0: กูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมโดยความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำหรับนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: คิรินตันติเวชยอดนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยประเดิมการลงแข่งขันมาราธอนแรกในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่ในรายการชิคาโกมาราธอนหลังวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีโดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้คิรินตันติเวชสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติประเทศไทยของโทนี่เพลนที่เคยทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018ลงได้สำเร็จพร้อมกันนี้ยังทำลายสถิติมาราธอนระดับอาเซียนของโรบี้สยานตูรียอดนักวิ่งชาวอินโดนีเซียที่เคยทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์โคเวนตี้ซิตี้ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาเรียอิตาลีแอตแลนต้าที่เหลือ10คนชนะเวเนเซีย3-1โตริโนชนะอูดิเนเซ่2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลบันเต้เสมอซีบีญ่าที่เหลือ10คน3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสฟอร์มาลิกัวแพ้เอลเวก้า1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนมันโมชนะคันมา1-0และเอฟบอกชนะอัมสตัด4-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทอมมี่พอนัทนิชชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะวอลเลนเตงชวาเชโรคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการจากราชรัฐโมนาโก2เซตรวด6-4และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกข์เข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าของวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับทักทายทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาได้ผ่าน Facebook Fanpage นี้นะครับ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยหรือว่าท่านใดจะมาร่วมจัดรายการกับผมก็ได้เนี่ยนะฮะส่งเข้ามาว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกหรือเปล่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรหรือว่าสภาพลมฟ้าอากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเราได้รับทราบกันสดๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับ13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมานะครับเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมา13ตุลาคมประเทศไทยเราก็เป็นวันหยุดมาโดยตลอดปีนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในปีนี้ครบรอบ10ปีแห่งการจากไปของพระองค์นะครับพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนคนไทยตราบเท่านานนิรันดร์นะครับสำหรับคำว่านวมินทรมหาราชนะครับเป็นพระประมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระผู้ทรงเป็นมหาราชโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทุกหมู่เหล่าในวันนี้ช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับคุณฟังครับพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาในหลวงรัชกาลที่9นะครับตามพระปฐมบรมราชองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เป็นพระปฐมบรมราชองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์มาโดยตลอดนะครับซึ่ง 4,000 กว่าโครงการนะครับณปัจจุบันนี้ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแนวทางการทรงงานสำคัญประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรพระองค์ทรงอธิบายด้วยนะครับว่าการลงทุนดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขสุขอนามัยที่ดีของประชาชนพี่น้องประชาชนลูกหลานมีการศึกษาที่ดีเนี่ยแม้ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับตลอดรัชสมัยของพระองค์นะครับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริจึงไม่ใช่เพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้กับหน่วยงานเข้าใจในปัญหาเข้าใจถึงความต้องการของราษฎรและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปปรับใช้และสามารถที่จะยืนหยัด
นะครับยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เป็นอย่างดีกับทุกๆสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับในวันนี้เรื่องของการแจ้งการเข้าวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือตรงสนามม้านางเลิ้งเดิมในวันนี้นะครับซึ่งก็มีการวางพวงมาลาจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพระราชวังได้มีการเปิดรับลงทะเบียนวางพวงมาลามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ก็มีพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจะร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ต่างเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อวางพวงมาลากันอย่างเนืองแน่นนะครับขณะที่วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะวางพวงมาลานะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่6นาฬิกาของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันนี้นะครับและสำหรับการวางพวงมาลาถวายสักการะนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงแรกคือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาและอีก1ห้วงก็คือในช่วงของ17นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลากรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ตั้งพวงมาลานะครับท่านใดนะครับที่ต้องการจะลงทะเบียนก็สามารถที่จะดูในเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้เว็บไซต์ก็คือ www.royaloffice.th นะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับในวันนี้สำนักพระราชวังก็มีการแจ้งเรื่องของการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เขาปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 น.ทางเข้าออกนะครับใช้ประตูสวัสดิโสภานะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.หรือว่าเที่ยงตรงของวันนี้นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับท่านใดที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าสักการะพระศพนะครับก็เดินทางถึงก่อนนะครับคุณฟังครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับกรุณาแต่งชุดไว้ทุกสุภาพนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนคุณสุภาพสตรีต้องสวมผ้านุ่งหรือว่ากระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนะครับคุณฟังครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับในรายการของเรามีรายงานพิเศษเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นนักพัฒนานะครับ 4,000 กว่าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับและพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางของประชาชนคนไทยอยู่ในดวงใจของประชาชนตราบนานเท่านานพบกันได้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าพระประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งจากการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์มุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดระยะเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นผืนแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนผืนแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนถึงความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์ผาสุกของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยะเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ด้วยทรงมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ได้ผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดินและนี่คือความสำคัญนะครับและพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชด้วยเช่นเดียวกันส่วนกลางคือภายในกองบัญชาการกองทัพบกนำโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็มีทั้งพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงมีพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยขณะเดียวกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้หน่วยทหารของกองทัพบกทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังได้มีการเปิดในส่วนของทางพิเศษทั้งหมดเนี่ย
3เส้นทางนะครับก็รวมทั้งหมด63ด่านด้วยกันนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแจ้งยกเว้นด้วยในเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษ3เส้นทางที่กำลังจะกล่าวเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนครับก็คือที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาอีก10ด่านนะครับวันนี้ก็เดินทางกันตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นทางพิเศษตามที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: Nัทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการเงินการธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ได้ร่วมกันนะครับต้อนรับพวกเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่าก็มีผู้แทนจากทั้งหมดเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเยือนไทยนะครับมันดีต่อไทยก็คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจโรงแรมการอาหารร้านค้าการคมนาคมต่างๆธุรกิจบริการเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเป็นเวทีที่โชว์ในเรื่องของศักยภาพทางด้านของเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้มีการปิดการจราจรในบริเวณพื้นที่แต่อย่างใดนะครับแต่เพียงว่ามีในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมนะครับก็แนะนำเส้นทางการหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้ก็แล้วกันครับเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือช่วงบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิตินะครับ2ก็คือที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมและที่พักรวมถึงเส้นทางการจราจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะครับในส่วนที่3ก็คือบริเวณถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือบริเวณพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งจะมีการปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะครับมีการกำหนดประตูเข้าออกแล้วก็จำกัดนะครับในเรื่องของการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือในส่วนที่5นะครับก็คือเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักต่างๆทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของผู้เข้าร่วมประชุมอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับขณะเดียวกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับเตรียมความพร้อมทุกหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เรามีการตรวจความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วก็มีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับล่ำลากันแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: อยากลืมรักลืมนี่ลง

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยอย่าพยายามสะกิดแพ้เก่านะครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปนึกช่างมันไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ท่านผู้ฟังเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้มงวดกับตัวเองมากนักนะครับถึงจะทำผิดพลาดมานับไปถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้ใจอย่าไปตำหนิตัวเองมันไม่ใช่เป็นเราคนเดียวเป็นกันเยอะเป็นกันทุกคนผมก็เป็นเคยพลาดเคยล้มผิดพลาดบ่อยท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องไปเข้มงวดมากเราก็ค่อยๆพยายามฝึกฝนตัวเองไปนะครับค่อยๆฝึกฝนตัวเองไปให้กำลังใจตัวเองไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเองนึกแต่เรื่องดีๆจำแต่เรื่องดีๆที่เราเคยทำเราก็จะมีความสุขเขาบอกว่าถ้าอยากให้แผลหายเนี่ยนะครับก็อย่าไปสะกิดแผลอย่าไปเกาแผลนะครับถ้าเราแผลมันจะหายถ้าเราเกามันเรื่อยสะกิดมันเรื่อยเอ้ามันคันเกาเอาเลือดมันออกเอาแผลเป็นอีกแล้วอย่าไปสะกิดมันลืมมันไปเสียนะครับอย่ายอมให้สิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่ไม่ดีเนี่ยมาทำร้ายจิตใจของเราอีกต่อไปชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นนะครับสั้นเกินกว่าที่จะต้องไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่ในชีวิตมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ช่างมันถอยตัวออกให้ห่างหรือไม่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงมันนะครับการครุ่นคิดสิ่งถึงสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นเท่านั้นครับท่านผู้ฟังเมื่อไรก็ตามที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งที่เราสามารถตัดทิ้งไปจากชีวิตได้เป็นอันดับแรกไอ้ตัวนั้นให้มันตัดทิ้งให้ได้จากนั้นพอเราสามารถละสิ่งที่แย่ๆออกไปได้เนี่ยเราก็จะพบหนทางใหม่ในการก้าวเดินต่อไปน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านประคองกันไปดูแลกันไปนะครับชีวิตเรามันสั้นท่านผู้ฟังนึกสิ่งดีๆจำสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำกันไปครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผีหลอกในงานศพน่าฟังเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สมัยเมื่อในจุนนี่แกยังรุ่นเนี่ยแกก็เคยทำเครื่องไฟขยายเสียงกับพี่เขยเครื่องไฟก็ของพี่เขยแหละรับงานทั่วไปงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานศพโกนจุกไม่ว่างานอะไรที่เขาต้องการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ใช้เสียงที่มันดังๆไปทั่วหมู่บ้านล่ะพี่เขยก็รับงานเหล่านี้แล้วก็เขาก็ชวนนายจุนไปช่วยเขาล่ามสายไฟไปทั่วบ้านรอบบ้านทั้งบนบ้านใต้ถุนบ้านข้างบ้านเพื่อจะติดหลอดไฟให้แสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟที่กินน้ำมันโซล่าสมัยนั้นน้ำมันชนิดนี้จะมีราคาลิตรหนึ่งไม่กี่บาทอะถูกกว่าเบนซินมากต่างกันเยอะแยะเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านที่หมู่บ้านนี่ทำมาหากินหว่านข้าวกันปีละหนหว่านถั่วเขียวหว่านงากันด้วยข้าวโพดก็ทำกันด้วยบางบ้านก็ปลูกพริกปลูกแตงกวาเก็บขายแต่พอถึงหน้าทำนาก็ต้องไถนาหว่านข้าวกันไถนาก็อาศัยแรงควายที่เลี้ยงเอาไว้บ้านไหนมีนาต้องทำนาก็จะมีควายอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็บ้านละ2ตัวข่าวร้ายมาในเช้าวันนั้นตะวันยังไม่ส่องแสงเพราะว่ามืดมัวด้วยเมฆฝนอากาศก็กำลังเย็นฝนตกเมื่อตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำๆเมื่อค่อนสว่างแล้วขาดเม็ดไปชาวบ้านก็ยกคันไถบรรทุกในเลื่อนให้ควายลากไปออกสู่ท้องทุ่งจะไปไถนากันณโอบซึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนวันนั้นเกิดเคราะห์ร้ายแกก็ไปทำอย่างคนอื่นเขาละแกมีควายอยู่หลายตัวเพราะมีนาหลายไร่แล้วก็ควายที่เลี้ยงมันก็ออกลูกออกหลานของมันด้วยก็ยังเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ขายไอ้ควายตัวนึงยังหนุ่มมันแข็งแรงดีแต่มันออกจะดื้อแต่ก็เป็นควายที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกแง่วิ่งตามแม่ของมันแกโดนไอ้ตัวนี้แหละขวิดจะไส้ทะลักตายเลยแกไปตีมันเข้ามาเลยเอาเขายาวงงแหลมคมตักเข้า 3-4 ทีคนรู้ข่าวไปดูแล้วก็เอามาร้องบอกกันรู้ทั่วหมู่บ้านในไม่กี่อึดใจ หน้าอบเนี่ยตายในชุดดำทำนาเสื้อดำแขนยาวงอบกระเด็นไปทางหนึ่งเลือดแดงฉานตาลืมโพรงนอนตะแคงอยู่ในจุนนี้ไม่เห็นหรอกเพราะว่าต้องรีบปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดก่อนหน้าที่เขาจะได้ส่งข่าวบอกกันแค่เพียงเสี้ยววินาทีตอนเย็นกลับจากเรียนถึงได้รู้เรื่องร้ายที่พี่เขยไปทำไฟอยู่ที่วัดแล้วเขาตั้งศพสวดคืนนั้นที่วัดเป็นคืนแรกเพราะว่าศพตายโหงเขาจะไม่ตั้งศพที่บ้านกันเขากลัวแล้วก็มันเป็นการตายที่น่ากลัวด้วยถ้าป่วยตายเขาก็สวดศพกันที่บ้านถือว่าไม่น่ากลัวแต่ตายโหงนี่มันกระทันหันแล้วก็มักจะมีบาดแผลที่น่าสยดสยองด้วยพอดีเหลือเกินที่คืนนั้นเป็นวันศุกร์ในจุนก็เลยไปช่วยพี่เขยที่วัดจริงๆแล้วงานศพไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับพวกเครื่องไฟขยายเสียงก็แค่เปิดเพลงปิณพาทย์ราตรีพูนอะไรไปในช่วงเย็นๆแล้วก็หัวค่ำพระขึ้นศาลาก็แค่ยกไม้ไปตั้งให้ท่านก็สวดไปสวดเสร็จก็เปิดเพลงตอนที่ท่านกำลังเดินลงจากศาลาไปยกไม้ม้วนสายเอามาเก็บพระลงศาลาไปพักเดียวเขาก็ตั้งวงเล่นถั่วโปไฮโลน้ำเต้ากันเป็นงานเงียบๆซะมากกว่าพี่เขยทำคนเดียวก็ได้แต่เขาก็ชวนในจุ่นไปนอนค้างเฝ้าเครื่องไฟเป็นเพื่อนกันว่างั้นคืนนั้นพอดึกหน่อยก็เหลือแต่พวกนักเล่นกับญาติที่ต้องอยู่กันนอนกันบนศาลาแต่พอตกดึกเท่านั้นท่าทางไม่ค่อยดีเพราะหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาละนี่นะในจุ่นก็ม้อยหลับไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เพราะเสียงหมานี่ทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่าไฟดับมืดเลยแต่ยังได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟทำงานพี่เขยก็ตื่นขึ้นมาพอดีคว้าไฟฉายเรียกในจุนให้ไปค้นหาสาเหตุกันพอลงบันไดไปไฟก็ติดก็มองกวาดตาไปทั่วศาลาพวกเล่นพนันหายไปไหนกันหมดแล้วไม่มีเลยสักคนนึงมีแต่พวกญาติคนตายนอนกันอยู่ 3-4 คนที่กลางศาลาน่าแปลกมากพวกเล่นในส่วนใหญ่เขาไม่เลิกรากันง่ายๆมันต้องเล่นกันยันสว่างคาตาเลยพี่เขยดูนาฬิกาข้อมือมันแค่ 2:00 กว่าๆเท่านั้นพอไม่มีอะไรแล้วก็เลยนอนกันแต่ก็ยังคุยกันด้วยความสงสัยว่าไฟมันดับได้ยังไงนอนกันไปพักนึงไฟก็เกิดดับติดๆในจุนน่ะหลับไปแล้วส่วนพี่เขยยังไม่ถึงกับหลับสนิทก็ปลุกในจุนให้รู้ตัวมันเป็นอะไรของมันวะสายไฟขั้วต่ออะไรมันหลวมหรือเปล่าอ่ะมันก็ไม่น่านะกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรอ่ะพวกแกล้งอ่ะสิพี่เขยน่ะกลัวคนกลั่นแกล้งเพราะเขาเคยโดนมาแล้วไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันหรอกแต่ก็มีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่ได้แกล้งให้คนอื่นเสียเวลาหรือว่าตกใจอะไรอย่างนั้นทีนี้ก็ตื่นขึ้นมานั่งดูกันอยู่พักนึงก็ไม่เห็นมีอะไรอีกก็ปกติดีแต่พี่เขยก็ยังไม่วางใจก็ชวนในจุนลงไปดูเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใต้ถุนศาลาก็ไม่มีอะไรไฟสว่างดีน้ำมันก็ยังไม่หมดตรวจดูขั้วต่อต่างๆก็ไม่หลวมไม่มีปัญหาอะไรพอกลับมาก็ล้มตัวลงนอนกันปุ๊บไฟดับพรึบคราวนี้พวกเจ้าภาพก็ตื่นขึ้นมาส่งเสียงกันใหญ่ว่าไฟเป็นอะไรทำไมไฟดับไปช่างไฟไปไหนพี่เขยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ฉายไฟสาดแสงไปมาทั่วศาลาก็บอกว่าอยู่นี่ระหว่างที่แสงไฟฉายสาดไปนั้นพี่เขยก็เห็นใครคนนึงเดินแวบผ่านแสงไฟไปรวดเร็วมากไปทางบันไดขึ้นลงศาลาเขาก็ฉายไฟตามแต่ก็ไม่เห็นวินาทีนั้นไฟก็ติดสว่างเหมือนเดิมพวกเจ้าภาพก็ร้องว่าติดสักทีมันเป็นอะไรของมันทั้งที่ทุกคนยังไม่ทันทำอะไรไฟมันก็ติดเองพี่เขยก็นึกได้ว่ายังไม่ได้จุดธูปบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางที่วัดแล้วก็ยังไม่ได้บอกเล่าดวงวิญญาณคนตายด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็เลยเดินไปเอาธูปตรงที่เขาจุดธูปเทียนหน้าที่ตั้งโลงศพซึ่งเทียนนั้นก็ดับด้วยตอนที่ไฟดับพี่เขยกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบธูปพลันก็ชะงักนะในจุนมองอยู่ก็เห็นเขาหยุดมือที่ยื่นไปกึกเลยแล้วชักมือกลับก้มมองที่พื้นแถวแถวนั้นก็หันมามองในจุนทำท่าเหมือนจะเรียกให้ไปหาแต่แล้วก็หันไปทางพวกเจ้าภาพที่ล้มตัวนอนกันแล้วพี่เขยก็เรียกป้าอุ่นพี่สาวของน้าโอบผู้ตายเสียงว่าป้ามาดูอะไรเนี่ยป้าอุ่นแกก็ไปดูพี่เขยชี้ในจุนก็อยากจะรู้รีบไปแต่ก็ได้ยินเสียงป้าอุ่นแกร้องขึ้นมาเสียก่อนว่าเอ๊ะนี่มันเลือดอะไรเนี่ยแล้วแกก็มองที่พื้นมันหยดไปโน่นแน่ แกชี้มือพวกญาติก็มาดูกันนายจุนไปถึงก็พอดีก็เห็นกับตาว่ามีหยดเลือดแดงๆเข้มๆออกจะเป็นสีแดงคล้ำเกือบจะดำเหมือนกับเลือดเน่านี
0: ่ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวผีหลอกในงานศพจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ยังไม่จบครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินหลายๆคนหลายๆท่านที่ดื่มที่กินที่ผมได้ไปเจอได้ไปพบขอบคุณมากๆนะครับผมได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเอาไว้ไม่ต่ำกว่า 5-600 เคส 700 เคสในช่วงนี้ก็จะยังไม่สามารถนำออกอากาศได้ต้องสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องขัดเกลาให้ดีถ้าพูดว่าเป็นยาพูดว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้นี่มันผิดนะครับมันผิดมารยาทการโฆษณาคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคือแนะนำไว้เลยว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยกินได้ทั้งนั้นอย่ารอให้ป่วยกินเลยครับถ้าป่วยแล้วก็กินได้แต่เป็นโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมกินได้หมดครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นอาหารกินได้หมดจะดีขึ้นดีมากดีน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับจะดีขึ้น 10% 20% 50% 80% 90% ก็แล้วแต่คนนะครับไม่เหมือนกันผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันก็ฝากไว้นะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆมีเวลานำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาเผยแผ่ให้กับพวกเราถ้าหมดกำลังเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ออกวิทยุมาพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับลองกินดูนะครับตัดสินใจดูถือว่าถ้ากินไม่ดีถือว่าซื้อหวยไม่ถูกแต่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานถ้าวันนี้สิมีคนเขาไลน์มาถามผมนะครับก็เขาบอกกินมา5ขวดแล้วก็รู้สึกเฉยๆโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มยาให้เขาด้วยคือผมเรียนนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยถ้าเคยใช้เคยกินสเตียรอยด์เนี่ยจะกินยาจะรักษาอะไรจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งช้าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับการรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องใจเย็นเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันไปควบคุมเซลล์รักษายากครับท่านผู้ฟังฝากไว้ครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: มีผู้ถามว่าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายควรจะรับมือวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างไรอาตมาก็อยากจะตอบว่าประการที่หนึ่งนั้นควรจะเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนตนเองว่าโลกนี้นั้นไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปและประการที่สองการที่ศาลสั่งให้เราเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นการล้มละลายในทางนิติกรรมในทางกฎหมายตราบใดก็ตามที่ใจของเรายังไม่ล้มละลายไปด้วยเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นสู้ต้องไม่ลืมว่าคนที่กลายเป็นสุดยอดนักธุรกิจคนหนึ่งของโลกอย่างสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นั้นเคยต้องถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งเขาล้มละลายอยู่ตั้งครึ่งปีวันหนึ่งเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขาแค่ถูกเชิญออกจากบริษัทแต่ความสามารถยังอยู่ในตัวเขาครบทุกประการสุดท้ายสตีฟจ็อบส์ก็สามารถตั้งบริษัทใหม่ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งดังนั้นจึงขอย้ำชัดๆว่าเราอาจเป็นบุคคลล้มละลายทางกฎหมายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นบุคคลที่ล้มละลายในแง่ของความเป็นคน
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดและมังคุดในสีสุพรรณมีข่าวที่หนึ่งบอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณทักคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: อันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภาอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
3: ใช่
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: าฟังเรื่องผีหลอกในงานศพกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่ว่ามันเป็นเลือดอะไรบางคนก็บอกเลือดหมาบางคนก็ว่าเลือดคนใครคงจะมีดบาดมือละมั้งพวกเขาแปลกใจกันว่าเอ๊พวกเล่นไพ่เล่นไฮโลนี่หายไปไหนกันหมดแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่เขยก็เดินดูหยดเลือดเห็นหยดเป็นทางไปเกือบถึงบันไดลงศาลาแล้วหยดเลือดก็หายไปแถวๆหน้าบันไดไม่มีใครรู้ว่าเลือดอะไรมันเริ่มหยดตั้งแต่แถวหน้าโลงศพคุยกันมองหน้ากันแล้วก็มองไว้ที่โลงศพไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกันบ้างแต่ว่านายจุนดันคิดว่าเป็นหยดเลือดที่มาจากโลงศพหรือเปล่าก็ไม่แต่นายจุนคนเดียวที่คิดอย่างนั้นมีลุงคนหนึ่งญาติคนตายมาจากอีกหมู่บ้านแกก็พูดเหมือนกับจะให้มันตลกแกก็พูดว่าเลือดไอโอเปล่าวะเท่านั้นเองแกก็โดนญาติดุกันใหญ่ไล่ให้แกไปเอาผ้ามาถูเลือดนั่นแกก็ไปเอาไม้มาถูทำตามที่เขาสั่งท่าทางแกจะเมาอยู่ด้วยก็เลยพูดอะไรออกมาอย่างนั้นพี่เขยก็รีบจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆจนสว่างก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรอีกจนเช้าถึงได้รู้ว่าพวกเล่นพนันเมื่อคืนเนี้ยทำไมหายไปหมดพวกเขาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดเสียงดังแปลกๆที่ในโลงศพเสียงกุกกักคลุกคลักมันต้องมีอะไรสักอย่างในนั้นและอะไรที่ว่านั้นคงไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูเพราะเขาปิดฝาโลงเอาไว้มันต้องเป็นร่างที่นอนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนก็เลยเพ่นหนีกันไปหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วก็หยดเลือดนั้นด้วยว่าเป็นเลือดอะไรเลือดใครครับมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจำได้ว่ามีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแกที่ลพบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันขณะนั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวซะจริงๆผู้ชายที่โผล่ออกมาให้เห็นคนนี้ร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดวิ่นไปหมดแล้วพวก

0: คนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบ้นอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้ากว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของนางเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชายสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเวลานั้นคุณอุดมอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆ12 ปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบ้โดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบ้นี่แกเป็นใบ้แกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวเลยท้องแตกไส้ทะลักออกมากองป้าใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไผ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกๆพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลยพอเช้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นำชาวบ้านตื่นตัวแล้วตื่นเต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันวันนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออก
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานคอ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเนื่องในวันนวมินทรมหาราชได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านติดตามการประชุม IMF World Bank 2026และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีเวทีเสวนาที่มีผู้เข้าร่วมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเวลา 9:30 นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเวลา 10:00 นศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์โดยตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติหรือระบบสยบสแกมเมอร์บุกทลาย
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยหรือว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอสมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนะครับผมก็เคารพรักพระองค์ท่านมากคือในหลวงทุกพระองค์นี่ผมก็เคารพรักนะครับเคารพแล้วก็บูชาถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่เราคนไทยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องเคารพบูชามีบทกลอนบทหนึ่งนะครับเป็นกลอนพระราชทานของสมเด็จพระเทพเนี่ยเรียกติดปากอย่างนี้นะครับชื่อเต็มๆก็เรียกยากนะครับเขาส่งต่อกันในไลน์นะครับเขาบอกว่าสมเด็จพระเทพท่านทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้สำหรับพวกเรานะครับพวกเราคือท่านผู้ฟังผมนี่แหละสวทั้งหลายผู้สูงอายุท่านเขียนว่ายังไงเขียนอย่างนี้ท่านผู้ฟังฟังนะครับท่านบอกว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเริงร่าอย่าเหม่อลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยั้งให้ผู้คนได้กราบไหว้อายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีอายุมากอยากอะไรหากินได้ดื่มกันไปกับเพื่อนให้สุขขีร้องเพลงบ้างเต้นรำบ้างเพลิดเพลินดีชุบชีวีให้สดใสวัยชราแหมมันฟังแล้วมันกินใจท่านผู้ฟังนะสมเด็จพระเทพนี่ท่านเขียนด้วยความเป็นห่วงนะครับอย่าไปคิดมากเวลามันมีน้อยคิดให้ดีคิดให้บวกนะครับไม่ต้องไปหวังร่ำหวังรวยอะไรมากนะครับเป็นเศรษฐีดีไม่ดีก็ตายไวนะท่านบอกให้เอามีเมตตานะมีเมตตาเป็นที่ตั้งให้ผู้คนได้กราบได้ไหว้นะครับเขาจะเบื่อแล้วบ้างก็ช่างไม่เป็นไรไม่กี่ปีแล้วก็ไปแล้วนะครับอยากกินอะไรก็กินหาเพื่อนคุยมั่งร้องเพลงมั่งเต้นรำมั่งมันเพลิดมันเพลินทำชีวิตให้สดใสในวัยชรานะครับสรุปย่อๆอันนี้ก็คือเป็นคำกลอนที่สมเด็จพระเทพท่านส่งนะครับท่านพระราชนิพนธ์เอาไว้แล้วก็มีคนส่งต่อกันมาในไลน์ให้อ่านๆมันก็นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีฝากเอาไว้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนอกจากจะเรารักษาอารมณ์ให้ดีความทัศนคติบวกแล้วเนี่ยน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดก็ต้องลองทดลองกินดูนะครับจะดีหรือไม่ดีก็จะได้ทราบด้วยตัวท่านเองขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องค้ามนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในสมถูกจับเป็นผู้ร้ายถูกตัดสินจำคุกหลายปีในข้อหาเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์ที่ทำกันเป็นแก๊งแล้วก็ทำกันมานานด้วยอาศัยว่าเป็นคนในพื้นที่รู้ช่องทางมากก็เลยทำให้ทำงานได้โดยสะดวกตำแหน่งการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้กว้างขวางในหมู่บ้านตะเข็บชายแดนนั้นเป็นใบเบิกทางให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นปีกว่ามาแล้วที่ในสมถูกตัดสินถูกจำกัดอิสรภาพอยู่แต่ในคุกหรือว่าในคอกที่มีคนถือปืนคอยคุมไว้ทุกทางเข้าออกที่ที่เขาอยู่แล้วก็นอนอยู่ภายในกำแพงสูงสุดสายตาโอบล้อมเอาไว้ภายนอกก่อนหน้าที่จะโดนจับนี่เขาไม่เห็นรู้สึกว่าคุกมันจะน่ากลัวอะไรเลยเขาเคยมาเยี่ยมกรายที่นี่กว่าหลายครั้งก็ดูพวกที่อยู่ในคุกก็มีความสุขดีพูดรู้เรื่องยิ้มได้หัวเราะเฮฮาได้มีข้าวให้กินครบมื้อมีเวลาให้ออกกำลังกายทำงานบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ต้องคิดอะไรให้มากดีซะอีกไม่ต้องอนาถรร้อนใจว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรมากินเหมือนกับคนอยู่ข้างนอกแล้วอย่างนี้มันจะเป็นความทุกข์มหันต์ได้ยังไงกันต่อเมื่อมาโดนจับขังคุกซะเองเขาถึงได้รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่การกินอยู่ผู้คนที่ว่าเลวร้ายแล้วยังไม่เท่ากับการขาดอิสรภาพโดยสิ้นเชิงอิสรภาพที่จะทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้อิสรภาพคำที่ดูไม่มีความหมายแต่มันมีความหมายอย่างที่สุดเวลามาถูกจองจำแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เขาถูกจับสูญสิ้นอิสรภาพนั้นข่าวที่ร้ายที่สุดก็ติดตามมาเมื่อเมียเขามาบอกว่าลูกสาวคนเล็กคนที่เขารักสุดสวาทขาดใจคนที่เขายอมทำทุกอย่างได้ก็เพื่อเธอนั้นปรากฏว่าลูกหายตัวไปเวลาแต่ละวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าพร้อมกับความทุกข์ที่แผดเผาในหัวใจอย่างสาหัสลูกสาวหายไปไหนไปยังไงไปกับใครเป็นเรื่องที่คนในคุกไม่อาจจะทำอะไรได้เลยนอกจากรอฟังข่าวด้วยหัวใจที่ทุกข์ระทมถ้าเพียงแต่เขามีอิสรภาพเขาอยู่นอกคุกเขาก็จะออกติดตามลูกได้เขาจะไปทุกหนทุกแห่งที่รู้เบาะแสของลูกแต่นี่เขาติดอยู่แค่ในกำแพงคุกเท่านั้นตอนนี้เงินทองที่เคยหาได้ง่ายๆก็ถูกยึดหมดเมียเขาก็เอาแต่หูมควายงี่เง่าบอกให้ไปหาคนมาช่วยลูกก็เอาแต่ร้องไห้กระเซาะกระเซิงพูดจาไม่เป็นภาษามนุษย์หรือว่าเขาจะเอาคนโง่เง่ามาเป็นเมียเขานี่โกรธเกรี้ยวหงุดหงิดเมียแล้วก็รู้สึกทุกข์จนอยากจะเอาหัวโขกกำแพงวันละหลายๆรอบเพราะไม่รู้ชะตากรรมของลูกรักเลยลูกสาวของพ่อคนที่พ่อรักปานดวงใจนี่ลูกจะเป็นยังไงบ้างหนอเขารักลูกสาวคนนี้อย่างสุดชีวิตเขาเชื่อว่าเธอเป็นแม่ของเขาที่กลับมาเกิดใหม่วันที่ลูกสาวเขาจะคลอดในเขาฝันถึงแม่แม่ที่เขาอยากให้มาอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนี้เสมอแต่พอแม่มาเหยียบแผ่นดินนี้ไม่กี่วันแม่ก็ตายระหว่างที่ยังไม่ได้ข่าวลูกสาวนั้นวันๆเขาเอาแต่หันหน้าเข้ากำแพงแล้วร้องไห้น้ำตาไหลรินกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดหายไปเกือบ20กิโลพอเมียเขามาเยี่ยมมาบอกข่าวที่ไม่มีอะไรคืบหน้าแม้แต่น้อยเขาก็ด่าเมียแล้วก็พากันร้องไห้เวลานั้นทั้งคู่เห็นหน้ากันเมื่อไหร่ต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยผายผอมหน้าเวทนามากแล้วก็ดูแก่ไปกว่าที่เคยเห็นแทบทุกครั้งเลยทีเดียวบ่อยครั้งที่เขานึกโทษตัวเองโทษเมียงี่เง่าโทษชีวิตที่เกิดมาก็มัวแต่หาวิธีเอาเงินเอาทองมาแล้วที่หามาได้เท่าไหร่ก็เพื่อให้ลูกได้สุขสบายเท่านั้นแล้วนี่ลูกหายไปไหนไปกับใครมันเป็นคำถามที่คนอย่างเขาหาคำตอบไม่ได้ในเวลานี้ความทุกข์กำลังทำร้ายคนอายุ40กว่าให้กลายเป็นคนแก่งักไปได้ในบันดลวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆกัดกร่อนความสุขในชีวิตที่มีจนหมดสิ้นเขาป่วยไข้เพราะเป็นทุกข์เรื่องลูกเมียเขาที่อยู่นอกคุกก็ป่วยไข้ไปด้วยเหมือนกัน สถานการณ์เป็นเช่นนั้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนในที่สุดก็มีข่าวของลูกสาวออกมาให้เขาได้รู้ลูกสาวถูกพวกค้ามนุษย์หลอกไปขายที่ต่างประเทศหน้าที่ที่รู้ข่าวในตอนนั้นมันยิ่งกว่าช็อกซะอีกลมหายใจเขาติดขัดตาพร่ามัวมองอะไรแทบไม่เห็นทุกอย่างมันดับดำมืดมนอนตะการไปในทันทีทันใดข่าวอ่อนยวบและล้มฟุบไปในทันใดจนกระทั่งเขาฟื้นขึ้นมาและพยายามทำใจให้เข้าใจเรื่องที่ได้ยินกับหูได้รู้ความจริงแน่ชัดว่าลูกสาวไม่มีวันจะได้เป็นอย่างที่เขาใฝ่ฝันไว้อีกแล้วลูกสาวที่เรียนสำเร็จชั้นปริญญามีหน้าที่การงานมีชีวิตดีงามเพียบพร้อมจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วเขามีลูกสองคนลูกชายคนโตที่เกิดกับเมียคนก่อนลูกคนนี้ไม่เป็นโลเป็นพายติดเพื่อนติดยาแล้วก็ยังอยู่ในคุกที่ไหนสักแห่งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขากับเมียเก่าก็พยายามวิ่งเต้นช่วยเหลือทุกอย่างให้ลูกชายพ้นผิดเขายอมทำงานผิดกฎหมายทุกชนิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพียงเพื่อจะให้ลูกชายออกมาแล้วก็กลับตัวให้ได้แต่คุกนี่มันทำให้มันแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะจากที่เคยเป็นแค่คนเสพมันเหิมเกริมถึงขั้นขายาเสียเองถึงตอนนี้ทั้งชาตินี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสได้ออกมาสูดลมหายใจได้นอกคุกหรือเปล่าแน่ละเขาสวดส่งมันทันทีตัดหางปล่อยแม้ข่าวคราวก็ไม่ติดตามถามถึงเลี้ยงให้ดีไม่ได้ดีก็สมควรที่จะอยู่ในนั้นแหละตอนนั้นความหวังทั้งหมดเขาก็เลยทุ่มเทมาให้ลูกสาวคนเล็กกับเมียคนปัจจุบันเท่านั้นเขารักลูกสาวคนนี้มากทนุถนอมเธออย่างที่สุดโลกนี้มีแต่เดือนกับดาวเท่านั้นที่เขาหาให้ลูกสาวไม่ได้และเพื่อลูกเขาก็ไปทำงานกับคนเหล่านั้นหนักมากขึ้นหาเงินให้ลูกใช้มากขึ้นงานที่ทำหาเงินได้ง่ายๆนั่นก็คือการคบค้ากับพวกเจ้าหน้าที่ทางราชการที่ลักลอบทำผิดกฎหมายด้วยการนำเอาคนนอกมาเป็นคนในแล้วก็คนในคนใดอยากจะได้งานไวๆเขาก็จะเป็นนายหน้าหางานให้หรือถ้านายจ้างอยากจะได้คนก็มาสั่งไว้เขาก็จะหาคนส่งไปให้ตามต้องการ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวการค้ามนุษย์จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีนะครับรสชาติอร่อยไม่หวานท่านผู้ฟังเป็นรสชาติเนื้อมังคุดคือก็มีดิบบ้างสุกมากบ้างสุกน้อยบ้างนะครับอาจจะเปรี้ยวบ้างในบางขวดก็อย่าไปตกใจเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่หวานไม่หวานมากบางอันก็หวานนิดๆถ้ามันสุกมากมันก็หวานมันก็เหมือนเนื้อมังคุดนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวลำพังสมุนไพร20กว่าตัวนี่ถ้าเราไปหาเองมากินก็หายากนะท่านผู้ฟังไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่นี้ก็เราเอามาจัดสรรให้ในราคาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมที่กับร่างกายจะใช้ดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังดื่มดูท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าสิ่งที่งดงามมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ถอยออกมาจากความคิดในแง่ลบนะครับความคิดเชิงลบเนี่ยมันสามารถเกิดจากอะไรก็ได้แต่โดยมากแล้วมักจะมาจากภายในใจของเราทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามคิดในแง่บวกคิดดีๆเอออย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นไรช่างมันอย่างนี้ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพลังวิเศษเกิดขึ้นในใจนะครับมีพลังเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าเราสามารถรักษาพลังบวกความคิดทางบวกไว้จนเป็นอุปนิสัยไว้เนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตของเราก็จะพัฒนาไปทางบวกไปในทางที่ดีไปตลอดนะครับสิ่งงดงามก็จะเกิดขึ้นมากมายฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินคนที่จะกินคนที่จะดื่มคนที่จะใช้นี่ให้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีเราต้องกินกินด้วยความเคารพนึกถึงครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับขออโหสิให้กับเราเคยทำกรรมเคยล่วงเกินกายวาจาใจก็ดีก็ได้รับอนุโมทนาขอให้อนุโมทนาบุญกุศลที่เราทำอุทิศบุญให้กับเขาถ้าเขาได้บุญแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยบางทีโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใครจะไปทราบนึกถึงพ่อหมออาชีวโกมารพัฒน์นะครับนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้บำเพ็ญบารมีหรือว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นึกถึงพระองค์ท่าน เพราะท่านสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยสรรพสัตว์ถ้าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับกินแล้วจะดีขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟัง
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คนนอกที่ว่านี้ก็คือคนต่างด้าวหรือว่าคนที่อยู่เลาะตามตะเข็บขอบชายแดนนั่นเองอย่างที่รู้กันว่าบ้านเรากับบ้านเขาประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันมากเมืองไทยค่อนข้างเจริญกว่าแล้วก็คนหาอยู่หากินง่ายกว่ารายได้ดีกว่าที่อยู่บ้านเขาคนนอกทั้งที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นและทั้งที่เป็นพวกไร้สัญชาตินั่นก็คือเกิดตามตะเข็บชายแดนก็อยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองของเราในขณะเดียวกันคนบ้านเราก็อยากจะไปอยู่ในที่เจริญกว่าอีกใครๆก็อยากจะหาเงินได้มากๆกันทั้งนั้นคนในไหลออกคนนอกไหลเข้าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปกติในประเทศแถบนี้ในรอบหลายปีมานี้คนไทยหรือว่าคนในไม่อยากทำงานใช้แรงในเมืองไทยแต่อยากจะไปใช้แรงที่ต่างประเทศที่เจริญกว่าเพราะรายได้ดีกว่าก็แห่แหนกันออกไปต่างประเทศส่วนงานที่ขาดคนทำในประเทศก็เลยมีตำแหน่งว่างอยู่เยอะเกิดปรากฏการณ์ขาดคนงานกันทุกคนทุกแห่งบริษัทห้างร้านต่างๆมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานมากขึ้นก็ต้องหาคนมาทำงานค่าแรงก็ขยับมากขึ้นตามไปด้วยคนนอกก็เลยอยากมาเป็นคนในมีทั้งที่อยากเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์จริงๆแล้วก็มีที่อยากจะแค่เข้ามาทำงานเฉยๆก็แห่กันเข้ามาแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายได้ตักตวงหาเงินได้ตามใจอยากคนนอกทั้งที่มีสัญชาติและไม่มีถ้าอยากเป็นคนในด้วยการแต่งงานหน้าที่ของนายสมคนนี้ก็แค่ไปหาพวกคนโสดและพวกที่อยากได้เงินโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ได้เงินเอาคนประเภทนั้นแหละมาแต่งงานด้วยเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้จดทะเบียนสมรสด้วยเมื่อไหร่จะถือว่าเขาทำงานสำเร็จและเขาก็จะได้ค่านายหน้าจากทั้งสองฝ่ายคนที่รับจ้างแต่งงานก็ได้เงินจะได้เป็นก้อนหรือว่าเป็นรายเดือนก็แล้วแต่จะตกลงกันคนนอกที่ได้เป็นคนไทยเพราะการแต่งงานนี้มีมากจนแทบจะเหยียบกันตายบางคู่ก็จดทะเบียนกันเฉยๆบางคู่ก็อยู่กินเป็นสามีภรรยามีลูกเต้าก็สบายเพราะเมืองไทยเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีเรียนหนังสือก็ฟรีหากินง่ายญาติพี่น้องอยากจะเข้ามาอยู่ในไทยอีกก็พากันมาได้มาหางานหาการทำมีเงินมีรายได้ด้วยไม่มีอะไรเสียหายส่วนคนนอกถ้าไม่อยากแต่งงานแต่อยากเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ก็ไม่ยากแค่มีเงิน 4-5,000 เขากับเจ้าหน้าที่บางคนก็จัดการให้เป็นได้ด้วยการสวมบัตรประชาชนให้เป็นงานง่ายๆการจัดทำเอกสารราชการก็ได้ถูกทำขึ้นเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าคนโลภเหล่านี้คิดจะทำเพราะเงินคือใบเบิกทางในทุกๆสิ่งคนนอกที่หนีเข้ามาทำงานโดยไม่ต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองก็มีเหมือนกันเขาก็จัดหางานให้ได้เสมอมีพวกเจ้าของกิจการเยอะแยะไปที่เอาตำแหน่งงานและเบอร์โทรมาทิ้งไว้กับเขาก็แค่เลือกคนให้เหมาะกับงานใครจ่ายมากก็ได้งานไวงานดีงานแบบนี้เขาก็ได้ทั้งสองทางอีกเหมือนเคยส่วนเงินจากงานอีกแบบนึงเป็นงานที่หวานหมูมากโดยเฉพาะกับคนนอกคนไร้สัญชาติที่ไม่มีตัวตนในเอกสารใดๆไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยพวกที่ยังหนุ่มยังสาวพวกที่มีความฝันที่อยากจะเข้ามาหาโอกาสแล้วก็ความก้าวหน้าให้กับชีวิตถ้าลองว่าเดินเถิ่งๆเข้ามาหาเขาเองมองปราดเดียวเขาก็รู้แล้วว่าจะหางานประเภทไหนให้คนเหล่านี้เขาก็มีงานอีกประเภทนึงไว้รอรับงานแบบนี้เขาได้เงินคนเดียวไม่ต้องแบ่งปันใครเพราะหากโดนจับได้โทษหนักหนาเอาการอยู่พวกเจ้าหน้าที่มักไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่พวกนี้มักรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอยากจะได้น้อยๆที่ได้เป็นนานๆคุ้มค่ากว่าหน้าที่ราชการมันค้ำคออยู่แต่ถ้าพวกมาเล่นด้วยเขาก็ต้องจ่ายเยอะดังนั้นทำคนเดียวดีแล้วนายสมก็เลยแอบทำงานชนิดนี้เองเลือกคัดเอาเฉพาะพวกหน้าตาดีๆแต่มองโลกใสซื่อสวยงามเข้าไว้โดยเฉพาะพวกเด็กผู้หญิงสาวๆรูปร่างดีๆพวกนี้ทำกำไรงามให้เขามาโดยตลอดเจ้าของซ่องที่ติดต่อกันไว้มักจะให้ค่าตัวสูงทีเดียวสาวๆบางคนก็สมัครใจทำบางคนก็ถูกเขาหลอกมาเขาส่งสาวนอกไร้สัญชาติเข้าซ่องมาเป็นจำนวนไม่รู้เท่าไหร่หลายปีจนกระทั่งมาถูกรวบตัวได้ตอนใกล้แก่เนี่ยตอนที่กำลังส่งหมูเข้าอวยพอดีเ ขาโดนจับในระยะเวลาเดียวกันกับที่ลูกสาวคนเล็กของเขาหายตัวไปเขาอยู่กับความทุกข์นั้นจนหน้าตาเนื้อตัวกลายเป็นคนแก่ผมที่ขาวโพลนทั้งหัวบอกสภาพถึงความทุกข์ความตกใจสุดขีดได้ดีไม่มีอะไรเยียวยาเขาให้หายจากความทุกข์นี้ได้จนกว่าจะรู้ข่าวจากลูกสาวว่าเป็นหรือตายในที่สุดวันนี้ก็มีมาถึงวันที่ลูกสาวถูกส่งกลับมาจากต่างประเทศและเขาได้รู้ว่าลูกถูกทำร้ายทำลายจนยับเยินเพราะถูกหลอกไปขายโดยพวกค้ามนุษย์ข้ามชาติในสมคนเป็นพ่อถูกจับเพราะส่งสาวต่างด้าวไร้สัญชาติเข้าซ่องแต่ลูกสาวในสมเองกลับถูกแก๊งต่างชาติหลอกไปขายที่ต่างประเทศเรื่องมันอะไรจะบังเอิญอย่างนี้ลูกสาวทุกข์ทรมานอยู่ในซ่องนั้นเป็นปีอันเป็นเวลาเดียวกับที่พ่อรู้แล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันกว่าพวกตำรวจจะทลายซ่องนั้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเธอออกมาได้เธอก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งกลับอีกนานเป็นเดือนและกว่าจะมาถึงบ้านที่เขตชายแดนและไปเยี่ยมพ่อของเธอที่คุกได้ก็กินเวลานานราวกับเป็นชาติสำหรับคนรอเมื่อได้เจอหน้ากันต่างคนต่างช็อกลูกสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าหมดสภาพความสวยงามความร่าเริงเบิกบานที่เธอเคยมีอยู่เป็นนิดหายวับไปกับความบอบช้ำที่สุดในชีวิตไปแล้วส่วนคนที่เป็นพ่อสารรูปก็ดูจนแทบไม่ได้ไม่เหลือเขาของความเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงและมีความหวังอีกเลยคนหนึ่งติดอยู่ในซ่องอีกคนติดอยู่ในคุกในเวลาใกล้เคียงกันเลยชะตากรรมของสองพ่อลูกฟังดูแล้วเป็นเรื่องบังเอิญอย่างเหลือเชื่อและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วพ่อลูกที่ยืนมองหน้ากันร้องไห้กันอยู่คนละฝั่งของลูกกรงในตอนนี้เป็นประจักษ์พยานถึงความเหลือเชื่อนั้นและยังตอกย้ำได้ว่าปัจจุบันกรรมนั้นมันมาถึงไวยิ่งกว่าติดจรวด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวการค้ามนุษย์จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ24ชนิดมีอะไรบ้างก็อย่างที่ได้ประกาศไปท่านผู้ฟังแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าในตำรับแพทย์แผนไทยได้นำมารวมอยู่ในขวดเดียวกันให้กับท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินง่ายๆท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงแต่ปัญหาของตัวเองพูดถึงบ่อยๆนี่ก็เหมือนการเสพติดสิ่งแย่ๆแบบหนึ่งเราต้องพยายามละทิ้งนิสัยนี้นะครับทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตของเราดีกว่าพูดเรื่องดีๆนะครับแล้วสิ่งดีๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับเราโปรแกรมจิตนะครับเหมือนกับเราโปรแกรมจิตโปรแกรมความคิดของเราอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่ดีช่างมันนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับหลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านจะคิดแง่บวกใครว่าไงท่านก็ยิ้มหัวเราะท่านไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์เสียวันหนึ่งคนที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เข้าไปหาท่านนะครับก็ไปพูดไปคุยกับท่านว่าหลวงพ่อเนี่ยไปกราบท่านเนี่ยคนนี้เนี่ยมันโกงกินเงินวัดนะโกงยังไงเนี่ยเหรียญหลวงพ่อมันอมอย่างนั้นมันอมอย่างนี้มันขายแล้วมันเอาเข้ากระเป๋าชักเข้ากระเป๋าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจก็ไปฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อนั่นก็หัวเราะก็ไม่ได้ว่าอะไรวันหลังไอ้นี่ก็ทนไม่ได้ก็ไปฟ้องอีกหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าไอ้นายเอ้ยวะมึงจะให้กูฟักเนื้อนะครับซับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะก็คือจะให้ซับเนื้อนะครับซับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะครับกูจะทำงานใหญ่นะครับท่านจะสร้างบารมีท่านสร้างบารมีท่านไม่ได้มาสนใจเล็กๆน้อยๆอย่างนี้หรอกเราเอาในส่วนที่ได้นะครับมันจะเสียไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเราเอาในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีเราพอใจในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีมันก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังอย่ามองในส่วนที่ขาดให้มองในส่วนที่มีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็มีความสุขเหมือนหลวงพ่อคุณท่านสอนจะให้สับเนื้อโดยไม่ติดเขียงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการ อยากถามว่าอยากคุยกับครับโทรมาถามโทรมาคุยว่ากินแล้วมันเป็นยังไงแบบไหนอย่างนี้กินได้ไหมอย่างนี้กินได้ไหมมันสามารถอย่างนั้นได้ไหมโทรไปคุยรายละเอียดกับเขาได้เลยนะครับปรึกษาได้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลืออยู่มาฟังเรื่องราวการค้ามนุษย์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ก่อนหน้านี้ลูกสาวเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนใช้เงินเป็นเบี้ยเพราะว่าพ่อส่งมาปรนเปรอให้จากจังหวัดชายแดนไม่อั้นแต่แทนที่ลูกจะตั้งอกตั้งใจเรียนกลับรักสนุกอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่หวยหิวไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอพวกสาวๆกลุ่มนี้หิวความสุขหิวรักแล้วก็หิวเงินเพื่อนของลูกสาวกลุ่มนี้แต่ละคนเข้าเรียนน้อยมากวันๆเอาแต่แต่งตัวสวยๆเดินตามห้างตกเย็นก็ไปแขวนร่างอยู่ตามผับตามบาร์ตามปาร์ตี้ลูกเศรษฐีไฮโซสนุกกันสุดเวียงเพราะเงินบันดาลล้วนๆเพราะกรรมดำเนินมาถึงตัวลูกสาวเมื่อหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนั้นมีอาชีพเป็นนายหน้าล่อเหยื่อในคราบลูกชายคนเดียวของเศรษฐีน้ำมันมาอ่อยเหยื่อสาวจนติดกับเธอหลงรักเขาจนหัวปักหัวปั๊มเพราะเขาหน้าตาดีพูดจาดีแล้วก็ดูแลเธอดีมากเพื่อนฝูงต่างก็เยินยอความร่ำรวยของชายผู้นั้นและเมื่อเขายื่นข้อเสนอให้เธอและเพื่อนสาวอีกสองคนไปเที่ยวบ้านเขาที่ตะวันออกกลางสามสาวก็รีบตกลงทันทีหารู้ไม่ว่าจะได้เห็นหน้าชายผู้นี้เป็นครั้งสุดท้ายก็แค่ที่สนามบินเท่านั้นจากนั้นชีวิตของพวกเธอก็จะเหมือนกลีบดอกไม้บอบบางที่ถูกรองเท้านับร้อยๆคู่เหยียบย่ำบนทางเท้ามันชอกช้ำยับเยินจนสุดที่ใครก็ไม่อาจจะเยียวยาได้อีกเลยนายสมร้องไห้เสียใจขอโทษลูกร้องไห้กระซิกกระซิกเมียก็ยืนอยู่ใกล้ๆลูกสาวนั้นต่างฝ่ายต่างกล่าวขอโทษกันเสียงกระซิกของเมียที่ยืนอยู่ข้างๆมันน่ารำคาญอะไรอย่างนี้เขาก็หันไปมองเมียแล้วก็สั่งให้หลอนหยุดหรือไม่ก็ให้ออกไปข้างนอกเสีย
3: หนูต่างหากที่เป็นคนผิดแต่พ่อหนูทำลายความหวังของพ่อ
4: ไม่ใช่หรอกลูกพ่อต่างหากพ่อมาคิดแล้วคิดทุกวันทุกวันว่าทำไมลูกต้องมาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเพราะพ่อนั่นเอง
3: พ่อทำอะไรอ่ะพ่อกับแม่เหน็ดเหนื่อยทำงานส่งหนูแต่หนูกลับไม่ตั้งใจเรียนหนูทำให้พ่อแม่ผิดหวัง
4: ลูกสาวร้องไห้จนตัวงอหน้าตาบิดเบี้ยว
3: ไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยลูกรอดมาก็ดีแล้วเท่านี้พ่อก็ดีใจแล้วลูกลืมมันเสียอะไรที่มันเคยทำร้ายลูกก็ลืมมันเสียมาตั้งต้นใหม่เถอะลูก
4: เขาก็สอนลูกแต่ว่าลูกกับตัวเองก็ยังไม่หยุดร้องไห
3: ้หนูคงไม่มีวันตั้งต้นใหม่ได้อีกแล้วพ่อหนูติดโรคร้ายมา
4: ลูกสาวสะอึกสะอื้นบอกเขางี้เข่าอ่อนเลยนั่งทรุดไปกับพื้นในหูมีเสียงวิ่งวิ่งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
3: นี่มันเคราะห์กรรมบ้าบออะไรหนูต้องกินยาสิลูกหนูจะได้หายรู้ไหมลูกเขาบอกลูกแต่เหมือนได้ยินเสียงตัวเองพูดออกไปจากที่ไกลแสนไกลเมื่อไรที่พ่อพ้นโทษออกไปเราจะไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหนูสัญญากับพ่อได้ไหมลูกว่าหนูจะรักษาตัวเขาสั่งลูกเธอพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยนอกจากร้องไห้จนกระทั่งหมดเวลาเยี่ยมเมื่อเขาเดินกลับไปยังที่พักก็รู้สึกวิวๆเหมือนจะเป็นลมเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มฟุบลงไปกับพื้นเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกทีก็มืดค่ำมากแล้วผู้คุมบอกให้เขานอนที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะดีขึ้นเขายกมือไหว้ขอบคุณผู้คุมแล้วก็เริ่มร้องไห้เขาคิดถึงแม่ที่อยู่ฝั่งฟากโน้นแม่ที่เป็นแม่จริงๆของเขาแม่ที่ให้กำเนิดเขามาแล้วก็ได้ตายไปแล้วตายไปอย่างคนไร้ตัวตนไม่มีสัญชาติไม่มีเอกสารยืนยันความมีตัวตนใดๆบนแผ่นดินนี้ลูกไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วต้องเป็นคนดีนะลูกกตัญญูกับผืนแผ่นดินนั่นแล้วก็ผืนแผ่นดินเกิดของตัวเราเองด้วยอย่าทำร้ายทำลายใครชาตินี้เราเกิดมาก็มีกรรมหนักหนาแล้วเกิดมาก็ไร้สัญชาติไม่มีตัวไม่มีตนอยู่บนพื้นที่โลกความดีเท่านั้นที่จะช่วยยืนยันว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเสียงนั้นแววเหมือนดังมากับสายลมเหมือนกับเวลามันผ่านไปนานมากนานเหลือเกินแล้วทั้งที่มันผ่านไปแค่30กว่าปีเท่านั้นเองแผ่นดินเกิดของเขาอยู่ฝั่งโน้นไม่ใช่ฝั่งนี้พ่อกับแม่เขาเป็นบุคคลไร้สัญชาติแม้แต่ตัวเขาเองตอนแรกเกิดก็ไร้สัญชาติไร้ตัวตนเหมือนกับพ่อกับแม่นั่นแหละจนกระทั่งมีพระธุดงค์องค์หนึ่งมาพบเขาเข้าเด็กชายวัย7ขวบที่ผอมกระรองเดินตามติดท่านไม่ว่าท่านจะไปทิศไหนเขาก็ตามไปรับใช้ใกล้ชิดท่านไม่ได้ชวนเขาข้ามฝั่งมาด้วยหรอกแต่เขาย่องหนีตามท่านมาท่านพาเขาไปที่ด่านจะให้ส่งกลับไปหาพ่อแม่แต่พวกเจ้าหน้าที่ที่ด่านบอกว่าสงสารมันถ้าเด็กมันอยากจะไปอยู่กับหลวงพ่อก็เวทนามันครับพวกผมจะจัดการให้เองครับมันง่ายราวกับพลิกฝ่ามือเด็กชายตัวผอมกระรองไร้สัญชาติคนหนึ่งกลายเป็นเด็กชายชาวไทยที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านคนไทยได้อย่างสมบูรณ์เขาจึงรู้ว่ามันง่ายเพียงใดที่จะพลิกชะตากรรมของใครคนใดคนหนึ่งจะเกิดที่ไหนก็ไม่สำคัญเลยเด็กชายคนนั้นติดตามพระไปอยู่ที่วัดเล่าเรียนเขียนอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจและเขายังได้รู้ว่าการข้ามฝั่งไปมานั้นเป็นของง่ายเพียงใดพระเนนที่ข้ามไปข้ามมานั้นบางคนก็ไม่ใช่คนไทยไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยเหมือนกับเขานี่แหละร่ำเรียนจนจบป.6หลวงพ่อก็ให้เขาบวชแล้วก็ส่งไปอยู่ที่วัดอันห่างไกลที่นั่นเขากลายเป็นพระนักพัฒนาชีวิตตั้งอกตั้งใจอยู่ในทางที่ถูกที่ควรแต่แล้วก็ไปเผลอไผลขาดสติไปกับผู้หญิงข้างวัดคนหนึ่งจนต้องสึกออกมามีเมียลูกคนแรกของเขาก็คือคนที่ไปอยู่ในคุกตอนนี้เพราะข้อหาค้ายาเสพติดนั่นแหละเมื่อออกมาเป็นชาวบ้านเขาก็กลับไปหาแม่ที่แผ่นดินเกิดจากที่เคยไปหาเมื่อตอนเป็นพระมาแล้วหลายครั้งจะเอาแม่ข้ามฝั่งมาอยู่ด้วยแต่แม่ไม่ยอมมาเขาก็เลยจ้างเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านมาอยู่กับแม่ด้วยคนหนึ่งแต่ไปหนเนี่ยแม่เขาป่วยหนักแล้วก็หมดหนทางรักษาแม้จะพาแม่มารักษาตัวถึงฝั่งไทยก็ตามทีแม่ตายที่ฝั่งนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตามมาอยู่ด้วยตอนนี้เธอเป็นเด็กสาวแล้วเขาก็ไม่ยอมส่งเธอกลับไปตรงกันข้ามเขาจดทะเบียนสมรสกับเธอเพื่อให้เธอได้อยู่ในประเทศนี้ได้อันเป็นเหตุให้เมียของเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกรากันในที่สุด

0: เมีย
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน
2: เลิศโ
1: ชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทักษิณมอบหมายทนายความขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSH

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนายวินยัติกล่าวว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมลทินเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นจึงต้องการล้างมลทินและต้องการทำมาหากินใช้ชีวิตสงบสุขเนื่องจากอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน34จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างซึ่งในวันนี้มีพื้นที่34จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างสะสมทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แตะระดับ107ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเวสเท็กซัสแตะระดับ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านทางการซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้หลังกลุ่มฮูติ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่กับผมนะครับเป็นเพื่อนกันพันธุไพโรธพนารินท่านผู้ฟังที่รักครับเวลาเราทุกข์นี่เราก็จะบางคนนี่จะบ่นว่าโอ้ยสังขารเนาะไปวัดไปวาคนเฒ่าคนแก่ก็จะบ่นกันพระท่านก็จะพูดกันสังขารเป็นทุกข์เนาะจริงๆครับสังขารมันเป็นทุกข์คำว่าสังขารเนี่ยถ้าแปลตามหลักธรรมะก็คือการปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะครับปรุงแต่งเรื่องนู้นปรุงแต่งเรื่องนี้คิดจนเลยเถิดคิดมากเกินไปคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มุ่งหวังปรารถนามันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปรุงเสียนะครับคิดน้อยก็ทุกข์น้อยคิดมากก็ทุกข์มากนะครับการงานต่างๆที่เราจะประสบความสำเร็จบางคนเถียงนะว่าไอ้งานที่มันสำเร็จมันต้องคิดกับวางแผนฟุ้งซ่านเนี่ยมันคนละอย่างนะครับคิดฟุ้งซ่านกับวางแผนงานเนี่ยคนละอันคิดสัก 10-20% คิดให้เรียบร้อยทำเป็นแผนงานเอาไว้ที่เหลือคือทำไม่ใช่คิดมากนะครับหลวงปู่ดุลเนี่ยจะเล่าเรื่องหลวงปู่ดุลท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตเป็นครูบาอาจารย์วัดป่าตอนหนึ่งนะครับมีสุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้าไปนมัสการหลวงปู่ก็พรรณนาเล่าถึงฐานะของตัวเองว่าอยู่ในฐานะที่ดีมีเงินมีทองไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายมุขทุกอย่างทำลายทรัพย์สมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความกรุณาหลวงปู่ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์ให้ทีนะครับแล้วก็หลวงปู่ช่วยแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุขนั้นด้วยก็ไปบอกหลวงปู่อย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็แนะนำสั่งสอนไปตามเหตุตามผลของเรื่องนั้นๆจะตลอดจนถึงแนะนำอุบายสำคัญก็คือว่าทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ก็ปรารภธรรมะสั้นๆว่าคนเราสมัยนี้นี่เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดเนาะเป็นทุกข์เพราะความคิดนะครับจริงครับท่านผู้ฟังหลวงปู่ท่านพูดถูกเอ้าเด็กมันดื้อเด็กมันเที่ยวอบายมุขก็เป็นกรรมของมันเราก็บอกเราก็สอนมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยวางนะครับแต่ประคิดอยู่ตลอดมันก็เป็นทุกข์อันนี้คือหลวงปู่ท่านปรารภอย่างนี้ฉะนั้นอย่าเอาความคิดมาทำให้เราเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องไปปรุงมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นในโลกนี้มีมืดมีสว่างมีสุขมีทุกข์มีดีมีร้ายปะปนกันไปเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างที่เราไม่ต้องทุกข์อย่าให้เรื่องเหล่านั้นมันมากระทบจิตใจเรามันเหมือนน้ำที่มันหยดลงไปบนใบบัวน้ำมันไม่ซึมเข้าใบบัวท่านผู้ฟังมันก็กลิ้งอยู่งั้นเนี่ยมันไม่ซึมเข้าก็ไม่มีผลแต่ถ้ามันซึมเข้ามันก็มีผลช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วตอนสุดท้ายเรื่องค้ามนุษย์กันต่อแล้วก็ฟังเรื่องหนีความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงด้วยเชิญรับฟังครับ
1: เมียเก่าของเขาหอบลูกไปอยู่ในเมืองเขาก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดิมกับเด็กสาวซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นเมียเขาแล้วก็มีลูกด้วยกันในเวลาต่อมาชีวิตคงจะดำเนินไปตามปกติเมื่อเขาไม่เกิดความรักและหลงลูกสาวมากเกินไปเพราะว่าเชื่อหมดใจว่าลูกของเขาน่ะเป็นแม่ของเขาที่กลับชาติมาเกิดบนแผ่นดินนี้เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆเขามีสัญชาติและมีตัวตนเขาวาดฝันไว้อย่างมากมายอยากให้ลูกไปไกลกว่าที่เขาเคยเดินมาชีวิตเขาคงสงบสุขกว่านี้ถ้าเขาไม่คิดรวยทางลัดด้วยการหาคนนอกเข้ามาทำงานหรือว่ามาอยู่เป็นคนในหรือแต่งกับคนในไปเรื่อยๆยิ่งรู้มากยิ่งหาเงินได้ง่ายมากเขาก็รู้ทางหนีทีไล่ทุกๆเรื่องจนเขาได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีบารมีขึ้นมาอีกนิดนึงงานเขาก็ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากการทำมาหากินง่ายได้เงินง่ายๆทำให้เขาลืมนึกถึงเรื่องความถูกต้องการที่เคยบวชมาเรียนมาการกินข้าวก้นบาตรพระไม่ได้ทำให้เขาเห็นหนทางแห่งความดีชัดเจนขึ้นเลยตรงกันข้ามเขากลับละเลยทางนั้นไม่แม้แต่จะมองชีวิตบนทางที่ดีนั้นเสียเขาส่งเด็กสาวๆไปเข้าซ่องนรกมากมายแม้ส่วนใหญ่จะเต็มใจไปเขาก็รู้ว่าพวกเธอจะต้องเผชิญนรกหมกไหม้อย่างไร ขาก็ยังส่งพวกเธอไปลงนรกนับแต่มีลูกสาวความรักของพ่อทำให้เขาก้าวเดินไปบนทางที่ผิดพลาดมาตลอดก็สมควรแล้วที่เขาจะได้รับความทุกข์และบทเรียนอันยิ่งใหญ่อย่างนี้นายสมร้องไห้อีกครั้งเขาคิดถึงแม่คิดถึงหลวงพ่อที่เคยเดินตามท่านบิณฑบาตเคยฟังท่านเทศนาสั่งสอนคนแต่สิ่งที่ท่านสอนไม่สามารถจะซึมลึกเข้าสู่จิตใจของตัวได้เวรกรรมแท้ๆที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างนี้อยากมีอยากได้ทุกอย่างแต่ที่สุดบ้านแตกสลายขาดทุกคนต่างแตกแยกไปคนละทางจนหมดชีวิตเขาชีวิตลูกสาวยับเยินไม่แตกต่างกันเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่ากรรมคนเราเกิดมาจะมีสัญชาติหรือไม่จะได้อยู่บนแผ่นดินเกิดหรือไม่บางครั้งการมีสัญชาติการมีชื่ออยู่บนสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนก็ไม่ใช่สาระสำคัญของการมีชีวิตอยู่แต่การทำความดีเป็นคนดีต่างหากครับที่สำคัญยิ่งใหญ่กว่ามากทีเดียว
2: จังหวัดลำพูนนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนักอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็มีอาณาเขตติดกับจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะปลูกกระเทียมแล้วก็ลำไยเป็นพืชหลักซึ่งสามารถจะพอเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ตลอดมาถ้าเป็นเมื่อตอนต้นปี2544ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าหลังจากปี2544มาราคาลำไยก็ตกต่ำลงมามากแต่จังหวัดลำพูนก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ชาวบ้านยังมีงานทำซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นแรงงานของผู้หญิงเสียเป็นส่วนมากพ่อกับแม่ของคุณสรรสนีนี่อยู่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนท่านรับราชการทั้งสองคนพ่อเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยเกษตรลำพูนแม่ก็ประจำอยู่ที่สาธารณสุขจังหวัดพ่อกับแม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นนานมากแล้วจนกระทั่งท่านซื้อที่ดินเอาไว้ประมาณ10ไร่ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เขาปลูกลำไยกันตัวคุณสรรสนีเองต้องเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพโดยพักอยู่กับคุณลุงคุณป้านานๆจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อกับแม่สักทีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาช่วงนั้นปิดเทอมใหญ่มีเวลาว่างเป็นเดือนคุณสรรสนีก็ชวนน้องชายซึ่งอยู่ด้วยกันไปเยี่ยมพ่อกับแม่ช่วงนั้นพ่อกำลังจะปลูกต้นลำไยกับฝรั่งในพื้นที่ดินพ่อก็จ้างคนงานมาช่วย2คนคือป้าเล็กกับป้าอ้อยส่วนคุณสรรสนีกับน้องก็มีหน้าที่ช่วยกันรดน้ำต้นลำไยและต้นฝรั่งซึ่งปลูกสลับกันมันเป็นงานที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทีเดียวตลอดเวลาที่อยู่กันที่นั่นคุณสรรสนีก็คุ้นเคยกับป้าเล็กและป้าอ้อยพอสมควรป้าเล็กจะมีลูกสาว2คนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนป้าอ้อยเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งลูกผู้ชายคนหนึ่งทั้งคู่ต่างก็ทำสวนเหมือนกันป้าเล็กแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าแกอยากให้ลูกสาวทั้งสองของแกไปทำงานที่เมืองนอกเพราะว่ามีคนในหมู่บ้านของแกเนี่ยไปอยู่ฮ่องกงจนร่ำรวยสุขสบายกลับมาปลูกบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่จนคนในอำเภอแม่ทารู้จักกันดีป้าเล็กแกขยายความว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นม่ายชื่อแม่จุเผอิญได้แฟนใหม่เป็นคนฮ่องกงแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแม่จุกับแฟนก็กลับไปเปิดร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงโดยทิ้งลูกสาวที่เกิดจากแฟนเก่าไว้ให้แม่เลี้ยงโดยให้เรียนหนังสือที่เชียงใหม่นั่นแหละทุกๆปีแม่จุนี่จะกลับมาเยี่ยมลูกสาวโดยสามีชาวฮ่องกงก็ตามกลับมาด้วยทุกครั้งซึ่งครั้งหลังๆจะพาผู้ชายชาวฮ่องกงมาด้วยอีก 2-3 คนคุณสรรสนีก็ถามป้าเล็กว่าเขาพามาทำไมป้าเล็กก็บอกว่าเขาพามาเพื่อให้ผู้หญิงคนไทยคนไหนที่อยากจะไปทำงานที่ฮ่องกงจะได้จดทะเบียนสมรสกับคนพวกนี้เพื่อสะดวกในการเข้าประเทศโดยจะคิดค่าจดทะเบียนหัวละ 150,000 บาทไม่รวมกับค่าเครื่องบินแล้วก็จะต้องจ่ายให้แม่จุอีก 50,000 บาทเป็นค่านายหน้าคุณสรรสนีเองก็ยังงงว่าเงินตั้งมากมายขนาดนี้ใครจะไปกันแต่ป้าเล็กกลับบอกว่าผู้หญิงในหมู่บ้านเราในต่างอยากไปกันทั้งนั้นบางคนถึงก็ยอมเลิกกับสามีนะขายที่ดินเพื่อเอาเงินไปจ้างผู้ชายฮ่องกงจดทะเบียนแล้วก็ได้ไปทำงานที่ฮ่องกงหลายรายแล้วซึ่งปีนึงไปได้แค่3คนเท่านั้นแต่ปลายปีนี้จุก็จะกลับมาเมืองไทยอีกเห็นบอกว่าจะพาผู้ชายฮ่องกงมาอีกจะได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนจะไปให้เตรียมเงินเอาไว้คุณสรรสนีกลับมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะว่าโรงเรียน เปิดได้เดือนกว่าแม่ก็ส่งข่าวมาเล่าให้ฟังบอกว่าป้าเล็กเนี่ยแกเอาที่ดินของแกซึ่งมี10กว่าไร่เห็นจะได้มาจำนองพ่อกับแม่ไว้เพื่อจะเอาเงินส่งลูกไปทำงานที่ฮ่องกงทีแรกแม่ก็ไม่อยากจะรับเพราะแกขอจำนองไว้ตั้ง 400,000 แต่ลองปรึกษากันว่าก็น่าเสียดายที่ดินเพราะว่ามีทั้งต้นลำไยที่โตแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็เลยตัดสินใจรับไว้โดยทำสัญญาให้แกผ่อนชำระเป็นรายปี
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับนั่นก็คือเรื่องหนีความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดรสชาติอร่อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวภูมิใจมากๆภูมิใจเสนอกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันสำคัญเทศกาลสำคัญปีใหม่สงกรานต์กลับบ้านทีหรือว่าเราทำงานอยู่ในกรุงเทพทำงานอยู่ต่างจังหวัดนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไม่รู้จะส่งอะไรไปให้ท่านส่งน้ำมังคุดไปให้ท่านนะครับทุกวันนี้เขามีการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไปเองก็ติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของคนกินนะครับของดีๆใครได้รับเขาก็มีความสุขเราให้ของดีๆเราก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังแล้วอานิสงส์นั้นก็จะตกมากับตัวเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์คนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านแคยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการครับท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ในฐานะที่เป็นปุถุชนเราทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดกันได้แต่สำหรับคนที่เป็นปุถุชนและมีปัญญาเขาจะถือหลักว่าความผิดนั้นมีไว้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่มีไว้เพื่อใช้ซ้ำเติมตัวเองและนอกจากนั้นก็อยากจะให้กำลังใจว่าเมื่อเราผิดไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะลุกขึ้นมาเป็นคนดีไม่ได้ขอให้จงดูอย่างองคุลิมานซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นมหาโจรแต่วันหนึ่งพอท่านกลับใจท่านก็กลายเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ว่าความผิดนั้นมีไว้แก้ไขไม่ได้มีไว้แก้ตัวจงเรียนรู้จากองคุลิมานว่าองคุลิมานยังกลับใจแล้วคุณเป็นใครไม่กลับตัว
2: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมกระเด็นพักดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 นครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องนี้ความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงเชิญรับฟังครับ
1: เกือบ2ปีคุณสรรสนีถึงได้มีโอกาสกลับไปที่ลำพูนอีกเพราะต้องเรียนหนักเพราะเป็นปีสุดท้ายต้นลำไยและต้นฝรั่งที่คุณสรรสนีเคยรดน้ำตอนนี้มันโตแล้วคุณสรรสนียังพบว่าป้าเล็กกับป้าอ้อยก็ยังคงอยู่ที่สวนนั่นแหละโดยมีแฟนของป้าเล็กมาช่วยดูแลสวนผลไม้อีกคนหนึ่งก็ถามป้าเล็กด้วยความเป็นห่วงถึงลูกสาวทั้งสองของแกว่าเป็นยังไงบ้างป้าเล็กก็ร้องไห้คุณสรรสนีก็ตกใจแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเดือนก่อนลูกสาวคนเล็กของป้าเล็กนี่กลับมาร่างกายสู้ผอมมากอยู่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์ก็ตายเป็นโรคเอดก่อนตายเธอก็เล่าให้ป้าเล็กฟังว่าเธอสองคนพี่น้องแล้วก็ผู้หญิงที่ไปจากหมู่บ้านเนี่ยถูกบังคับให้ขายตัวต้องรับแขกวันหนึ่งเป็น10คนแม่จุนี่เปิดร้านขายอาหารไทยบางหน้าแล้วสามีของแม่จุนี่มักจะซ้อมผู้หญิงไทยเสมอตอนนี้ลูกสาวคนโตของป้าเล็กก็กำลังลำบากป้าเล็กไปปรึกษาตำรวจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่จุนี่ไม่กลับมาที่เมืองไทยเลยคงจะรู้ตัวคุณสรรสนีก็สลดหดหู่กับเรื่องราวของผู้คนในหมู่บ้านที่เสียรู้โดยไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ป้าเล็กกับแฟนแกก็เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณสรรสนีกลับมากรุงเทพไม่นานแม่ก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวของแม่จุเนี่ยตามแม่ไปเที่ยวที่ฮ่องกงโตเป็นสาวแล้วหน้าตาดีก็ทำให้สามีของแม่จุเนี่ยถูกใจจนในที่สุดก็ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนจุกับสามีก็ทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายจุถูกสามีใช้มีดแทงถึงแก่ความตายแล้วก็พาลูกสาวของจุหนีส่วนผู้หญิงไทยคนอื่นก็พลอยหนีกันหมดมีหญิงไทยในหมู่บ้านคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันพากลับมาประเทศไทยได้แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนฟังสำหรับลูกสาวของป้าเล็กคนโตเขาบอกว่าเสียชีวิตที่โน่นได้2เดือนแล้วด้วยโรคเอดส์เหมือนกันเข้าปีที่4แล้วลำไยในสวนของพ่อแม่สามารถตัดขายได้รวมทั้งสวนลำไยของป้าเล็กที่รับจำนำเอาไว้ด้วยป้าเล็กและแฟนของแกยังทำงานอยู่กับพ่อแม่คุณสรรสนีเหมือนเดิมทั้งสองสุขภาพทรุดโทรมลงมากทั้งร่างกายและจิตใจคงจะเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนของแกที่ต้องมารับความสูญเสียในชาตินี้ซึ่งผิดกับจุแม่ผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นซึ่งถึงจะใช้กรรมด้วยชีวิตแล้วก็ตามแต่ก็คงตายตาไม่หลับเพราะว่าห่วงลูกสาวตัวเองที่มีชีวิตอยู่อย่างมองหน้าใครไม่สนิทว่ากันว่าคนเราเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีกรรมเป็นตัวกำหนดเมื่อสร้างกรรมดีกุศลกรรมย่อมส่งผลให้ได้ดีมีความสุขแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่เมื่อคนเราสั่งสมแต่กรรมชั่วอกุศลแห่งบาปกรรมนั้นก็จะชักนำให้ได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วตามวิบากแห่งกรรมของตนที่ได้ทำเอาไว้มีเรื่องจริงที่จะนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ทิศบุญยงทิศคำพาทิศโฮมทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันมีงานก็ช่วยกันทิศบุญยงในอายุมากกว่าเพื่อนมากกว่าประมาณ 2-3 ปีดังนั้นทิศคำพาทิศโฮมก็มักจะเรียกทิศบุญยงว่าลูกพี่เสมอแต่ทั้ง3คนนี้แปลกกว่าคนธรรมดาอีกอย่างก็คือชอบกินเนื้อสุนัขมากถึงจะเอาเนื้อวัวมาแลกเขาก็ยังไม่เอาเขาจะหาลูกสุนัขมาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านเสมอโดยจะขอเอาจากญาติพี่น้องบ้างเอาเป็ดไก่แลกเปลี่ยนเอาบ้างหาล่อด้วยอาหารแล้วก็ข้าวเอาสุนัขที่จรจัดพลัดหลงเจ้าของมาบ้างหาเอาตามวัดวาอารามที่จรจัดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยบ้างใต้ถุนบ้านของทิศบุญยงจะมีสุนัขล่ามโซ่เอาไว้อย่างน้อยก็สองสามตัวเสมอแล้วก็มีสุนัขตัวเล็กๆ เลี้ยงไว้รอให้โตเพื่อจะได้ฆ่าเอาเป็นอาหารในวันต่อไปอีกก็มีมากวันหนึ่งทิศบุญยงกับเพื่อนสนิท2คนกลับมาจากไปทำงานรับจ้างขุดมันสำปะหลังในตอนค่ำพอถึงตอนเช้าราว3โมงทิศยงก็สั่งลูกน้อง2คนนำสุนัขที่ล่ามไว้ไปสวนมะม่วงซึ่งห่างจากบ้านราวกิโลเมตรกว่าๆส่วนคนหนึ่งก็ให้ไปซื้อเหล้า2ขวดต ัวเองจัดหาเครื่องปรุงก็คือพริกน้ำปลาผักแล้วก็อุปกรณ์ทำครัวไปพร้อมในสวนมะม่วงนั้นมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่บ่อหนึ่งเมื่อทั้งสามคนไปถึงก็เก็บข้าวของไว้ที่ข้างต้นมะม่วงทิดยงก็สั่งให้ลูกน้องสองคนนำสุนัขมาเอาโซ่ออกจากคอให้คนหนึ่งเอากระสอบมาแล้วก็ช่วยกันเอาสุนัขตัวนั้นจับยัดลงไปในกระสอบแล้วก็เอาเชือกผูกรัดปากกระสอบไว้ให้นั่นสุนัขมันก็ดิ้นรนจนสุดกำลังเพื่อจะหาทางออกให้พ้นจากความตายแต่ก็ไม่มีทางเมื่อโยนลงไปในน้ำน้ำมันจะเข้าปากเข้าจมูกดิ้นไปมาทุรนทุรายอุจจาระปัสสาวะก็จะแตกออกมาหมดทั้งสามคนก็จะนั่งที่ขอบบ่อน้ำดูเมื่อเห็นว่าน้ำเป็นฟองพลุ่งพลุ่งขึ้นแล้วหายไปก็จะเข้าใจว่าของโสโครกออกหมดแล้วแล้วก็สุนัขขาดใจตายแล้วทุกคนก็จะพากันหัวเราะดีใจจากนั้นทิศบุญยงก็จะสั่งให้ลูกน้องสองคนลงไปเอากระสอบสุนัขขึ้นมาจากบ่อน้ำเมื่อนำกระสอบขึ้นมาถึงขอบบ่อก็จะแก้เชือกที่ผูกรัดปากกระสอบออกลากเอาตัวสุนัขออกมาสิ่งสกปรกจะเทลงมาในบ่อเป็นอาหารปลาต่อไปแล้วก็หามสุนัขไปวางไว้เอาผ้าขี้ริ้วเช็ดน้ำออกจากตัวสุนัขให้หมดก่อกองไฟให้ลุกโพลงขึ้นแล้วก็จับสุนัขโยนเข้าไปในกองไฟใช้ไม้ยาวๆเขี่ยไปเขี่ยมาพอเห็นว่าไฟไหม้ขนในตัวสุนัขออกหมดแล้วก็เอาไปวางบนใบมะพร้าว 2-3 ใบที่รอเอาไว้แล้วทั้ง3คนก็ใช้มีดคมๆขูดขนที่เหลือออกให้หมดล้างให้สะอาดตัดหัวตัดเท้าออกสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โยนลงไปในบ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปเสร็จแล้วก็พากันแล่เนื้อเถือหนังใช้มีดคมๆผ่าตรงกลางท้องกระชากเอาตับไตไส้พุงออกหมดสิ่งใดไม่ต้องการก็โยนลงไปในบ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปต่อจากนั้นก็ช่วยกันแล่เนื้อเถือหนังออกไว้เป็นกองกองพอเสร็จแล้วก็เอาไปที่พักใต้ร่มมะม่วงจัดการทำอาหารต่อไปก็มีทอดย่างผัดกะเพรากลิ่นนี้หอมฉุนอร่อยเชียวเขาก็ถือว่าใครไม่ชอบกินเนื้อหมาเนี่ยบุญไม่มีว่างั้นทั้งสามคนก็นั่งวงล้อมกินกันไปเล่ารินแบ่งกันไปเป็นระยะระยะจนจะหมดก็ย่างต่อผัดทอดต่อกินกันไปจนเมาไม้แล้วก็ลุกขึ้นร้องรำอย่างไม่อายใครพอเหนื่อยกันหน่อยก็พากันนอนตามสบายจนกระทั่งตะวันโผล่เพลจะรับปลายไม้อยู่ถึงพากันกลับบ้านการกินเนื้อสุนัขเป็นอย่างนี้เสมอมาตั้งหลายปีทิดบุญยงหาสุนัขตัวเมียมาเลี้ยงไว้เสมอเมื่อออกลูกมาก็เลี้ยงไว้พอโตขึ้นหน่อยก็จัดการกับเพื่อนจูงไปยัดใส่กระสอบโยนลงสระแล้วก็เอามาทำอาหารอย่างที่เคยทำมาทั้งสามกินเนื้อสุนัขทรมานสุนัขอย่างนี้มาหลายร้อยตัวแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องนี้ความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงแล้วก็ต่อด้วยกรรมที่ทำกับสุนัขมันยังไม่จบนะครับก็ถือว่าเป็นนิทานดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วมันเกิดคติธรรมสอนใจได้แง่คิดข้อคิดเพราะว่ามันคือชีวิตจริงท่านผู้ฟังมันคือชีวิตจริงที่เราต้องประสบที่เราต้องพบเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับการเรียนรู้เขาบอกว่าคนเก่งนะเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะครับเขาบอกว่าไฟร้อนเราไม่จำเป็นต้องไปจับดูคนอื่นจับแล้วมันไหม้แล้วเราก็รู้ว่าเออมันไหม้มันร้อนแล้วเราไม่ต้องไปแตะหรอกครับไหม้มือเราเปล่าๆเหมือนกันความชั่วมันไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปลองก็รู้ว่ามันไม่ดีก็คือไม่ดีก็จบไปนะครับเอาประสบการณ์คนอื่นมาต่อยอดชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังนะมกุฎที่มงคลต่อหน้าตราพระนาดินนะมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายมีหลายคนที่กินติดต่อกันเป็นปีขอบคุณมากๆแล้วก็โทรมาคุยโทรมาพูดกับผมนะครับกินติดต่อกันนานๆได้ไหมได้กับท่านผู้ฟังนะครับไม่มีปัญหาอะไรถือว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้รับร่างกายของคนเรายิ่งอายุมากนี่ยิ่งต้องการการดูแลมากเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมมันเริ่มเป็นเยอะถ้าปล่อยให้เป็นเยอะปล่อยให้เป็นมากปล่อยให้ป่วยมากเวลาเราจะต้องรักษาเวลาเราจะต้องซ่อมร่างกายนี่หมดตังค์เยอะรถเนี่ยพอมันเริ่มจะพังเราก็ไปซ่อมมันก็ไม่เสียมากแต่อันนั้นก็พังล้อก็พังเพลาก็เสียเครื่องก็เสียนะครับไฟก็เสียระบบขนส่งระบบอะไรถ้ามันเสียหลายๆอย่างเราไปซ่อมเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่าซ่อมก็ต้องปล่อยทิ้งร่างกายคนเราเหมือนกันนะครับ อย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะอย่าปล่อยให้มันเป็นมากดูแลเอาไว้รักตัวเองรักตัวเองแล้วก็รักสังขารถือว่ารักลูกรักครอบครัวรักคนที่เรารักตัวเราอย่าเป็นภาระคนอื่นนามคุดที่บงกลต่อ5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังนามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือนะครับมาฟังเรื่องราวกรรมที่ทำกับสุนัขกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนมีปีกบินถึงฤดูร้อนแม้จะร้อนอบอ้าวก็ยังไม่คลายมนต์เสน่ห์ต้นไม้ก็ยืนต้นเรียงรายอยู่ริมทางออกดอกพราวสวยไม่ว่าจะเป็นดอกตะแบกดอกหางนกยูงออกดอกสีแสดแดงจ้าแม้กระทั่งดอกหญ้าต้นเล็กๆริมทางก็ยังออกดอกบานน่ารักน่าชังทิศบุญยงเป็นหนุ่มวัย30แล้วทุกคืนวันเดือนหงายสายลมเย็นเขาจะชวนลูกน้องไปเล่นแอวสาวหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าแอบไปรักสาวสวยคนหนึ่งชื่อรำเพยทั้งสองก็สนิทสนมและรักกันมากจนตกลงวันแต่งงานกันเมื่อได้วันเวลาก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอและกำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็จัดการสู่ขวัญใบสีที่บ้านของเจ้าบ่าวก่อนแล้วจึงแห่ขันหมากนำเจ้าบ่าวไปทำพิธีสู่ขวัญที่บ้านเจ้าสาวอีกต่อตามประเพณีพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ขึ้นรถสองแถวคันหนึ่งส่วนทิศบุญยงและเพื่อนสองคนก็ขึ้นรถปิกอัพอีกคันหนึ่งพร้อมกับใส่สิ่งของต่างๆไปด้วยรถปิกอัพทิศบุญยงเนี่ยเป็นคนขับเองญาติบอกว่าให้คนอื่นขับก็ไม่ฟังเพราะว่ารถนั้นออกใหม่อยากจะขับเองโชว์ญาติเจ้าสาวด้วยเสียงคนโห่ร้องสลับกับเสียงกลองก็ดังกึกก้องไปตลอดทางทิศบุญยงยังอ่อนเพลียแล้วก็เมาเหล้าอยู่พอขับรถไปถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งเกือบจะถึงบ้านเจ้าสาวแล้วบังเอิญมีสุนัขดำใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งมาตัดหน้ารถปิกอัพที่ทิศยงเป็นคนขับทิศยงก็หักพวงมาลัยหลบโดยเร็วเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำลงไปในหนองน้ำริมถนนนั่นเองทิศยงถูกรถทับตายในหนองน้ำทันทีอีกสองคนคือทิศคำพากับทิศโฮมถูกรถกระแทกอัดกับรถเกือบคอหักมีอาการสาหัสสิ่งของตกกระจัดกระจายญาติช่วยกันนำรถขึ้นเอาทิศบุญยงขึ้นจากรถแล้วนำกลับบ้านทำพิธีตามประเพณีทางศาสนาต่อไปส่วนทิศคำพาทิศโฮมญาตินำส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงแพทย์ยังไม่ได้รักษาพยาบาลก็สิ้นใจตายซะแล้วการแต่งงานก็ถือว่าเลิกลากันไปในวันนั้นนี่คือผลกรรมชั่วนำสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตากฎแห่งกรรมนิบริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งนักไม่มีการละเลยไม่มีการยกเว้นหน้าไหนตราบใดผลแห่งกรรมชั่วยังไม่สุกงอมเหล่าคนพาลย่อมระเริงมัวเมาหลงในความสนุก ความถูกใจความดีใจของตัวเองว่าดีว่าเก่งแต่เมื่อกรรมได้ที่ตามสนองให้เห็นทันตามันก็ปรากฏผลครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดลำปางครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณยายปิ่นเล่าให้ฟังคุณยายปิ่นนี่เป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญสุนทานเข้าวัดฟังธรรมเสมอเมตตาอารีแก่คนทั่วๆไปคืนไหนว่าเดือนหงายท้องฟ้าแจ่มใสแกก็จะชอบเรียกลูกหลานบ้านใกล้เรือนเคียงมานั่งวงล้อมที่ระเบียงชานหน้าบ้านแล้วก็เล่านิทานให้ฟังนิทานที่เล่านั้นจะแฝงด้วยคติธรรมให้เห็นผลของกรรมชั่วและกรรมดีเป็นการอบรมบ่มนิสัยเด็กๆให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็มีความรักใคร่เมตตาอารีต่อกันคืนหนึ่งเดือนหงายเด็กหลายคนก็ขึ้นไปบนบ้านคุณยายปิ่นเพื่อจะไปฟังนิทานคืนนั้นคุณเสรีขึ้นไปนั่งวงล้อมกับฝูงเด็กด้วยแล้วก็ขอร้องให้คุณยายปิ่นเล่าเรื่องจริงที่เกี่ยวกับคนที่ทำกรรมชั่วแล้วตามสนองให้ฟังคุณยายก็ตกลงแล้วบอกจะเล่าก่อนจะเล่าคุณยายบอกว่าอย่าคุยกันให้ตั้งใจฟังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆเวลานั้นคุณยายปิ่นก็คายหมากออกจากปากแล้วก็เอาน้ำมาบ้วนปากใส่กระโถนเสร็จแล้วก็บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยเมื่อยายยังเป็นสาวมีเพื่อนชายในหมู่บ้านเดียวกันคนหนึ่งชื่อนายบุญมามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่านายบุญมาคนเนี้ยตายไปแล้วสมัยเมื่อแกยังมีชีวิตเป็นหนุ่มอยู่แกชอบเล่นการพนันชนไก่ได้ข่าวคราวว่าไก่ที่ไหนชนเก่งแกจะไปหาซื้อมาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เอาไปชนในคราวที่บ่อนไก่ชนเขาประกาศไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะแกก็จะต้องไปให้ได้สมัยนั้นบ้านเมืองเขายังไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ขออนุญาตก็นำไก่ไปชนได้เมื่อตกลงเทียบไก่แล้วก็ท้าพนันลงเงินกันแล้วก็จับเอาไก่ชนกันเป็นคู่ทีละคู่มีการหยุดพักเข้าน้ำเป็นยกเหมือนกับชกมวยไม่มีการให้คะแนนเมื่อไก่ตัวไหนสู้ไม่ได้วิ่งหนีก็ถือว่าแพ้ไปเลยการเอาไก่ชนกันนี่มันร้ายกว่าการชกมวยมากเพราะว่าชนกันแบบสู้ตายกว่าจะแพ้หรือชนะก็หน้าตาบวมเป่งเลือดที่หน้าที่งอนนี่ไหลเยิ้มหมดบางตัวจะงอยปากหลุดหล่นออกมาบางตัวถูกเดือยคู่ต่อสู้ที่ตาบอดทะลุเลยดูแล้วน่าสมเพชเวทนามากครั้งหนึ่งแกไปหาซื้อไก่ที่ล่ำลือว่าชนเก่งถึงจะแพงก็ไม่ว่าเมื่อได้มาแกก็จะให้เหยื่ออาหารเป็นพิเศษอย่างดีเมื่อถึงวันประกาศเอาไก่ชนกันแกก็เอาไก่ไปทันทีเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วไก่ของแกเป็นคู่แรกที่เอาลงชนกันยกแรกไก่ของแกเตะถีบเก่งจนคู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนไปหลายครั้งแกก็ดีใจปรบมือร้องลั่นว่าลูกข้าสู้ตายโว้ยพอหมดยกเข้าน้ำยกสองยกสามไก่แกก็เตะถีบคู่ต่อสู้แทบจะไม่ไหวแต่พอขึ้นยกสี่ชนกันไปชนกันมาบังเอิญเดือยไก่คู่ต่อสู้เสียบเข้าที่ตาข้างขวาของไก่ลุงบุญมามันก็ร้องจ๊อกด้วยความเจ็บปวดเลือดตาไหลทะลักออกมาเลยทำท่าจะหันหลังวิ่งหนีแต่แกก็ยังจับให้มันสู้กันอีกด้วยสัญญาณนักสู้จำเป็นต้องสู้สู้ต่อไปอีกสักครู่ด้วยความเจ็บปวดตามมากก็หันหลังทำท่าจะวิ่งหนีอีกลุงบุญมาก็จับให้หันหน้ามาชนกันอีกพอชนไปสักครู่ก็ร้องจอกจอกก้มหน้าลงให้คู่ต่อสู้เตะเอาข้างเดียวลุงบุญเห็นไก่ตัวเองไม่สู้ก็โมโหรีบจับขาทั้งสองแล้วรวบฟาดลงกับพื้นดินอย่างแรงทำให้ไก่ตัวของแกน่ะดิ้นพลาดขาดใจตายอย่างน่าอนาถพฤติกรรมของลุงบุญมาที่แกนำไก่มาชนกันเมื่อแพ้หรือว่าเห็นไก่แกทำท่าไม่สู้แกจะทำอย่างนี้เสมอ

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวพรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือพรัตน์ภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเหตุปุสมานาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโลกความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณัง

0: มนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิดภารตกิภควานุพุทธกะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เมื่อเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวทางมุ่งแก้หนี้ครัวเรือนเพิ่มผลผลิตภาพขออภัยค่ะเพิ่มผลิตภาพแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นางสาวรดิดาเกิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยกับผู้บริหาร IMF และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจรวมถึงผลกระทบจากสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเตรียมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อุปสรรคทางการค้าหลักข่าวพลังงานที่ผันผวนพร้อมส่งเสริมการใช้ AI และระบบการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลมองว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติโดยการหารือครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้ติดตามเรื่องการนอนกรนในเด็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: จากการศึกษาการนอนกรนในเด็กพบว่า 20% ของเด็กที่นอนกรนมี 7-10% ที่นอนกรนทุกคืนเด็กหลายคนที่นอนกรนนั้นมีสุขภาพดีแต่ประมาณ 2% พบมีปัญหาขณะหลับและมีปัญหาในการหายใจสำหรับผู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลานว่ามีการ
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
16: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์พบกันอีกแล้วเนาะขอบคุณมากๆป้าป้าลุงลุงจากชุมแสงนครสวรรค์หรือจะอยู่แถวตาคลีเนี่ยค่ะนะจันเสนด้วยตลาดบนเมืองจังหวัดลพบุรีเด็กค่ะหรือจะอยู่แถวๆท่าศาลายังคิดถึงกันเหมือนเดิมเลยทีเดียววันนี้สวยหรือยังไหนเล่าให้ฟังก่อนเนาะสาวๆเขาพลังงามบอกแม่อยากเล่าพี่ทวีปฟังจังว่าเดี๋ยวนี้ใช้แต่โลชั่นของเภสัชนะเพราะว่าคนเราต้องปลุกพลังความมั่นใจเดี๋ยวอากาศหนาวมาแล้วถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีผิวจะเหี่ยวจะย่นริ้วรอยต่างๆจะเกิดขึ้นเราจะใส่เสื้อผ้าโชว์ผิวไม่ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าปลุกพลังความมั่นใจแล้วเลิกซ่อนผิวหมองได้ละนะได้เวลาเปล่งประกายนี่ทำให้ผิวของเราสวยนะฮะจะได้โชว์ตัวเองได้เลยใครเห็นใครทักเลยทีเดียวว่าไปทำอะไรกันมาไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใช้โลชั่นของเภสัชผิวหมองๆไม่สดใสจะลดเลือนไปเลยทีเดียวจะทำให้คุณเกิดความมั่นใจเลยทีเดียวในตอนนี้จะใส่เสื้อผ้าโชว์แผ่นหลังสักหน่อยก็ได้ค่ะอย่าปล่อยให้ผิวหมองปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตนะคะท่านฟังค่ะได้เวลาเลิกซ่อนออร่าผิวกันแล้วหยิบโลชั่นเภสัชมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างอย่างล้ำลึกเลยทีเดียวค่ะผิวของคนเราถ้าเราปรนนิบัติอย่างดีเนี่ยความชรามาเยือนช้านะคะท่านฟังนะเราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้อ่อนเยาว์วัยอายุจะเลยไปเท่าไหร่ใครก็ทายอายุไม่ถูกนะคะเพราะว่าผิวอ่อนเยาว์วัยอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวอยากให้ทุกคนนะคะนะหันมาดูแลตัวเองให้ผิวสวยเพราะมีโลชั่นที่มีคุณภาพอย่างเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวคุณมั่นใจเลยทีเดียวหลังจากนี้ต่อไปเรามูดความมั่นใจในขั้นสุดแล้วผิวของเราสวยเตรียมชุดตัวเก่งออกมาได้เลยแล้วก็ออกไปสาดแสงสว่างวาบให้โลกเห็นกับตากันดีกว่าว่า

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ขอบคุณป้าเล็กนะจริงๆแล้วบอกชอบเพลงนี้เฉยๆทวีปนะแต่ใจจริงๆไม่เหงาโอ้ดีแล้วค่ะหัวใจของคนเราสำคัญนะอย่าปล่อยให้เหงาบ่อยเนาะถ้าเวลาเหงาเราก็ต้องคุยกับตัวเองบ้างหรืออาจจะไปหาเพื่อนคุยที่ถูกใจบ้างจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเหงาแล้วเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้ายังไงก็ให้ตัวเราเองสวยไว้ก่อนนะนะอายุล่วงเลยไปแล้วป้าๆบอกเอ้ยเราเนี่ยจะมาดูแลผิวให้สวยอีกได้ไหมจริงๆแล้วคนเราเนี่ยการดูแลผิวเนื้อผิวกายของคนเราอายุจะล่วงเลยเท่าไหร่รูปไหลไปเลยทีเดียวค่ะนะคะสำหรับโลชั่นของเภสัชช่วยได้จริงๆเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมนะคะสปาร์คผิวออร่าทุกสีทุกสูตรของโลชั่นเภสัชเนี่ยเขาบอกคุณภาพดีแล้วก็ต้องบอกต่อกันปากต่อปากใครต่อใครก็ใช้ทุกบ้านต้องมีก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชนะคะเขาขึ้นชื่อในการดูแลผิวจริงๆนะคะท่านฟังเพราะว่าดูแลผิวสาวๆหนุ่มๆของเรามานานๆมาช่วยปรับผิวที่ดูมองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่านะคะถ้าถามว่าสูตรไหนดีทวีปขอบอกเลยซื้อมาลองใช้กันไปทุกสูตรเลยทีเดียวใช้แล้วขอบอกเลยว่าผิวสวยจริงๆใครที่ใช้แล้วบอกต่อด้วยนะออร่าเนี่ยพุ่งสุดๆเลยแถมสารสกัดของเขานี่พรีเมียมมีตัวเด็ดๆที่นำเข้าทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากญี่ปุ่นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีนะคะนี่แหละค่ะใช้แล้วขอบอกว่าผิวสวยจริงๆใครได้ใช้แล้วบอกต่อด้วยนะคะนี่เขามีทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะมูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเลดเลิฟแอปเปิลฟื้นฟูผิวให้สว่างกระจ่างใสแบบคูณ2ท่านผู้ฟังทราบเรื่องราวดีๆของโลชั่นเภสัชแล้วต้องรีบไปหาซื้อนะเพราะหาซื้อได้ง่ายๆเลยเขาเป็นสินค้าของคนไทยที่มีครบวงจรทุกอย่างถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพของคนไทยเราไม่แพ้ใครเลยเดียวทีเดียวนะคะทุกฝั่งทำให้ผิวของเราสดใสสวยมีออร่าได้ค่ะขอบคุณนะคะสาวๆนะคะจากอ่างทองโอ้อ่างทองมาเยอะทีเดียวหรือจะเป็นแถวตลาดอำเภอท่าเรือด้วยเพราะว่าทวีปเคยฟังทวีปมาตั้งนานแล้วนะเนาะคุณจำเรียงเนี่ยค่ะอยู่ที่อำเภอท่าเรือเพราะว่าเคยมีโชคมีชัยกันมาด้วยก็เลยฟังมาตลอดเลยคุณทวีปแล้วประการสำคัญชอบใช้โลชั่นของเภสัชอันนี้บอกมาเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ตัวเองแล้วเลยมาถึงลูกถ้ายิ่งใช้ในตอนนี้คุณจะได้ผิวสวยกระจ่างใสจริงๆนะใช้แล้วผิวสวยออร่าพุ่งสุดๆเลยทีเดียวขอบคุณนะคะที่แจ้งผลการรับฟังให้ทวีปแนะนำเพลงมาทางไลน์ด้วยค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์แม่ต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าบอกป้าป้าในเหลือน้อยเนาะแต่ยังอยากสวยพอเราใช้โลชั่นของเภสัชตลอดมาก็คิดถึงคุณป้าน้ำเงินด้วยนะคะที่อยู่สิงห์บุรีแล้วก็คุณป้าแสงเทียนด้วยค่ะภาษาจากพัฒนานิคมของเรานี่เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เล่าให้ทวีฟังนะคะถ้าพูดถึงโลชั่นดีมีคุณภาพทุกบ้านต้องมีเนี่ยเภสัชเลยทีเดียวละทวีปเพราะเป็นกำลังใจกันมาแสนนานเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นนะอัพผิวสวยกันต่อเถอะค่ะโลชั่นเภสัชเนี่ยนอกจากจะช่วยปรับนะคะปรับผิวให้สว่างใสแล้วไอ้พวกจุดด่างๆดำๆสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องทวีปถึงบอกว่าใช้กันเป็นประจำนะไม่ว่าฤดูกาลไหนก็แล้วแต่ช่วงนี้คุณต้องยิ่งรีบใช้กันหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวกำลังจะมาเยือนเดี๋ยวลมพัดแรงแล้วผิวจะไม่สว่างกระจ่างใสนะคะถ้าคุณใช้เป็นประจำเนี่ยคุณจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าผิวจะเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวเพราะเนื้อของโลชั่นเขาเข้มข้นนะคะท่านฟังแล้วจะซึมเร็วนะเราจะเห็นเลยรูขุมขนของเราจะกระชับทาบ่อยๆได้เท่าที่เราต้องการเลยทีเดียวค่ะทาวนไปนะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือว่าก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มแล้วเราก็มั่นใจเกินร้อยเลยทีเดียวท่านฟังค่ะเราก็บอกต่อหนุ่มๆสาวๆของเราหรือจะเป็นคุณป้าป้าใช้ได้นะป้าจ๋าเป็นคุณลุงก็ใช้ได้หรือจะเป็นหนุ่มๆสอบถามทวีปกันมาเยอะเลยทีเดียวใช้ได้ค่ะผิวเราจะเกลี้ยงเกลาเลยทีเดียวถึงแม้ว่าออกไปทำงานกลางสายลมแสงแดดช่วงนี้ฝนยังมีในบางพื้นที่นะระมัดระวังกันด้วยโรคภัยแค่เจ็บก็มีถ้าหากรู้ตัวว่าจะไปตามที่ชุมชนต่างๆมีผู้คนเยอะอย่าลืมหยิบหน้ากากอนามัยไปด้วยด้วยความรักจากใจจากผลิตภัณฑ์ของเภสัชอย่าลืมใช้กันนะโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวแล้วคุณจะสวยค่ะนะออกมาโชว์กันได้เลยทีเดียวว่าเราเนี่ยสวยแล้วนะในตอนนี้ทายอายุเราไม่ถูกจริงๆเพราะใช้โลชั่นของเภสัชผิวสวยเราก็ต้องโชว์ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะท่านฟังค่ะขอบคุณป้าๆลุงๆคนหนุ่มคนสาวเนาะไม่ว่าจะอยู่โคกกระเทียมด้วยเนี่ยอยู่โคกลำพานหรือจะเป็นแถวบ้านหมอพระนครศรีอยุธยาเอ่ยชื่อกันไม่หมดไม่โกรธกันนะขอบคุณด้วยการติดตามรับฟังค่ะรักคิดถึงทวีปเราจะพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2โมงเย็นนะคะล้ำลาตรงนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: ไหวต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเร่งกำจัดขยะหลังน้ำลดขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นเร่งแก้ปัญหาด่วนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: วันนี้13ตุลาคม69สภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสามารถแต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจร2จุดนอกจากนี้หลังน้ำลดยังคงพบกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนอยู่จำนวนมากนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ828โรงเรียนใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายซ่อมแซมอาคารเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและครูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้มีการกำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.เร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสปท.ประสบอุทกภัย828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกันสปท.เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมประเมินความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชติดตามได้กับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
8: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: เลิกโทร1600คุณทำได
1: ้งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะหน่อยจิรารัตน์ค่ะไม่ชมเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะกับสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะบสป AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะแนะนำบทเพลงได้ติดต่อโฆษณาประสนับสนุนรายการนะหรือจะฝากข่าวสารเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้นะคะก็โทรกันมาได้ที่089-903-1782ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะท่านใดที่อยากได้รถยนต์ใหม่ๆไปใช้งานพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยแล้วก็ข้อเสนอด้วยเนี่ยนะคะมากันได้เลยค่ะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดฝั่งแน่นอนเพราะว่ามาที่นี่เหมือนมอเตอร์โชว์ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินดาวพิเศษแน่นอนนะคะยิ่งโดยเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยพิเศษสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะไปดูไปชมไปสัมผัสไปลองขับขี่กันก่อนได้หรือจะโทรสอบถามกันที่081-552-4735 081-552-4735กับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่มาทำงานแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กำลังมองหาที่พักอยู่นะคะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะมาทำงานคนเดียวมาทำงานคนเดียว2คน4คนมารวมกวนเพื่อนมากันเป็นแบบครอบครัวพักกับเราได้นะคะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณแค่4กิโลเมตรเองนะคะใกล้ตลาดพัฒนานิคมนะคะประมาณกิโลกว่าๆชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ไปเที่ยวเขาพระยาเดินธงมาดูรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวท้ายเขื่อนนะเป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยไฮไลท์กันเลยทีเดียวนะสนใจเนี่ยสำรองห้องพักกันได้ล่วงหน้าที่089-903-1782 089-903-1782 ค่ะรายการของเรานะคะจะมีทั้งข่าวสารทั้งสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเลยอย่างที่บอกกันไปเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะสุขภาพเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยไม่ว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวนะคะเรามาเน้นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน ในเรื่องของการกินอาหารให้ครบ5หมู่กันดีกว่าเนาะเน้นเรื่องของวิตามินซีสูงดื่มน้ำสะอาดเพียงพอหรือเปล่านอนหลับพอไหมนะคะ 6-8 ชั่วโมงออกกำลังกายสม่ำเสมอวิ่งไม่ได้แล้วก็เดินเอานะนอนหลับเนี่ยก็สำคัญออกกำลังกายก็สำคัญรักษาความอบอุ่นรักษาร่างกายนะคะตามอุณหภูมิของฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือเรื่องของการทานอาหารนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงใช้ได้เหมือนเดิมเลยเน้นไปเรื่องของพวกผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นพวกส้มพวกกีวีบรอกโคลีนะคะก็จะช่วยป้องกันหวัดได้ ส่วนเรื่องของการรักษาอุณหภูมิร่างกายเนี่ยเราก็ปรับเสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละฤดูเลยทีเดียวแม้ถ้าฝนแล้วก็อาจจะถ้าตัวเปียกก็เช็ดตัวให้แห้งนะถ้าร้อนแล้วก็ใส่ผ้าให้มันแบบระบายอากาศได้ดีแต่จะเป็นช่วงหน้าหนาวเราก็ต้องเพิ่มเสื้อผ้าให้มันหนาขึ้นนี่แหละนั่นเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของเสื้อผ้านั่นเองออกกำลังกายจะเดินวิ่งเร็วๆก็ได้ใครที่มีสุขภาพที่ดีก็วิ่งเร็วๆเดินหย่อๆก็ได้ปั่นจักรยานสัก30นาทีก็ได้นะคะประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์ส่วนเรื่องของความสะอาดบอกไปแล้วเนาะกินร้อนช้อนกลางล้างมือป้องกันฝุ่นเชื้อโรคนะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านโดยเฉพาะเรื่องของค่า PM 2.5 นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะคะโรคที่ต้องระมัดระวังเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงนะเป็นหวัดเนี่ยเป็นได้ทุกฤดูไอจามน้ำมูกเป็นไข้ภูมิคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าคนปกตินะคัดจมูกน้ำมูกใสๆจามบ่อยเนี่ยเรียกเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเป็นพวกระบบทางเดินหายใจเนี่ยบางคนก็จะแพ้ฝุ่นละอองแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยนะคะก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นิ่งนอนใจนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะที่089-903-1782กันค่ะ

0: เดียวเดียวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Run. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
5: The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mule Xรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
6: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
7: ค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามได้นะคะอยากได้รถยนต์ดีๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆไปด้วยต้องมาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่081-552-4735 081-552-4735ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันอยู่นะคะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะและทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเราอยู่ด้วยกันเนาะเป็นประมาณ1ชั่วโมงแหละนะคะในช่วงนี้กับบทเพลงลูกทุ่งส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะสนับสนุนรายการบางคนอยากจะจัดรายการเองก็ได้นะโทรมาได้ปรึกษากันได้มีผลิตภัณฑ์อยู่พูดเองก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้รู้นะคะในเรื่องของคุณสมบัติหรือรายละเอียดนะคะของผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็ดีนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่089-903-1782กับ089-903-1782ค่ะสำหรับสาระน่ารู้วันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเลยเรื่องของอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราต้องดูแลสุขภาพกันถ้าเป็นยิ่งในช่วงพวกเปลี่ยนจากร้อนนะเปลี่ยนจากร้อนเป็นฝนจากฝนเป็นหนาวนะจากหนาวก็ร้อนอีกบ้านเราเนี่ยก็จะร้อนเป็นเรื่องปกติเลยถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยนะคะถ้าหน้าฝนเราก็ต้องพกร่มไปฝนไม่ตกเราก็สามารถที่จะกันแดดได้นะรวมไปถึงเสื้อกันฝนก็เตรียมไว้ก็ดีสำหรับพวกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นพวกรถโดยสารสาธารณะพกไว้ก็ดีนะทั้งร่มทั้งเสื้อกันฝนเลยพักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะคะรวมไปถึงดื่มน้ำทานอาหารให้เพียงพอนะแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์มีมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมหมอกกำลังกายด้วยรับวัคซีนเสริมเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบ้างก็ดีเนาะทานวิตามินเสริมก็ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจจะมีพวกน้ำขังเนี่ยนะคะน้ำขังมันจะมีพวกยุงพวกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยหลายอย่างเลยทีเดียวเชื้อโรคก็มีนะคะป้องกันได้ถ้าหากว่าเราดูแลสุขภาพของเราที่ดีสุขภาพของเราก็แข็งแรงนะไปไหนมาไหนก็มีความสุขเนาะบางคนมีโรคประจำตัวอะไรด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นเป็นปก ติโดยเฉพาะบ้านที่อาจจะมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุมีผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกับดีเจหน่อยจิตรารัตน์นะคะฟังเพลงกันดีกว่าเนาะ

0: ักเดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้าก
1: รณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
7: ค่ะสนใจสำรองห้องพักกันได้เลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะจะมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แถวพัฒนานิคมนะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้ค่ะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะหรือคุณผู้ฟังมาท่องเที่ยวบางทีอยากจะทราบว่าเราพักแล้วเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้นะคะบ้านดิดรีสอร์ทจะอยู่ห่างจากเขื่อนใน4กิโลอย่างที่บอกกันนะคะก็ไปชมเขื่อนไหว้หลวงปู่ใหญ่ที่เขื่อนได้ไปเที่ยวบนเขาพระยาเดินธงนะนั้นจะเห็นบรรยากาศแบบเกือบ360องศาเลยสวยนะคะแล้วก็ลงมาเที่ยวรถไฟลอยน้ำต่อแล้วก็ต่อกันไปท้ายเขื่อนเลยที่เป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยเนาะเขาบอกบรรยากาศแบบนิวซีแลนด์เลยมีให้อาหารแพะมีอะไรต่ออะไรกันแล้วก็มาพักกันที่บ้านดิดรีสอร์ทค่ะสำรองห้องพักกันได้นะคะที่0899031782กับ0899031782ค่ะส่วนใครที่อยากจะได้รถยนต์ดีๆพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมนะคะแวะกันไปได้ที่บริษัทอิสุตุพันเจริญลพบุรีเลยไปแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขามีโปรโมชั่นเขามีข้อเสนอดีๆมากมายรอคุณผู้ฟังอยู่ดอกเบี้ยเงินดาวคุยกันได้นะอยากจะได้แบบดอกเบี้ยลดลงมาหน่อยนะถูกกับที่นี่นิดนึงแต่ก็ยังดีใช่ไหมเพราะว่าเวลาส่งเราเวลาเราผ่อนหรือว่าเราดาวเนี่ยเราดาวเยอะหน่อยก็จะส่งน้อยถ้าเราดาวน้อยก็จะส่งนานหน่อยเนี่ยแบบเนี้ยเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะ0815524735 0815524735ค่ะรายการของเรานะคะจะมีทั้งข่าวสารมีทั้งสาระน่ารู้พร้อมกับความบันเทิงจากบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเรื่องของสุขภาพเรื่องของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันจะทำให้ร่างกายของเรานั้นต้อง ปรับตัวเนาะปรับตัวให้ร่างกายนั้นแข็งแรงในทุกฤดูกาลเลยอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยบ้านเราจะร้อนบ่อยเขาเรียกว่าร้อนบ่อยไหมร้อนนานร้อนเนี่ยป้องกันโรคลมแดดนะลมแดดเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำนะอุณหภูมิของร่างกายจะสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่มากจนอาจจะเกิดภาวะคือฮิสโตรกนะฮิสโตรกเนี่ยอันตรายมากเลยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะดูแลสุขภาพกันค่ะก็อย่างที่บอกกันไปถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอมันช่วยได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะมากกว่าที่เขาตั้งไว้ก็ดีนะคะค่อยๆจิบไปก็ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆ นะคะอย่างเช่นช่วง10โมงถึง3โมงเย็นเนี่ยมันจะอากาศจะร้อนแล้วก็แดดก็จะแรงสวมเสื้อผ้าให้บางไว้สีอ่อนไว้ระบายอากาศได้ดีหากมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้เหงื่อออกมากหัวใจเต้นเร็วให้รีบพักแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ในร่มแล้วก็ดื่มน้ำเลยนะคะส่วนถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยโรคที่มากับน้ำกับความชื้นก็จะมีเหมือนเดิมเลยไข้หวัดใหญ่เลือดออกไข้เลือดออกเนาะฉี่หนูก็เหมือนกันต้องดูแลสุขภาพด้วยการสวมเสื้อกันฝนบ้างพกร่มด้วยนะคะทุกครั้งที่เราจะออกไปนอกบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าจากที่มันเปียกก็ให้แห้งเป่าผมให้แห้งถ้ามันเปียกมานะกำจัดแหล่งน้ำที่มันขังอยู่รอบๆ บ้านนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกไม่ให้ยุงนั้นมาไข่นะทำลายเป็นการทำลายการเพาะพันธุ์ยุงนั่นเองล้างมือให้สะอาดนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกบ่อยๆนะปรุงสุกเป็นประจำไม่ใช่บ่อยต้องปรุงสุกด้วยส่วนพอหน้าร้อนใช่ไหมหน้าฝนแล้วก็จะมาถึงหน้าหนาวบ้าง หน้าหนาวเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันโรคดูแลระบบทางเดินหายใจเคล็ดลับจริงๆเนี่ยต้องสวมเสื้อกันหนาวนะเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ดื่มน้ำแทนน้ำเย็นนะน้ำอุ่นๆน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้แล้วก็นอนหลับให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงนะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีอย่างเช่นพวกส้มพวกฝรั่งหรือว่าพริกหวานก็ได้เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดประจำปีแต่ละครั้งด้วยนะคะเพราะนั้นสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารดีเท่านั้นก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศแล้วก็การดื่มน้ำไม่เพียงพอรักษาความสะอาดของร่างกายนะตามที่บอกกันไปสุขภาพของเราก็จะได้ดีด้วยนะโดยเฉพาะบ้านที่อาจจะมีเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวยิ่งต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษค่ะฟังบทเพลงกันเลยค่ะ

มาถึงช่วงท้ายของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0815524735ค่ะติดต่อบ้านดิดรีสอร์ทได้ที่0899031782และเบอร์นี้เบอร์เดียวเนาะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะช่วงนี้ล่ำลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: ภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่าพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญวัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายแห่งส่วนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ9ตำบล46หมู่บ้านน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้วประชาชนในพื้นที่เล่าว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ30ปีกองทัพไทยจัดรถยนต์อเนกประสงค์ทางยุทธวิธีพร้อมพลขับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลหมู่บ้านคาริเบียนโฮมและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมสนับสนุนการเดินทางของชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าจะไปตรวจรักษาโรคดูแลสุขภาพของประชาชนถึงพื้นที่พร้อมประสานส่งต่อผู้ป่วยหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งนี้กองทัพไทยยังคงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 160,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่99อำเภอ804ตำบล 6,037 หมู่บ้าน 960,000 กว่าครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2,450,000 คนทุกจังหวัดสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่องขณะที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.จะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีก 150,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุม22จังหวัดซึ่งจะมีการโอนเงินในวันนี้ประกอบไปด้วยนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารจะทยอยโอนเงินให้กับประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ดวงธิดาภูคำนวณรายงาน
5: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทาง
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีค่ะ
7: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
8: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
9: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารสำหรับรายการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
1: ทุกคนคิดว่าประชาธิปไตยสำคัญไหมครับคำตอบของทุกคนน่าจะเหมือนกันนั่นก็คือสำคัญถูกต้องครับและเพราะความสำคัญนี้เราต้องให้ประชาชนทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของประชาธิปไตยกกต.จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาหรือเรียกสั้นๆว่าสสปชต.โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของคนในตำบลเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้มีพลเมืองคุณภาพซึ่งเหมือนห้องสมุดประจำตำบลในการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือตำบลมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งกกต.ได้ส่งเสริมสสปชต.มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นวาระแห่งชาติผ่านภาคีเครือข่ายสสปชต.ที่มีอยู่ทุกตำบลทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปลูกฝังเด็กและเยาวชนตามหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนตลอดการเดินทางที่ผ่านมาสสปชต.ได้เติบใหญ่แข็งแกร่งอย่างเป็นรูปธรรมพูดง่ายๆคือสสปชต.เปรียบเหมือนโรงบ่มเพาะประชาธิปไตยในระดับตำบลที่ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตลอดไป
10: สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมเกียรติพงษ์ไหวพริบพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีครับรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในวันนี้นะครับผมมีสาระความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าสสปชต.ว่ากรรมการเหล่านี้ท่านเป็นใครมาจากไหนและท่านมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้ตั้งแต่บัดนี้เลยครับ
11: สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือกรรมการสสปชต.เราลองมาดูกันค่ะว่ากรรมการสสปชต.นั้นเป็นใครและมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเมื่อมีหลักสูตรพลเมืองคุณภาพแล้วมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้แล้วเราจึงต้องสร้างกลไกเชื่อมต่อความรู้สู่การลงมือทำสร้างศูนย์กลางในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยให้แผ่ขยายสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศใช่ค่ะโจทย์นี้ไม่ง่ายแต่เป็นจริงด้วยการเอาจริงเอาจังของผู้นำความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับการสานพลังภาคีเครือข่ายและประชาชนในท้องถิ่นอย่างที่ท่านผู้ชมได้ทราบมาแล้วการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่จากเดิมที่มีแต่กลไกของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนับจากนี้กกต.มีสสปชต.เป็นเครือข่ายและศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านยังผลให้กกต.ทำงานได้อย่างเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นสสปชต.แต่ละแห่งจะมีกรรมการไม่น้อยกว่า9คนซึ่งที่มาของกรรมการนั้นมาจากประชาชนเช่นปลาชาวบ้านกรรมการหมู่บ้านกรรมการกองทุนกลุ่มสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และครูกศน.ตำบลเป็นต้นค่ะถ้าจะพูดกันแล้วสสปชต.จะเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของพลเมืองในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกลไกสำคัญก็คือกรรมการสสปชต. ซึ่งหากกรรมการไม่รู้จักบทบาทหรือหน้าที่ของตนหรือรู้แล้วแต่ไม่ทำภารกิจของสสปชตก็จะไม่ประสบความสำเร็จเป็นแน่ค่ะแล้วกรรมการสสปชตนี้มีหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะประการแรกบริหารจัดการศูนย์กรรมการสสปชตควรทำหน้าที่บริหารสสปชตให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆเช่นมีการจัดที่ทำการสสปชตให้มีความพร้อมในการทำงานมีการจัดประชุมกรรมการสสปชตเป็นประจำโดยจัดทำแผนปฏิบัติงานของสสปชตเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการทำงานรวมถึงการประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำองค์กรเครือข่ายรวมทั้งอาสาสมัครหน่วยงานในพื้นที่เช่นชมรมผู้สูงอายุกลุ่มสตรีอสม.กรรมการหมู่บ้านอสปช.เป็นต้นค่ะประการที่2ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกรรมการสสปชต.มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองแก่ประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยสามารถดำเนินการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการอบรมให้ความรู้หรือวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดเวทีการพูดคุยและสอดแทรกวิถีประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมของตำบลหมู่บ้านค่ะประการที่3ขยายเครือข่ายพลเมืองสร้างฐานพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านกรรมการสสปชตไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จโดยลำพังจำเป็นต้องมีเครือข่ายครอบคลุมเข้าร่วมในการปฏิบัติงานจะได้เข้าถึงทุกพื้นที่และงานมีความต่อเนื่องดังนั้นกรรมการสสปชตจึงควรแสวงหาบุคคลที่มีความประสงค์เข้ามาร่วมปฏิบัติงานเพื่อเข้ามาเป็นเครือข่ายโดยจัดทำทะเบียนสมาชิกที่เป็นเครือข่ายแล้วถ่ายทอดแนวคิดและความรู้ในการปฏิบัติงานเมื่อมีภารกิจก็ประสานงานให้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานได้ค่ะประการที่4ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนกรรมการสสปชตผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนต้องทำให้เห็นว่าหมู่บ้านตำบลของตนก็มีความสามารถในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นได้โดยพลังของพลเมืองในชุมชนหากทำได้ก็จะเป็นแบบอย่างขยายผลถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นได้อีกด้วยเป็นการยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและยังเป็นต้นแบบในการขยายผลให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าประชาชนสามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยโดยไม่นั่งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของชุมชนด้วยกระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆได้และพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะประการที่5ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในตำบลภารกิจการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยจะทำให้คนในสังคมรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสิทธิเสรีภาพหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีและปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่แตกแยกวุ่นวายบ้านเมืองพัฒนาได้อย่างเต็มที่สังคมมีความเป็นธรรมประชาชนมีความสุขคือสุดยอดปรารถนาของคนไทยทุกคนเช่นการใช้หลักประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่มาจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในชุมชนยึดหลักเหตุผลโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังเสียงข้างน้อยเมื่อได้กฎกติการ่วมกันทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติและประการที่6ประการสุดท้ายนะคะมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดังนั้นกรรมการสสปชตจะมีบทบาททำให้การเลือกตั้งในตำบลหมู่บ้านเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะเข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งด้วยตนเองเช่นการรณรงค์ให้ความรู้การเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.แล้วกรรมการสสปชต.ยังควรจะสนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นการให้ความรู้การรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์การร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเป็นอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะ ในฐานะที่กรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำเครือข่ายองค์กรต่างๆในพื้นที่หากเราสามารถดึงสมาชิกในกลุ่มองค์กรมาร่วมสนับสนุนสสปชตได้ก็จะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จดังนั้นภารกิจของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรจึงมีดังนี้ค่ะประการแรกนะคะขยายผลหลักสูตรพลเมืองคุณภาพสู่สมาชิกกลุ่มองค์กรของตนเช่นการเล่าให้ฟังอธิบายสอดแทรกเนื้อหาในการประชุมอบรมในหลักสูตรอื่นๆหรือจัดอบรมตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพประการที่2แสวงหาอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสสปชตผลจากการขยายหลักสูตรจะพบว่าแต่ละกลุ่มองค์กรจะมีกรรมการหรือสมาชิกหลายคนที่มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองและกระตือรือร้นสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมกับสสปชตดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะทาบทามชักชวนให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสสปชตและเพื่อสะดวกในการประสานกิจกรรมให้จัดทำฐานข้อมูลหรือทะเบียนอาสาสมัครไว้ด้วยประการที่3บูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับสสปชตกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรจึงสามารถบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนงานขององค์กรตนหรือบูรณาการแผนงานโครงการขององค์กรเข้ากับแผนงานโครงการหรือกิจกรรมของสสปชตได้ทั้งแผนประจำเดือนประจำปีจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและหนุนเสริมซึ่งกันและกันทำให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและมีพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยในหมู่บ้านตำบลมากขึ้นค่ะประการที่4นำหลักประชาธิปไตย6หลักเป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรกรรมการสสปชตต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นแบบอย่างในการนำเอาหลักประชาธิปไตยทั้ง6หลักมาเป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรของตนเช่นหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมหลักสิทธิและเสรีภาพใช้สิทธิและเสรีภาพในขอบเขตโดยไม่ละเมิดคนอื่นหลักความเสมอภาคให้โอกาสทุกคนโดยเท่าเทียมกันหลักเหตุผลตัดสินใจลงมติวินิจฉัยปัญหาต่างๆโดยใช้เหตุใช้ผลยึดหลักเสียงข้างมากโดยเคารพและรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยหลักพลดอนภาพสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ไม่ใช้ความรุนแรงหลักนิติธรรมใช้กฎหมายระเบียบต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะเห็นว่าคณะกรรมการสสปชตโดยลำพังนั้นคงจะไม่สามารถทำให้ภารกิจที่สำคัญที่มีผลต่อการแก้ปัญหาชุมชนการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและความมั่นคงของบ้านเมืองสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสสปชตจะต้องทำงานร่วมกับคนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนให้เกิดพลังการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนภายในชุมชนค่ะประชาธิปไตยที่มั่นคงยั่งยืนประชาชนต้องเป็นผู้สร้างเองซึ่งก็คือกรรมการสสปชตทุกท่านค่ะ
12: เพราะการสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตศูนย์กลางที่หลอมรวมผู้มีหัวใจมุ่งมั่นร่วมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสานพลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมด้านประชาธิปไตยในทุกมิติด้วยความเสียสละสร้างชุมชนที่ไร้ซึ่งการทุจริตสร้างสังคมแห่งความสงบสุข
13: การซื้อเสียซื้อเสียงเราก็เห็นบ้างหลังจากมีสสปชตขึ้นมาเราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเรื่องของการซื้อสื่อขายเสียงเขารู้จักหน้าที่พอแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในจุดนี
14: ้ได้ผลเยอะนะทุกหมู่บ้านออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากเกือบจะ 100% นะครับ
12: ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสสปชตที่มีความเข้มแข็งพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความผาสุกความกินดีอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไปรับชมเรื่องราวดีๆ และติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกกต.
10: เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสสปชตท่านจะเห็นได้ว่านะครับตามแนวคิดพื้นฐานของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยเขาจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนตำบลนะครับในการร่วมคิดร่วมทำพัฒนาและก็ช่วยกันส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านนะครับที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในบทบาทของคณะกรรมการสสปชตที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับและก่อนจบรายการในวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือการเลือกตั้งอบต.นั่นเองครับซึ่งทั้งสมาชิกและนายกเนี่ยจะครบวาระพร้อมกันในวันที่27พฤศจิกายน2568และกกต.ได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่11มกราคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดยเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งสมาชิกอบต.และก็นายกอบต.นะครับเว้นแต่อบต.ใดเนี่ยที่นายกลาออกหรือเสียชีวิตและได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกไปแล้วนั้นในวันที่21มกราคม2569เนี่ยอบต.นั้นผู้มีสิทธิ์ก็จะเลือกตั้งได้เฉพาะสมาชิกอบต.เท่านั้นครับและท่านที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งท่านสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่1ถึง5ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลของท่านได้เลยนะครับแล้วพบกับรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
9: และรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมติดตามรับฟังรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนะครับตรงกับวันอังคารก็เป็นวันหยุดราชการที่เปิดให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้ร่วมแสดงออกนะครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมนะครับนั่นก็คือเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งก็เป็นวันที่หัวใจของคนไทยทั้งชาตินะครับต่างที่จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อรำลึกถึงพระผู้ที่เสด็จสู่สวรรคาลัยแม้ว่าเวลานะครับจะผ่านนานเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าภาพพระราชกรณียกิจนะครับหยาดเหงื่อที่ทรงหลั่งเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็รอยยิ้มของพ่อก็ยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะครับอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้นะครับเราก็จะได้มาร่วมใจกันนะครับในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ทางรายการก็มีรายงานพิเศษนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับโดยคุณณัฐจันทรังสีครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นผืนแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนผืนแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิผลิตดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะวันนวมินทรมหาราชวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ภาพพระราชกรณียกิจอย่าพระเสโทที่หลั่งชโลมผืนดินไทยและแนวพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยังคงแจ่มชัดและอบอุ้มหัวใจของพวกเราชาวไทยอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทุกคนจะทำได้เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระองค์นั่นก็คือการสืบสานพระราชปณิธานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก่อนที่เรียกว่าโขนพระราชทานจะทำการแสดงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมโขนเยาวชน2569ก็จะมีการแสดงนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผ่านลีลาหน้าตัดสินดนตรีและเครื่องแต่งกายงดงามก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงมีชีวิตอยู่บนเวทีโดยในครั้งนี้นะครับได้หยิบรามเกียรตินะครับตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญนะครับหลังจากเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้ว่าพระนางนะครับจะยืนยันในความบริสุทธิ์และก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญนะครับกับข้อครหาและก็บททดสอบครั้งยิ่งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจจะบารมีนะครับของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากการต่อสู้หรือว่าความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับ
0: ค่ะมาจัดแสดงที่ลุมพินีสถานนะคะที่อาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้มีรับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งนะคะการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเหมือนเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้กับพื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยครั้งนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักแสดงกว่า80ชีวิตของคณะมัทุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเข้าชมฟรีนะคะสำหรับโขนเยาวชนประจำปี2569จะมีการแสดงครั้งมีการแสดงเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยก็สามารถพาบุตรหลานไปรับชมกันได้นะคะการแสดงจะเริ่มแสดงระหว่างช่วงเวลา 16:30 นถึง 19:00 นค่ะประตูเนี่ยจะเปิดนะคะในช่วงเวลา 16:30 นในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วย MRT สีลมทางออก1นั่นเองค่ะ
1: นะครับก็ใครว่างก็ไปชมกันได้นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรถไฟนะครับเชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์กันบ้างนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งก็มีความสะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
0: ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกกระบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นนะครับตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนหรือว่าตั๋วนำเที่ยวก็สามารถทำได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้นะครับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถที่จะขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากว่าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นนะครับจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะใช้สิทธิ์ครับ
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสในการเดินทางในประเทศด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับอุทกภัยนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถนะครับที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดจึงได้มอบหมายนะครับให้กรมการขนส่งทางบกได้เร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะขอใบแทนได้นะครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
0: ค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกนะคะประชาชนขนส่งทั่วประเทศในเรื่องของการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีทดแทนที่ชำรุดหรือเสียหายทั้งกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถเองหรือรถกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถเว้นแต่มิได้นำมาขออภัยนะคะเว้นแต่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองในส่วนนี้ให้มีหนังสือมอบอำนาจค่ะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทค
1: ่
0: ะ
1: สามารถที่จะยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยนายทะเบียนนะครับจะบันทึกข้อมูลในระบบว่าแจ้งขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีชำรุดสูญหายหรือออกใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกรณีชำรุดสูญหายเนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่แล้วก็ให้ผู้แจ้งนะครับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบต่อไปกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายนะครับการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่นั่นก็คือการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถนะครับเป็นบุคคลธรรมดาและก็มีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นขอนะครับณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียม55บาทครับ
0: ค่ะกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะคะหรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะแต่สามารถที่จะยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ ในส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนะคะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะ
1: สำหรับมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะครับช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านได้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยครับ
0: ค่ะในส่วนของธนาคารออมสินเองนะคะก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพทางด้านของธนาคารออมสินเขาก็ขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในเรื่องของการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดภาระการเงินให้กับลูกค้าให้สามารถตั้งหลักแล้วก็มีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นตรงหน้านะคะพร้อมกับจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายด้วยค่ะ
1: มาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้นะครับไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นนะครับที่พักไว้3งวดก็จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะครับยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารนะครับจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS นะครับหรือว่าจดหมายโดยตรงหากว่าผู้ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับก็สามารถจะติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า GSB Contact Center นะครับโทรสายด่วนก็1115นะครับเพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เทศกาลกินเจปีนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากำลังจะกลับมาอีกครั้งสำหรับสายบุญนะคะก็เตรียมที่จะล้างท้องกันได้เลยนะคะสำหรับเทศกาลปีนี้ตรงกับวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมรวมเป็นเวลา9วันด้วยกันวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานเจค่ะนอกจากการงดเนื้อสัตว์แล้วนะคะการกินเจอย่างถูกต้องตามประเพณีก็ยังมีข้อปฏิบัติสำคัญที่ควรทราบเลยนะคะข้อแรกค่ะนั่นก็คืองดเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และอาหารรสจัดนะคะเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงไข่นมเนยน้ำมันสัตว์และน้ำปลางดอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดค่ะเพื่อเป็นการปรับสมดุลร่างกายนั่นเองค่ะข้อที่2งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดนะคะตามความเชื่อผักกลิ่นฉุนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์และกระทบต่อธาตุทั้ง5ในร่างกายเพราะฉะนั้นควรงดผัก5ชนิดนั่นก็คือกระเทียมหัวหอมต้นหอมกุ้ยช่ายและหลักเกี๊ยวหลักเกี๊ยวในที่นี้ก็คือกระเทียมโทนจีนนั่นเองค่ะและใบยาสูบนะคะรวมไปถึงบุหรี่สารเสพติดจากยาสูบด้วยค่ะ
1: ข้อที่3นะครับแยกภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารแยกจากแยกจานชามช้อนส้อมแล้วก็ปรุงอาหารด้วยภาชนะที่ไม่ปะปนกับวัตถุดิบที่ไม่ใช่เจนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ของอาหารข้อที่4นะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สิ่งมึนเมาควบคุมพฤติกรรมงดเว้นนะครับการดื่มสุราแอลกอฮอล์และก็สิ่งมึนเมาทุกชนิดข้อที่5นะครับสำรวมกายวาจาแล้วก็แต่งกายด้วยชุดขาวสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีสุภาพละเว้นคำหยาบคายนะครับการโกหกหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ข้อ6ครับข้อสุดท้ายทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็ทำบุญไหว้เจ้าระงับความโกรธความอาฆาตเจริญจิตภาวนารักษาความสมดุลทางอารมณ์พร้อมกับเข้าศาลเจ้านะครับไหว้พระเทพเจ้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิธีการทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่นครับ
0: ค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เรียนจบหลังปี2565ตอนนี้ท่านสามารถที่จะขอและใช้เอกสารดิจิทัลแทนตัวจริงนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วไม่ว่าจะใช้สมัครงานสมัครเรียนต่อยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆหรือจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็สะดวกขึ้นค่ะเพราะว่าสามารถที่จะขอเอกสารได้จากมือถือสำหรับเอกสารที่ท่านขอได้นะคะก็จะมีใบรายงานผลการศึกษาหรือว่าใบรวมไปถึงใบรับรองคุณวุฒิเอกสารที่ขอไว้จะถูกรวบรวมอยู่ในกระเป๋าเอกสารบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะดาวน์โหลดได้สะดวกไม่ต้องคอยคนแฟ้มนะคะก็ขอได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเรียนจบไปแล้วแค่ไหนนะคะนานแค่ไหนเอกสารสำคัญก็ยังอยู่ใกล้มือสำหรับผู้ที่จบก่อนปี2565หากต้องการขอเอกสารในส่วนนี้สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยนะคะโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์044-009-009 044-009-009นั่นเองค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการครับ

6 1 4 8 3ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ

0: นะครับของบุคลากรหญิงอายุ28ปีซึ่งมีรายงานว่านะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยต่อต้านการละโลกนะครับในแคว้นอีคุสนะครับประเทศรัสเซียแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรั่วไหลของเชื้อการละโลกเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็นำไปสู่ความกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งมีรายงานนะครับเกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วก็รายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับมีภาวะปอดอักเสบจากสาเหตุที่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ขณะนี้นะครับหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: ค่ะสำหรับทางด้านของนายธวัชชัยแสวงหานักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะก็เปิดเผยว่าในทางระบาดวิทยาประเด็นสำคัญคือผู้ป่วยที่สงสัยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ทางระบาดวิทยาและผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเป็นคนละระดับของหลักฐานการเสียชีวิตเพียงรายเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดและการพบผู้สัมผัสจำนวนมากก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันการแพร่เชื้อโดยตัวมันเองด้วยค่ะ
0: นะครับการะโรคนะครับไม่ได้เป็นเพียงโรคที่เกิดจากหนูเท่านั้นนะครับการะโรคนะครับเกิดจากแบคทีเรียนะครับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแหล่งรังโรคแล้วก็มีหมัดนะครับเป็นพาหะสำคัญในการที่จะนำเชื้อมาสู่คนมนุษย์นะครับสามารถที่จะติดเชื้อจากการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดการสัมผัสเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็การสูดรับเอาอนุภาคนะครับจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยการละโรคหรือว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่การติดเชื้อการละโรคได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนนะคะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ในช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองการสวมหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะคะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในวันหยุดราชการนะครับมีว่างที่ไหนก็สามารถที่จะไปแสดงความไว้อาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนักบินบาดเจ็บ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 น.มีรายงานเครื่องบินเล็กประสบ

0: อุบัติเหตุตกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยทุ่งกรมตันหมัน15ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงโดยมีรายงานนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนำโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายหลังหารือประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตนเองโดยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังว่าเป็นการพูดคุยติดตามการทำงานรวมถึงสอบถามปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามกรอบกฎหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลชี้แจงหากถูกฝ่ายค้านพาดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ได้หารือเรื่องการลงมติเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีดีอีไม่กังวลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาย้อนถามปมถูกกล่าวหาเป็นลูกไม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรพร้อมมองฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันเยอะเกินไปหรือไม่โดยนายชัยชนกระบุว่าทุกคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงที่ประทายแต่ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาเรื่องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวรวมถึงกรณีเขากระโดงนายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพร้อมระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเก่าและอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องหัวสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าต้องรอฝ่ายค้านเปิดเผยหลักฐานก่อนโดยตนพร้อมชี้แจงและมั่นใจในส่วนที่รับผิดชอบส่วนฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายชัยชนกมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากพร้อมตั้งคำถามว่ามีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือและเป็นประเด็นใหม่ที่มีข้อเท็จจริงหรือไม่ก่อนระบุว่าขอให้รอดูการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะพบกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันทวีปเสือ11ตัวมาแล้วค่ะแหมวันนี้มีหนุ่มๆอ่างทองนะคะที่แนะนำเพลงนี้โดยเฉพาะลุงๆป้าๆหรือจะเป็นหนุ่มสาวจากอ่างทองที่ให้กำลังใจกับเสือ11ตัวกันเยอะทีเดียวนะคุณลุงสรพงศ์ก็อยู่อ่างทองลุงจ่อยลุงบุญมีหรือจะเป็นหนุ่มๆข้างวัดสาวๆข้างวัดเนี่ยเยอะค่ะใช้เสือ11ตัวดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะเราจะได้เป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวอยากรับฟังเพลงอะไรก็ยังแนะนำเข้าสู่รายการทวีปก็แนะนำให้ใช้เสือ11ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเก่าแก่มาแสนนานเลยทีเดียวพี่น้องประชาชนก็จะเลือกใช้กันไม่ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะกับการเลือกเสือ11ตัวเรามีครบวงจรทุกสูตรทั้งเสือ11ตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะลองหาซื้อใช้กันดูนะคะนะป้าป้าลุงๆของทวีปหลายท่านเลยทีเดียวจะบอกว่าใช้แต่เสือ11ตัวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงทั้งยาน้ำแก้ไอสูตร11เอาไว้จิบบรรเทากันไอเพราะรสชาติเปรี้ยวหวานเนาะวิตามินซีเยอะนะคะป้าจ๋าเนี่ยมีทั้งลูกมาแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆเด็กก็จิบได้ค่ะมียากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเบสแก้กระใสเป็นยาระบายมีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111จริงๆแล้วเสือ11ตัวบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เขาก็จะเลือกเสือ11ตัวกันนะคะเพราะนั้นหาซื้อได้ทั่วไปเลยทีเดียวค่ะเสือ11ตัวมีจำหน่ายตามร้านขายยาแล้วมั่นใจเลยทีเดียวว่าเสือ11ตัวของเรานี่เป็นยาแผนโบราณที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยแสนนานเลยทีเดียวค่ะนะหาซื้อติดบ้านติดตู้ยากันนะดูแลตัวเองซะก่อนสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุเมื่อยตรงโน้นเจ็บตรงนี้เพราะว่าเราอายุมากแล้วบำรุงกำลังบำรุงร่างกายถ้าเลือดลมของเราดีไม่ว่าจะเป็นสุภาพหรือสุภาพสตรีแหมเดินเหินก็คล่องแคล่วยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรด้วยแล้วทวีปมีเพลงนี้นะคะเพราะคุณลุงสรพงษ์นี้แนะนำเข้าสู่รายการเพราะว่าตะว่าตะขานเหลือเกินจริงๆแล้วคุณลุงสรพงษ์เนาะทวีปก็พยายามเลือกนะหลายๆเพลงที่ให้ฟังกันหรือจะเป็นหนุ่มจากป่าโมกด้วยป้าแมวด้วยนะป้าจ๋าแล้วก็น้องปลานีด้วยนะเรามาฟังละพินภูไทยก่อนเลยคนสวยใจดำค่ะ

ค่ะแม่ถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวเนาะป้าๆนะคะจากแม่ใกล้วัดนี่เยอะวัดหัวตะพานนะคะวัดหัวตะพานจะมีป้าๆของทวีปให้กำลังใจกันอยู่เนาะเพราะเขตบ้านเราเนี่ยก็จะทำการเกษตรอยู่จังหวัดชัยนาทเนี่ยค่ะนะคะที่ชัยนาทนี่กำลังใจเยอะคุณสมควรหรือจะเป็นคุณลุงชาญมีคุณลุงอีกหลายท่านเลยทีเดียวสาวๆที่อยู่บัญเชียนด้วยนะคะหรือจะเป็นคุณป้าสำรวมด้วยนะคะบอกอยู่จังหวัดชัยนาทเช่นเดียวกันนะคะหลายพื้นที่นะคะที่ให้กำลังใจกันมาเนาะขอบคุณคุณลุงบุญส่งก็ละ เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะขอโทษอย่ามาเรียกลุงนะ บอกฟังทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งไลน์มาหรือไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาทวีปรู้แล้วก็ดีใจขอบคุณไปยังคุณพี่สุชูชาตินะคะที่อยู่ไทยธานีด้วยเนาะคุณพี่ชูชาตินี่โอ้โหเป็นแฟนเพลงของเสือเสร็จตัวมาเนิ่นนานเลยทีเดียวเพราะที่อยู่ไทยธานีเนี่ยอากาศก็ดีนะคะบางคนนี่เขาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวที่อากาศดีๆจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่เงียบแล้วก็สงบน่าเที่ยวเลยเนาะบางคนบอกถ้าจะไปกราบนมัสการพ่อปู่หรือสีลิงดำที่วัดท่าสูงบางจริงๆแล้วทวีปไปบ่อยนะคะเพราะว่าชอบไปทำบุญแล้วก็ไปทำสังฆทานเพราะว่าจะมีพระให้เราทำสังฆทานด้วยเรียกว่าบุญอยู่ถึงไหนก็ไปกันถึงที่คนเรานี้ต้องใฝ่เรื่องบุญนะคะท่านฟังคะเพราะอย่างทุกวันนี้การทำบุญการทำกุศลและการคิดดีทำดีของคนเราจะพาตัวเราเองไปรอดค่ะเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นยังไงก็ช่วยกันเนาะดำรงเอาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาใกล้วัดตรงไหนเราก็ไปทำบุญกันทวีปต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงๆจากอุทัยธานีหรือจะอยู่กำแพงเพชรอย่างคุณสะอาดแล้วก็มีแฟนเพลงอีกหลายท่านอยู่พิษณุโลกแล้วก็พิจิตรด้วยจากจังหวัดลพบุรีแถวป่าหวายแหมมาบอกทวีปบอกอุ้ยใช้มานานแล้วนะเสือ11ตัวแต่ไม่ได้บอกทวีปไม่เป็นไรค่ะขอให้สุขภาพลุงๆป้าๆดีทวีปก็ดีใจแล้วเนาะที่อยากให้ใช้เสือ11ตัวเพราะเขาเป็นยาแผนโบราณไงถ้าชนิดผงเราไม่ใช้เหล้าเราก็ไปใช้น้ำร้อนนะป้าจ๋าชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีค่ะแล้วก็มียาน้ำเสือเสียตัวสูตร111มียากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายนะคะเป็นชนิดเม็ดเนี่ยป้าลุงของทวีปบอกโอ้ยเวลาที่อายุมากแล้วกลืนยาก ถ้าเป็นชนิดน้ำก็ไม่ชอบชนิดเม็ดก็กลืนยากอ่ะดื่มน้ำอุ่นมากๆไม่ยากนะถ้าเป็นชนิดเม็ดเนี่ยแต่ต้องทำให้ดีนะระหว่างที่กินอยู่กินยาเราอายุมากแล้วก็อย่าเพิ่งไปคุยเดี๋ยวสำลักนะป้าจ๋าเสือเสวตตัวมีสบู่ทีจี11ของเสือเสวตตัวด้วยบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้อันนี้ต้องใช้กันเลยทีเดียวนะหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทีเดียวค่ะขอบคุณลุงสุชาติด้วยนะป้าสมบูรณ์ด้วยจ้ะป้าจ๋านะป้าสมบูรณ์นี่บอกรอฟังกันอยู่เพลงอะไรก็เปิดมาทวีปแต่พูดถึงป้าป้าจะได้ไม่น้อยใจไม่น้อยใจกันเนาะป้าเนาะเพราะบางครั้งทวีปยังเอ่ยถึงไม่หมดอย่างคุณสมปองอยู่หน้าอนามัยลำสนธินี่เป็นอนามัยเพื่อสุขภาพเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยไปออกกำลังกายกันเยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวเราจะสังเกตได้ว่ามีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงและอย่างนะคะคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำถ้าเป็นผู้สูงวัยรับประทานอาหารแล้วเนี่ยควรเดินค่ะนะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเดินรูปร่างเราจะเพลียวนะคะน้ำหนักตัวเราไม่เกินบางคนนี่บอกโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรอะคุณทวีปน้ำหนักไปลงอยู่ตรงพุง เราก็ต้องหมั่นออกกำลังกายแล้วประทานพวกผักและผลไม้เอาไว้หนุ่มจากรังสิตนี่บอกเลยผมนี่เป็นคนรักสุขภาพ
อายุอานามก็ปาเข้าไปเยอะแล้วคุณทวีปแต่รูปร่างยังเพลียวอันนั้นก็แสดงว่าดีละและจะทำให้อายุยืนเขาบอกว่าคนเราถ้ามีเพื่อนคุยเยอะๆนะคะคือบางคนเนี่ยคิดเลยไม่ต้องเยอะมีสักคนสองคนแต่เป็นคนที่คุยอะไรได้ทั้งหมดอันนี้ก็มีความสุขแล้วแต่อย่าเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนค่ะนะเพราะเราเวลาดีใจเสียใจเราไม่รู้จะไปคุยใครฟังดูแลตัวเองให้ดีๆทวีเป็นห่วงนะคะคนเหล่านี้ต้องอ่านตัวเองให้ออกเลยนะนะจะเป็นสิ่งที่ดีบอกตัวเองให้ได้เพราะว่าคนที่มีปัญหาในตัวต่างกันนะคะท่านฟังมีความจำเป็นก็ต่างกันจึงมีความประพฤติและการกระทำต่างกันออกไปนะคะสังเกตได้เลยทีเดียวความต่างกันแห่งความประพฤติและการกระทำทำให้คนเราแตกต่างกันมีปัญหาและความจำเป็นต่างกันออกไปอีกเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันวนเวียนกันอยู่แบบนี้เลยทีเดียวบางคนนี่เขาจะเอ่ยไว้เลยว่าชีวิตและจิตใจของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยน่าศึกษาเอามาประพฤติปฏิบัติได้เลยทีเดียวเราจึงควรศึกษาตนเองและผู้อื่นให้ดีกว่าเรามีปัญหาในตัวของเราแบบไหนยังไงเราก็มีความจำเป็นแบบไหนบ้างผู้อื่นมีปัญหาในตัวเขาอย่างไรนะคะมีความจำเป็นเป็นยังไงเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสมการอ่านตัวเองไม่ออกมองผู้อื่นไม่ชัดทำให้ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะข้อนี้จะก่อให้เกิดปัญหานานาประการการแตกร้าวความโกรธความเกลียดชิงชังเนี่ยเป็นไปเพื่อการบั่นทอนตนเองบ้างผู้อื่นบ้างคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความโกรธความโลภความหลงในตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราจะคบเพื่อนกี่คนเนี่ยเรามีความจริงใจเรามีสิ่งดีๆที่จะแนะนำให้เขาไม่ใช่ไปแอบเกลียดชังเขาได้ดีกว่าเขาทำอันโน้นอันนี้ประสบความสำเร็จกว่าถ้าเขาได้ดีเรายินดีเถอะค่ะนะเรายินดีกับเขาแต่ถ้าเขามีทุกข์เราก็พร้อมที่จะให้กำลังใจและปลอบใจเพราะนั้นการมีความรักนะและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ดีเลยเราจะไม่เหงาเด้เราจะมีเพื่อนคุยเยอะนะถ้าเรามีแต่ความเมตตากรุณาก็จะเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสรรพสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกนะคะท่านผู้ฟังวันนี้มีเพลงอีกหลายๆเพลงที่ท่านผู้ฟังขอมาก็ยังคิดถึงคุณพี่สมปองนะนอกจากน้องสมปองหน้านามัยลำสนธิมีพี่สมปองที่อยู่บ้านทองย้อยมีคุณป้าสรรสนีที่อยู่โคกงามเดือดแถวบ้านหมอด้วยนะนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทวีปทำไมพูดถึงกันไม่หมดเนี่ยนะ อย่าไปคิดว่าเอ๊ะทวีปทำไมมอบเพลงให้คนนู้นก่อนคนนี้ก่อนบางคนนี่ถึงกับโกรธน้อยอกน้อยใจทวีปไปเลยต้องขออภัยค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยก็เอ่ยถึงกันอยู่รู้ว่ารักกันอยู่ในใจเนาะขอบคุณมากๆแต่บางท่านเนี่ยโอ้งอนไปเลยก็มีอย่าเพิ่งเป็นอย่างนั้นนะคะท่านฟังค่ะขอให้มีความรักและความห่วงใยให้แก่กันเพราะความจริงใจมีให้เสมอเลยทีเดียวนะมีเพลงชุดนี้ให้ฟังค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใส

เส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ค่ะสำหรับเพลงทกสกันแสงนี่ทวีปก็มอบให้เนาะตามที่คุณลุงจะโคกสำโรงลุงชวนก็น่าจะชอบฟังเนาะหลายท่านจะชอบฟังค่ะเพราะเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยโอ้เข้ากับชีวิตเนี่ยถ้าเราจะคิดได้ดีเนาะเป็นเพลงเก่าๆเพลงดังในอดีตที่ได้รับความนิยมมากมายท่านฟังท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเนาะอย่างป้าแสงเทียนเนี่ยค่ะบอกจริงๆแล้วทวีปบอกชื่อเพลงด้วยก็น่าจะดีมีคุณป้าที่บ้านบึงนะคะชลบุรีด้วยแม่กราบขอบพระคุณเนาะมาไกลไกลเหมือนลุงเล็กที่อยู่สมุทรปราการหนุ่มสาวป้าลุงจากลพบุรีของเรานี่ก็เยอะทีเดียวค่ะบอกแม่บ้านเราก็เยอะที่ให้กำลังใจแอบให้กำลังใจกันอยู่เนี่ยเนาะนี่ใช้เสือเสวตัวกันด้วยนะทวีปนะเพราะนั้นทวีปใช้เสือเสวตัวแล้วผิวพรรณดีด้วยกำลังวังชาดีเพราะว่าระบบเลือดลมเราหมุนเวียนดีแล้วชอบเสือเสวตัวเพราะเขามีชนิดผงเนี่ยบางคนไม่ใช้เหล้าก็ได้นะใช้น้ำร้อนไปเป็นกระสายยาค่ะมีชนิดแผ่นใช้น้ำร้อนก็ได้ที่ทวีปบอกว่าถ้าบางคนไม่ใช้เหล้านะชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำนี่ซื้อปุ๊บสามารถที่จะกลึบพอเป็นกระสายยาได้เลยนะเพราะว่าเขาผสมผสานมาเรียบร้อยและเป็นสูตรโสมเกาหลีมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมมียาน้ำเสือเสวตตัวสูตร111นี่แหละค่ะถ้าหากว่าอยากจะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายใช้บรรเทาการปวดเมื่อยสุภาพสตรีระบบรอบเดือนพิการอยากให้ระบบรอบเดือนดีหรือหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวค่ะเรามียานะเสือ11ตัวสุด111เรามียากระสายเส้นตราหัวเสือด้วยนะแล้วก็มีสบู่ TG 11เนี่ยไปให้อาบน้ำลุงๆป้าๆของทวีปควรมียาน้ำแก้ไอนะเพราะว่าเอาไว้จิบบรรเทาอาการไอรสชาติเปรี้ยวหวานรวบรวมสมุนไพรทั้งไทยและจีนมากมายนะสูตรลูกมะแว้งเครือเนี่ยถ้าเป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยมีตัวยาอื่นๆบรรเทาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอค่ะรีบหาซื้อใช้กันนะนะเพราะทวีปเนี่ยไม่อยากให้ใครเจ็บป่วยแม้เพียงนิดเดียวเจ็บป่วยกระแอมกระไอทำให้นอนไม่หลับอันนี้ก็ไม่ได้นะด้วยความรักจากใจจริงๆขอบคุณหนุ่มๆจากอยุธยาตำบลสำเภาล่มที่สำเภาล่มเนี่ยเยอะนะคะที่ให้กำลังใจทวีปถึงแม้ว่าจะช้านานกว่าจะได้โทรศัพท์หรือส่งไลน์มาบอกก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้รู้ว่ายังให้กำลังใจกันอยู่เนาะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการมากๆเลยนะไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ให้กำลังใจให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเดินต่อไปได้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่หลายท่านอยากจะได้แต่คนเราถ้าอยากจะได้กำลังใจจากผู้อื่นเราก็ต้องให้ก่อนอย่างทวีปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะเพราะว่าบางครั้งก็พูดแล้วก็บ่นให้ฟังกันมาว่าบางทีชีวิตก็ท้อจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าท้อเพราะระบบต่างๆของร่างกายไม่ดีก็มีเนาะเนาะแต่ตอนนี้ลุงหนิดป้านวลเนี่ยคงสบายดีนะลุงประสิทธิ์ป้ากนกวัดเนี่ยนะหรือจะเป็นป้าวิไลเพราะถ้าสบายดีเนี่ยป้าๆลุงๆบอกแม่ไม่ได้บอกหรอกนะโอ้บอกว่าสบายดีทวีปก็ยิ่งดีใจกันเลยทีเดียวป้าจ๋านะคะขอบคุณคุณทองดำสวยที่อยู่ดอนประดู่คนนี้ทำขนมอร่อยทวีปเคยบอกนะคะเพราะว่าเขาจะขายอยู่ที่ตลาดสดอำเภอท่าเรือบางคนนี่บอกเลยแม่ชอบกินขนมของคุณทองดำเขาจะทำข้าวเม่าทอดแล้วก็มีขนมกล้วยทวีปไปบัลล่ำทีไรก็จะแวะไปเลยทีเดียวค่ะนะคะ แล้วก็มีสาวๆในตลาดท่าเรือด้วยอ่ะสาวเหลือน้อยทวีปจะบอกว่าเป็นสาวให้กำลังใจกันอยู่เช่นเดียวกันเลยเพราะนั้นมีเพลงอีก2เพลงนะคะที่จะให้ฟังกัน

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: สำหรับเพลงห่วงรักนึกถึงพี่ติ๋มเนาะอยู่อยุธยาเช่นเดียวกันนะคะนะที่เสนาก็มีนะคะบางทีเนี่ยทวีปก็อาจไม่ได้ลืมนะคะท่านฟังค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเอ่ยถึงกันไม่หมดค่ะแต่ดีใจที่ทุกคนรู้จักและเลือกเอาเสือ11ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าไปติดบ้านติดตู้ยาไว้เพราะว่าเขามีครบวงจรและหาซื้อได้ง่ายๆทั่วๆไปป้าแมวที่อยู่ป่าโมกนะแล้วก็น้องปลาหนีที่อยู่บ้านห้วยวัดตายด้วยค่ะอันนี้ให้กำลังใจกันเนาะป้าฉลวยที่อยู่วังเพลิงด้วยแหมจริงๆแล้วป้าสมบูรณ์บอกถ้าจะให้ฟังเพลงอะไรช่วยเปิดให้เหลือเวลาเปิดให้หมดเพลงหน่อย ทวีปต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือเสียตัวขอบคุณทุกท่านด้วยส่งไปอีกเพลงล่ำลาตรงนี้รักคิดถึงกันพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบทวีปอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

สิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ครอบครัวของน้องกล้วยวัย7ขวบตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นสะท้อนถึงพลังของความเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวและการคำนึงถึงมนุษยธรรมที่ช่วยส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์แม้ผู้บริจาคจะจากไปแล้วก็ตามทั้งนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอดทองอำเภอนายงจังหวัดตรังต่อไปหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตระเวนแนวชายแดนพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบชาวต่างชาติ21คนหนีแก๊งสแกมเมอร์จากเมืองใหม่ชเวโกโกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1

0: 431หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังเรสวนได้มีการจัดกำลังพลราตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองใหม่ชเวโกโกระหว่างราตระเวนพบชาวต่างชาติ21คนซึ่งประกอบด้วยชาวเคนยาจำนวน14คนชาวอินโดนีเซีย5คนฟิลิปปินส์อูกันดาชาติละ1คนรวมทั้งหมด21คนแล้วก็ผ่านเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจึงมีการควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้กล่าวว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่งพบมี4คนมีรอยแผลเป็นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปขอสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ลุยค้น27จุดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หรือระบบสยบสแกมเมอร์ลุยคน27จุด11จังหวัดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดของกลางและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทหลังทำการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่า Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของศูนย์ ACSC เพื่อคัดกรองและป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติหรือแก๊งสแกมเมอร์แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์พำนักระยะยาวในประเทศไทยและพบว่าบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนผู้ถือวีซ่าดังกล่าวได้มีการรับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านี้โดยมีหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโอนไปกว่า26ล้านบาทขณะที่การสอบปากคำของผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับหัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของสูตรสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาและทิพย์สดาตรักษารายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในช่วงนี้จะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านโทรมาพูดโทรมาคุยโทรมาถามนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถามหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เจอก็คือเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมนะถามผมผลข้างเคียงผมก็ตอบว่ามีแต่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องที่เสียนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า side effect คือผลกระทบข้างเคียงไม่ใช่เรื่องที่เสียยังไงนะครับคือกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายของเราบางโรคบางชนิดเนี่ยเมื่อร่างกายมันฟื้นฟูเนี่ยมันอาจจะมีการเจ็บการปวดบ้างในงานวิจัยทั่วๆไปนะครับสารแซนโทนจากมังคุดเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เซนโทนจะไปเซนโทนนี่จะไปเกาะกับยูริกนะครับอันนี้งานวิจัยนะครับไปเกาะกับยูริกแล้วก็ยูริกนั้นที่มันติดอยู่ตามข้อต่อคือคนเป็นเกาเนี่ยมันจะเกิดจากยูริกท่านผู้ฟังมันฝังอยู่ตามข้อต่อของเรามันจะทำให้ยูริกนั้นน่ะเจ็บนะครับบวมหรือว่าเจ็บขึ้นมาก่อน3วัน5วัน7วันแล้วแต่อาการเป็นมากเป็นน้อยจะปวดนะครับจะปวดถ้าปวดมากก็กินยาแก้ปวดมากเกินก็ลดขนาดลงถามว่าเป็นนานไหม3วัน5วัน7วันแต่ไม่เกิน2สัปดาห์แล้วแต่บางคนนะถ้าเป็นนานๆอาจจะถึงผ่านไปให้ได้นะครับผ่านตรงนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นท่านจะทราบเองจะบอกว่า side effect หรือว่าผลข้างเคียงหรือเปล่าก็พูดยากนะครับแต่ผมบอกว่าผลต่อมามันจะดีทีนี้สำหรับบางคนที่มีปัญหานะครับคอเลสเตอรอลไขมันเบาหวานเอาคอเลสเตอรอลเอาไขมันในกระแสหลอดเลือดก่อน

ที่ผมได้ศึกษามานะครับศึกษามาในตำราหรือว่าจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดมาจากท่านเภสัชกรหญิงเบญจางเคียงสุนทราซึ่งเป็นอาจารย์ผมท่านก็บอกว่าคนที่กินอาหารเสริมหรือว่าถ้าร่างกายมันได้ขุดหรือว่าได้กระตุ้นเอาไขมันคอเลสเตอรอลที่เกาะในหลอดเลือดออกมาได้อาหารเสริมเนี่ยนะครับคนที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงเวลามันดึงของพวกนี้ออกมาจากหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ง่วงซึมคือพูดง่ายๆว่าไขมันมันลอยอยู่ในกระแสเลือดเยอะไอ้ที่ลอยเอามาจากไหนก็ขุดออกมาจากผนังหลอดเลือดเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นนะครับหมอเบญจางท่านพูดอย่างนั้นนะครับก็จะทำให้ง่วงซึมอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็คนบางคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานอันนี้หมอเบญจางท่านสอนผมมาท่านบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยนะครับพอกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการย่อยน้ำตาลสลายพลังงานเป็นพลังสลายน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยจะทำให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยบางคนนอนไม่หลับนะใหม่ๆนี่จะนอนไม่หลับน้ำตาลที่อยู่ในเนื้อเยื่อนี่จะถูกดึงออกมานะครับก็จะทำให้กระฉับกระเฉงนะครับมีพลังงานมากขึ้นขยันมากขึ้นเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่เหนื่อยไม่เพลียถามว่าอันนี้คือผลข้างเคียงไหมมันก็เป็นผลข้างเคียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องร้ายหรือว่าบางคนที่เส้นประสาทที่มันตายวันก่อนมีคนโทรมาหาผมนะครับบอกว่าขาเขาแข็งคือหยิกไม่เจ็บแล้วเขากินไปทำไมมันถึงปวดท่านผู้ฟังว่ามันดีหรือไม่ดีจากขาที่หยิกไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยแล้วต่อมามันปวดคือกระบวนการถ้าร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้เส้นประสาทที่มันฟื้นฟูมันก็ทำให้ปวดได้ฉะนั้นก็ลองพิจารณาว่ามีผลข้างเคียงไหมนะครับแต่ผมเองก็สำหรับตัวผมเองถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับถ้ากินไปแล้วมันเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่สำหรับคนที่มีสุขภาพดีแล้วกินเพื่อรักษาบำรุงสุขภาพนะครับกินเพื่อบำรุงสุขภาพไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นอาจจะมีบ้างความรู้สึกแปลกๆไปขอบคุณมากครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับในเรื่องกรรมที่ทำกับสุนัขต่อจากชั่วโมงที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: แกประพฤติตัวชั่วช้าทารุณไก่อยู่อย่างนี้10กว่าปีเป็นจำนวนไก่ที่ตายไปเพราะแกนี่เกือบ200ตัวแล้วลุงบุญมาทารุณกรรมกับไก่มาแล้วมากต่อมากเอ๊ะเหตุไฉนกรรมชั่วจะไม่ตามสนองตอนนั้นลุงบุญมาอายุย่างเข้า40ปีแกก็หยุดเล่นชนไก่เพราะเห็นว่าไม่มีทางร่ำรวยขึ้นก็หันมาหาอาชีพเดิมก็คือทำนาครั้งหนึ่งแกเอาจอบไปซ่อมคันนาบังเอิญเกิดพลาดจอบสับเข้าที่เท้าข้างขวาเป็นแผลเวอะวะนิ้วเท้าขาดไปสองนิ้วหายาที่ไหนมารักษาก็ไม่หายสามเดือนต่อมาตาทั้งสองข้างของแกก็แดงเป็นหนองไหลออกไม่นานตาข้างขวาก็บอดเป็นทุกข์ทรมานอยู่เกือบสองปีไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ต่อมาอีกไม่นานแกก็เริ่มสติฟั่นเฟือนเอาหัวแม่มือชนกันเหมือนกับไก่ชนกันจนกระทั่งหัวแม่มือเป็นแผลยับเยินลูกเมียก็จับเอามือทั้งสองข้างผูกติดพนักเอาไว้เพื่อไม่ให้เอาไปชนกันแกก็ร้องโวยวายหาว่าทรมานแกเสียงนี่ดังก้องบ้านเลยลูกเมียทนรำคาญไม่ไหวก็แก้เชือกออกจากมือเมื่อแก้ออกแกก็เอามาชนกันอีกจนเล็บหลุดหล่นเป็นแผลเน่าเปื่อยครั้นต่อมาก็มีอาการผิดปกติอีกมากก็คือไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารถึงลูกเมียจะเอาป้อนก็ปัดทิ้งหกกระจัดกระจายร่างกายก็สูบผอมลงทุกทีอีกเกือบสองเดือนแกก็ขาดใจตายก่อนตายในแกจะจามฟิกฟิกเหมือนกับไก่สำลักน้ำเสร็จแล้วก็ดิ้นชักไปชักมาประมาณทักสองนาทีก็ขาดใจตายต่อหน้าลูกเมียอย่างน่าทุเรศเวทนายิ่งนักคุณยายเล่าจบลงคุณเสรีก็ยกมือไหว้พร้อมมากล่าวขอบพระคุณคุณยายปิ่นที่ได้เล่าเรื่องจริงให้ฟังสาธุชนที่รักทั้งหลายสาธุชนที่รักทั้งหลายโปรดจงกระทำแต่ความดีเว้นความชั่วอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกชีวิตที่เกิดมาใครก็รักและหวงแหนชีวิตของตัวเองมีความกลัวภัยคือความทุกข์อันเกิดมาจากความเจ็บปวดและความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดจงมีความเมตตาอารีต่อกันเถอะครับโลกนี้จะได้ไม่วุ่นวายเดือดร้อนแล้วก็จะมีแต่ความสุข
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประสบการณ์ของแฟนรายการของอาจารย์ยอดท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณนันเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันคุณนันเล่าว่าเมื่อประมาณ2535ตอนนั้นคุณนันอายุ19ปีเรียนรามต้องทำงานไปด้วยเพื่อหาเงินเรียนงานที่ทำไปตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้วุฒิอะไรมากมายไม่ต้องใช้วุฒิเยอะก็คงไม่พ้นอาชีพเซลล์นะขายของขายมันทุกอย่างตั้งแต่หนังสือสารานุกรมขายชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำสมาชิกนิตยสารหนังสือพิมพ์เรียกว่าสากะเบือยันเรือรบเลยล่ะวันหนึ่งก็นั่งรถเมย์ไปหาลูกค้าแถวแถวถนนอ่อนนุชแต่จำไม่ได้แล้วว่าซอยอะไรแต่ที่แน่ๆจำได้ก็คือเปลี่ยวมากสมัยนั้นมีแต่ที่รกร้างข้างถนนเยอะมากเวลานั้นประมาณสัก4โมงถึง6โมงเย็นน่ะโดยประมาณนะหลังจากที่นั่งทานข้าวร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามกับป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับไปเพื่อจะขึ้นสะพานลอยข้ามฟากเพื่อขึ้นรถเมล์กลับบ้านบ้านอยู่แถวบรรทัดทองพอลงจากสะพานลอยเดินมาได้หน่อยเดียวก็มาพบคุณป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงพื้นหญ้ารกๆข้างทางก็แปลกใจว่าเอ๊ะทีแรกที่นั่งทานข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาก็ไม่เห็นมีคนนั่งอยู่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่คุณป้านี่มานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณป้าท่านนั้นมีรูปร่างลักษณะผอมเรียกว่าผอมโซเลยละโซมากเหมือนคนไม่สบายตัวขาวๆซี่ๆเสียว และดูน่าสงสารปนน่ากลัวนะคุณนันก็เห็นแกนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางก็ยังนึกแปลกใจว่าเอ๊ะนี่ป้านี่มานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่กลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว์มีพิษจะขบกัดหรือยังไงมานั่งอยู่ในที่รกๆระหว่างที่คิดในใจอยู่นั้นป้าคนนั้นก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงของแกแหบแห้งเหมือนกับคนจะขาดใจเสียงเบามากเลยตรงนั้นก็ไม่มีใครเดินมาเลยนอกจากคุณนันอยู่คนเดียวก็เลยต้องเดินเข้าไปนั่งลงใกล้ๆแกแล้วก็ถามแกไปว่าคุณป้าพูดกับหนูเหรอแกก็พยักหน้าแต่ไม่เงยหน้าขึ้นมาหรอกนะก็ถามต่อไปอีกคุณป้าพูดว่าอะไรนะคะหนูไม่ทันฟังแกก็พูดตอบมาบอกแม่หนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมป้าหิวมากหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมานานแล้วฟังแล้วก็รู้สึกสงสารแกจับใจก็เลยบอกไปเออได้สิคะเดี๋ยวคุณป้าอยากจะทานอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้แกก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกแล้วแต่แม่หนูจะเมตตาเนี่ยอะไรก็ได้จะป้าหิวเหลือเกินคุณนันก็เลยบอกให้แกรอเดี๋ยวจะข้ามฟากไปซื้อกลับมาให้แล้วก็กลับไปร้านอาหารตามสั่งที่นั่งกินอาหารตะกี้เนี่ยแม่ค้าเขาก็ถามว่าลืมของหรือไงถึงกลับมาคุณนันก็บอกแกว่าเปล่าจ้ะมาสั่งข้าวผัดไก่เอาแบบพิเศษเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำดื่มขวดหนึ่งด้วยเอาขนมผิงถุงหนึ่งด้วยจ้ะมือนั้นก็ปาเข้าไปหลายบาทอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะคนเป็นคนใจบุญถึงแม้มาขายสินค้าวันนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อเลยก็ตามได้ของครบแล้วก็วิ่งข้ามกลับมาหาคุณป้าที่ยังนั่งรออยู่ที่เดิมแล้วก็ยื่นของให้แกถ้าแกก็ไม่รับไม่รับก็งงสิก็ถามว่าคุณป้าทำไมไม่รับไปล่ะคุณป้าหิวมากไม่ใช่เหรอจะได้รีบทานแกก็บอกให้คุณนันแกะห่อข้าวกับขนมเปิดฝาขวดน้ำแล้วก็เอาวางไว้ที่พื้นนี่แหละเดี๋ยวแกจะกินเองแกว่าอย่างนั้นคุณนันก็ทำตามที่แกร้องขอแกก็ขอบใจแล้วก็อวยพรเจริญนะแม่หนู
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องที่กรรมที่ทำกับสุนัขจบไปแล้วก็มีเรื่องคืนผีหลอกมาเสริมด้วยนะครับเรื่องผีนี้ก็สนุกยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินท่านก็เล่าสนุกสนานท่านผู้ฟังด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีจากนั้นมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดมันดีตรงนี้แหละนะทั้งเนื้อมังคุดก็อร่อยนะครับเป็นเนื้อล้วนๆคุณค่าก็มีนะครับเพราะว่าสมุนไพร20กว่าตัวผลไม้และสมุนไพร20กว่าตัวเนี่ยถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรไทยที่ทรงคุณค่ามีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่เอามาผสมผสานกันผมถือว่าลงตัวที่สุดเหมาะเจาะที่สุดนะครับต้องลองกินดูคุณภาพต้องลองกินดูนะครับแต่ผมเชื่อนะครับ 6-7 ปีมานี้ที่ขายมานี้น้ำมังคุดเนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่ผมคิดว่าทุกท่านเชื่อมั่นในคุณภาพนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ดุลย์นี่ท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นครั้งหนึ่งนี่มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนเข้าไปกราบหลวงปู่แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆเอาง่ายๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นประจำว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลเร็วที่สุดหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกท่านบอกแค่นี้แต่มีความหมายท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเอาจิตไปรับรู้นะครับรับรู้เรื่องนั้นเอาหูไปฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครจะว่าอะไรฉันใครจะพูดใครจะชมใครจะเกลียดฉันเอาไปฟังนะครับเอาหูไปฟังเอาตาไปมองใครทำอะไรขวางหูขวางตาทำอะไรขัดหูขัดตามันก็เป็นทุกข์เอาจมูกไปดมมันกลิ่นอะไรใครทำให้มันเหม็นใครทำให้มันหอมเกินไปมันก็ทุกข์นะครับแต่ถ้าจิตมันอยู่ในกายเสียอย่าส่งจิตออกนอกเหมือนกับโบราณที่เขาบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้าง นั่งนอนสบายนะครับปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายก็ไม่ต้องไปรับรู้มันมากไม่ต้องไปเห็นมันมากไม่ต้องไปฟังมันมากนะครับเมื่อมันจิตมันไม่ได้รับอารมณ์มากมันก็สบายเหมือนเราตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้วุ่นวายก็สบายใจพอสายๆมาอ้าวไอ้ลูกก็มาทำให้ปวดหัวอีกสักหน่อยก็ร้านก็มาขอตังค์อีกสักหน่อยก็คนก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าโอ้ยายนั่นมันว่าป้าเป็นอย่างนี้ยายนี่มันว่าป้าเป็นอย่างนั้นอ้าวคิดไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วมันว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะคนนี้ก็มาเล่าว่าไอ้นั่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาทุกอยู่ทั้งวันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาในสายๆยังไม่มีอะไรมากฉะนั้นนะครับจิตคนเราเนี่ยเขาบอกว่านี่พุทธพจน์อันหนึ่งขออนุญาตยกพุทธพจน์นะครับประพัสรมิทังจิตตังภิกขเวอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของเรานี่เป็นสิ่งที่ประพัสสอนผ่องใสมันเศร้าหมองเพราะอารมณ์ต่างๆที่เป็นอาคันตุกะที่จรมาอารมณ์ที่ไม่ได้เชื้อเชิญมันจรมากระทบมันก็เศร้าหมองนะครับปกติมันเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่แล้วอยู่สบายแล้วนะครับมันเศร้าหมองเพราะว่าเราไปรับอารมณ์มามากเกินไปแล้วก็ปรุงไปเรื่อยหลวงปู่ดุลท่านก็เลยบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายยังไงก็ต้องซื้อมาดื่มมาทานลองหาซื้อมาดื่มมาทานดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเราสุขภาพดีขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่นู่นที่นี่มามันยังไม่ดีทดลองดื่มน้ำมังคุดดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงผมเองนี่มั่นใจนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยยังไงโทรมาปรึกษาผมได้นะขอเบอร์ผมจากเบอร์โทรที่ประกาศในรายการโทรมาคุยครับว่าโรคนั้นโรคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กินแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โทรมาคุยกันเป็นการส่วนตัวครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตองห้ารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวคืนผีหลอกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คุณนันก็เลยบอกลาแกเพราะเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วก็เดินจากไปแต่ก็ไม่ได้หันกลับไปมองนะเพราะว่ารีบพอมาถึงที่ป้ายรถเมย์มีคนยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนเหมือนกันทุกคนก็มองคุณนันเป็นตาเดียวกันเลยแถมมีแอบซุบซิบอะไรกันด้วยคุณนันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขามองเราแบบนี้แล้วก็ต้องกระจ่างเมื่อมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอ่ยถามคุณนันบอกว่าน้องตะกี้เห็นน้องยืนตรงนั้นน่ะแล้วพูดคนเดียวแล้วก็วิ่งไปซื้อเอาของมาให้ใครเหรอที่ตรงนั้นไม่เห็นมีใครเลยคนข้างๆที่เขาอยู่ตรงนั้นหลายคนเขาก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนก็ซักกันใหญ่เลยคุณนันก็งงรีบหันกลับไปดูตำแหน่งที่คุณป้าแกนั่งอยู่แต่ไม่เห็นแกแล้วเห็นแต่กองอาหารที่จัดวางไว้ยังอยู่เหมือนเดิมมาแหละเอาแล้วล่ะอึ้งเลยทีนี้คุณลุงคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แกบอกสงสัยผีมันจะมาขอกินแน่เลยได้ยินแบบเนี้ยเข่าอ่อนเลยกลัวจับใจแต่พอตั้งสติได้ย้อนมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกดีนะอย่างที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยเหลือวิญญาณเร่ร่อนให้เขาได้พ้นทุกข์จากความหิวโหยก็ถือว่าสิ่งที่เราทำได้บุญเหมือนกันอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณนันมีโอกาสได้เห็นผีแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรอกคุณนันบอกว่าอยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะผีไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังในละครเสมอไปหรอกเขาก็เหมือนอย่างเราๆนี่แหละแต่ที่แน่ๆก็คือคุณนันยืนยันว่าผีมีจริงแน่เพราะฉะนั้นจงทำความดีหมั่นทำบุญกุศลเพื่อพบภูมิที่ดีในการข้างหน้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีเร่ร่อนให้ต้องทนทุกข์ทรมานหิวโหยเหมือนกับวิญญาณคุณป้าต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางครับคุณนันมีความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางมากรวมทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวอนันต์เองในต่างก็เคยสัมผัสในเหตุการณ์มาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นคือบ้านที่แกอยู่เนี่ยอยู่ในซอยวัดบรมนิวาสปทุมวันแถวตลาดโบเบย้ายมาอยู่ตั้งแต่นันอายุได้7ขวบเป็นบ้านไม้2ชั้นเก่าๆสร้างตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เขาเล่ากันโดยคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น5ห้องนอนมี1ห้องน้ำบ้านเนี้ยเช่าทั้งหลังแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเช่าชั้นล่าง2ห้องนอกนั้นก็อยู่กันเองก็ย่อมจะต้องมีบ้างที่จะต้องมีเรื่องราวหลงลืมสะเพร่ากันบ้างเช่นลืมปิดน้ำบ้างลืมปิดไฟบ้างลืมปิดแก๊สเวลาทำกับข้าวแล้วก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันบ้างตามประสาของคนนะที่มักจะวุ่นวายตลอดที่ว่าเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็เพราะว่าคุณแม่ของคุณนันเนี่ยมักจะเห็นชายแก่หน้าตาใจดีคนหนึ่งเดินหลังงอใส่ชุดขาวทั้งชุดหนวดยาวๆน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังนี้ล่ะท่านมักจะมาเดินไปเดินมาภายในบ้านตอนกลางคืนเคยมีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากลับมาดึกๆเดินผ่านแล้วก็มองเข้ามาในบ้านเห็นท่านด้วยส่วนคนในบ้านก็มักจะได้ยินเสียงเตือนกระซิบข้างหูเวลาที่มีคนหลงลืมปิดไฟหรือว่าเปิดน้ำทิ้งไว้หลายต่อหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาทกันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคู่กรณีทั้งสองที่ทะเลาะกันนั้นจะฝันว่ามีคุณตาแก่ๆใส่ชุดขาวหนวดยาวๆหลังงอๆนี่ท่านมาหาเอาไม้ตะพดมาตีแล้วก็สั่งสอนว่าอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่รักกันจะทะเลาะกันทำไมพูดไปก็เอาไม้ตะพดตีไปด้วยทั้งสองคนเลยราวกับพ่อตีลูกเวลาลูกทะเลาะกันแบบนั้นอ่ะแล้วท่านก็สั่งกำชับไปว่าจำไว้นะทีหลังห้ามมาทะเลาะกันที่บ้านนี้อีกไม่งั้นละหน้าดูจะตีให้ตายเลยทีเดียวไอ้ที่น่าแปลกใจก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนี่ฝันเหมือนกันแล้วคืนเดียวกันด้วยเช้ามาก็มาเล่าให้กันฟังทีนี้ก็ผวาทั้งคู่เนี่ยไม่กล้าตบตีหรือว่าทะเลาะกันอีกเลยล่ะเพราะกลัวคุณตาเจ้าที่จะมาลงโทษประมาณเดือนธันวาคมปี2549เวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งได้มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในบริเวณตลาดโบเบแล้วก็บ้านเรือนชุมชนบรมนิวาสซึ่งก็คือซอยที่บ้านคุณนันอยู่นี่แหละต อนนั้นมีบ้านเรือนที่พักอาศัยถูกเพลิงไหม้วอดวายไป 5-60 หลังคาเรือนตึกเกือบร้อยคูหาแหละแล้วก็ยังมีแผงขายของอีกเยอะแยะเลยละที่เสียหายแต่ก่อนเกิดเหตุในคืนนั้นคุณนันเอางานกลับมาทำที่บ้านก็นั่งทำงานอยู่ที่ห้องนอนตั้งแต่เที่ยงจนบ่ายสองแล้วก็ยังไม่เสร็จง่วงมากเลยก็เลยลงมาอาบน้ำเพื่อให้ตาสว่างอาบน้ำเสร็จจะเดินกลับขึ้นห้องกำลังจะก้าวขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกหนูหนูนันหันไปทางต้นเสียงก็เห็นคุณตาท่านเจ้าที่เนี่ยยืนเป็นเงารางๆอยู่ตรงหน้าศาลเตี่ยจูเอี้ยข้างๆบันไดก็ยอมรับว่าตกใจกลัวอยู่เวลานั้นพอตั้งสติได้ก็ยกมือไหว้ท่านยืนทื่อขาแข็งอยู่ตรงบันไดนั่นแหละท่านก็บอกว่าให้นันเนี่ยไปบอกกับทุกคนในบ้านว่าอีกไม่ช้าจะมีไฟไหม้แถวนี้นะไปเร็วๆนะพูดเสร็จท่านก็หายตัวไปเหมือนในละครผีในทีวีเลยคุณนันก็ยืนงงพักนึงก็รีบบอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ตามด้วยการตะโกนบอกคนอื่นๆในบ้านแจ้งเรื่องตามที่ท่านเจ้าที่มาบอกโดยตัวคุณนันเองก็รีบขึ้นไปแต่งตัวเลือกใส่ชุดที่ดูจะทะมัดทะแมงที่สุดเก็บข้าวของและเอกสารที่จำเป็นก่อนส่วนคุณพ่อก็ออกไปยืนสังเกตการด้านนอกบ้านในขณะที่คุณแม่และคนอื่นๆในบ้านเก็บข้าวของจำเป็นกันจ้าละวันตอนนั้นเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นตอนนั้นยังไม่มืดยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นข้างนอกก็ยังคงเงียบสงบพ่อก็กลับเข้ามาในบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างสายตาก็เหมือนจะเอาเรื่องกับคุณนันว่าสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่ของคุณนันนั้นเชื่อว่านันไม่ได้โกหกแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความเมตตาของท่านเจ้าที่ว่าท่านจะปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนเถอะเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็ให้แยกย้ายกันไปก่อนรอดูเหตุการณ์ไป
0: ครับมันก็คือเรื่องราวคืนผีหลอกจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบพักสักครู่ครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินสมัยผมเป็นเนนเล็กอยู่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชานะครับพระอาจารย์ผมคือพระอาจารย์มหาบุญเลิศฐานทินโนเนี่ยท่านได้เมตตาพาผมไปกราบหลวงปู่ชาก็ยังดีใจถือว่าเป็นวาสนาตั้งแต่โน้นนะครับตั้งแต่ยังเป็นเนเล็กอายุ10กว่า14 15ประมาณนี้แหละจำไม่ได้ประมาณนี้แหละประมาณ15ปีหรือ16ปีนี่แหละ ได้ไปกราบหลวงปู่ท่านที่วัดหนองป่าพงแล้วก็ทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ชาเนี่ยนะครับเป็นพระต่างประเทศได้เป็นพระผู้ใหญ่พระหลวงพ่อสุเมโธหรือว่าพระอาจารย์ญาณรัตโนและหลายองค์นี่ก็หลายท่านก็คงรู้จักนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชาวต่างประเทศต่างชาติจำนวนมากมาขอบรรพชาอุปสมบทอยู่กับท่านนะครับวัดหนองป่าพงก็จะมีเขาเรียกว่าพระอินเตอร์นะอินเตอร์เชเนชั่นแนลมีจากอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสสวีเดนอิสราเอลญี่ปุ่นก็สร้างความสงสัยให้กับญาติโยมว่าหลวงปู่ชาสอนพระเหล่านี้ได้ยังไงนะครับท่านก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเมื่อท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำไมสอนได้ลูกผู้ชาท่านก็บอกว่าน้ำร้อนก็มีน้ำฮ้อนก็มีฮอตวอเตอร์ก็มีมันเป็นแต่ชื่อหรอกถ้าเอามือจุ่มลงไปไม่ต้องใช้ภาษาหรอกคนชาติไหนก็รู้เองว่ามันร้อนประมาณนี้นะครับคือท่านสามารถสื่อได้เลยว่าสมมติบัญญัตินะครับไอ้สมมติกับสมมติกันไปเรียกนู้นเรียกนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าสภาวะธรรมนี่มันมีสภาวะเดียวร้อนก็คือร้อนนะครับไม่ต้องไปบอกท่านก็สามารถสอนพระต่างประเทศเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้อย่างหลวงพ่อลูกศิษย์องค์แรกของท่านคือหลวงพ่อสุเมโธนะครับท่านก็มาขออยู่กับท่านท่านก็บอกว่าจะไม่อยู่ด้วยกันก็ได้นะลำบากสักหน่อยแต่ผมไม่บำรุงท่านทำไมกลัวท่านโง่เข้ามาอยู่เมืองไทยนี่ทำไมก็ท่านมาศึกษาพระพุทธศาสนามาศึกษาวัฒนธรรมของไทยอยู่เมืองไทยเขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรเขาทำอย่างไรท่านก็ควรจะต้องรู้จักถ้าผมไปบำรุงบำเรอท่านทุกอย่างท่านก็จะโง่เท่านั้นแหละจะขอฉันแต่ขนมปังอยู่เรื่อยท่านบอกอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแง่คิดดีๆนะครับจากหลวงปู่สภาวะธรรมก็คือสภาวะธรรมสมมุติก็คือสมมุติท่านแยกออก ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังนะครับมาฟังสิ่งดีๆคือน้ำมงคุดที่มงคลตอง5ตราพระนาดินจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่แมวจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้จับหนูได้เป็นแมวที่ดีจะเป็นยาจะเป็นน้ำมังคุดจะเป็นชื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ากินเข้าไปแล้วสุขภาพมันดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวคืนผีหลอกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คุณนันเองก็เคลิ้มหลับไปสักประมาณเวลา2ทุ่มกว่าเห็นจะได้ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ตามด้วยเสียงผู้คนหวีดร้องตกใจเสียขวัญกันอื้ออึงไปหมดเท่านั้นเองทุกคนก็วิ่งออกมาพร้อมกับขนข้าวของที่เตรียมไว้กรูกันออกมาหน้าบ้านทันทีไฟโหมมาเร็วมากเลยแล้วก็แรงด้วยทิศทางของเพลิงไหม้ลามเข้ามาจากทางปากซอยไฟโหมมาตามแรงลมอย่างรวดเร็วเผาผลาญบ้านเรือนทั้งสองฝั่งวอดวายไปแม้ต่ำกว่า20หลังนี่ไหม้ไปแล้วตอนนั้นดับเพลิงระดมเข้ามาหลายสายเลยนะบ้านคุณนันนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยแล้วก็อีกอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีเพลิงพระการนี้ตามที่ท่านเจ้าที่มาเตือนไว้ก่อนแล้วทุกคนก็ปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกกุญแจเรียบร้อยเพราะว่ายังพอมีเวลาก่อนจะหนีออกมาจากบ้านก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าที่และขอให้ท่านปกป้องบ้านเราอย่าให้ไฟไหม้มาถึงบ้านเราเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมฉีดน้ำทั้งดับทั้งคุมไฟอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จชาวบ้านทั้งหลายต่างก็อพยพมารอดูสถานการณ์อยู่ที่วัดบรมนิวาสร้องไห้กันระงมอื้ออึงไปหมดตอนสายๆของวันใหม่ทุกคนต่างก็กลับเข้าไปตรวจตราดูบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านคุณนันจะรอดพ้นจากเพลิงนรกนี้ได้มีเพียงรอยไหม้ที่บริเวณชายหลังคาบ้านนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เละไปด้วยน้ำที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาฉีดเอาไว้เพื่อกันไฟลามมาติดทุกคนก็กลับเข้าบ้านได้ตอนบ่ายวันนั้นข้าวของเตียงนอนเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำงานช้างเลยทีนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วทุกคนก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณท่านเจ้าที่เจ้าทางกันขนาดใหญ่เพราะได้ประจักษ์แก่ตนแล้วถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตาที่ท่านช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยบารมีของท่านนี่เองครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเรามาฟังเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อที่1คือปานาเนี่ยนะครับ วันนี้เป็นเรื่องที่คุณประมวลเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของพี่เขยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทติดเชิงเขาที่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็แกก็มีลูกชายวัยเกือบขวบปีอยู่คนหนึ่งพี่เขยคนนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเหมือนกับคนชนบทโดยทั่วไปเสร็จแล้วแกก็ชอบหารังผึ้งตามป่าเอามาบีบเอาน้ำหวานบรรจุในขวดขายอีกทางหนึ่งด้วยเป็นประจำเพราะว่ามีรังผึ้งแถบนั้นมากมายถ้าพี่เขยเข้าป่าไปเสาะหารังผึ้งคราวไหนก็เป็นต้องได้เสมอไม่มากก็น้อยเพราะว่าแกมีความชำนาญแล้วก็หารังผึ้งมานานหลายสิบปีโดยแทบทุกครั้งที่ไปหานี่ไม่เคยพลาดอีกทั้งจะเป็นรังผึ้งขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่โอกาสไปพบไปเจอบางวันก็ได้หลายรังด้วยกันเป็นน้ำผึ้งขนาดแท้จนกระทั่งมีผู้สนใจสั่งซื้อไว้กินเองบางคนก็ซื้อเอาไว้ขายต่อได้ราคาดีด้วยภูเขาใกล้หมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติก็มีน้ำตกอันสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจมีคนมาเที่ยวชมกันมากพอสมควรยิ่งเป็นหน้าน้ำหลากรู้สึกว่าผู้คนจะเยอะแล้วก็มีร้านรวงทำเป็นซุ้มขายอาหารเครื่องดื่มร้านขายของที่ระลึกตลอดจนขายน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งก็ขายดีจนบางครั้งแทบจะไม่พอต่อความต้องการคุณประมวลมักจะเห็นพี่เขยออกไปหารังผึ้งบนภูเขาตลอดถึงแม้บางครั้งก็มีชาวบ้านแถบนั้นจะหากันบ้างแต่ก็หาไม่ค่อยได้มากเท่ากับพี่เขยของแกจนบางทีพี่เขยก็เคยมาชักชวนคุณประมวลบ่อยๆแต่ว่าคุณประมวลก็รีบปฏิเสธเพราะเกรงกลัวพิษสงอันร้ายกาจของเหล่าผึ้งที่อาจจะมาทำร้ายกัดต่อยตามร่างกายนึกทีไรก็ยังหวาดเสียวอยู่ไม่หายมีบางครั้งที่รู้สึกจะเอายากเพราะมันอยู่บนต้นไม้สูงบางรังก็สร้างอยู่ตามซอกหลืบหินแม้แต่หน้าผาอันสูงชันบางรังก็สร้างขวางตะวันที่เขาเรียกกันว่าผึ้งหลวงผึ้งหลวงนี่จะเป็นอันตรายกว่าผึ้งชนิดอื่นแม้ว่าจะเอายากขนาดไหนก็ไม่พ้นความสามารถพี่เขยไปได้บางรังจะมีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายรังได้น้ำผึ้งทีนึงเป็น10ขวดทีเดียวด้วยความสามารถอย่างเข้าขั้นใครๆก็ยกนิ้วว่าพี่เขยของคุณประมวลนี่สุดยอดฝีมือในการหาผึ้งตีผึ้งมาขายนานนับปียิ่งแกมีไร่มันสำปะหลังติดชายป่าที่ดินบริเวณแถบนั้นก็มักจะมีพวกผึ้งชอบมาทำรังกันอยู่เป็นจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวพี่เขยก็มักจะชอบหาแล้วก็ได้จำนวนมากหลายสิบรังเคยถูกผึ้งต่อยบ้างแต่ก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรนักจวบจนกระทั่งมาครั้งหนึ่งที่พี่เขยชักชวนพี่สาวของคุณประมวลที่เป็นเมียกันนี่แหละออกไปขุดมันสำปะหลังกันช่วงหน้าแล้งโดยนำเอาลูกชายไปด้วยซึ่งได้ปลูกสร้างกระท่อมมาไว้เพื่อใช้บังแดดบังฝนแล้วก็พักผ่อนอยู่ใกล้ไร่มันอันนั้นวันนั้นหลังจากที่มาถึงกันแล้วก็ให้ลูกน้อยนอนกินนมขวดโดยนำเอาผ้ากม่ามาผูกเป็นอู่มัดที่โคนเสาด้านล่างของกระท่อมสูงระดับหัวนี่แหละพอลูกนอนหลับก็พากันออกไปขุดมันสำปะหลังไม่ห่างไกลพื้นที่ตรงนั้นนักจนกระทั่งเกือบเที่ยงวันก็ค่อยพากันขึ้นจากไร่มันเพื่อจะพักกินข้าวโดยพี่เขยก็ปลีกตัวเข้าไปในป่าเพื่อหารังผึ้งมาตอนช่วงเที่ยงด้วยก็ปล่อยให้เมียเดินกลับไปยังกระท่อมคนเดียวเพื่อจะทำอาหารรอแล้วก็ดูแลลูกชายในอู่ด้วยช่วงเวลาไม่นานพี่เขยก็โผล่ออกมาจากชายป่าในมือก็ถือรังผึ้งขนาดเท่าสองฝ่ามือติดมาด้วยรังหนึ่งมาถึงก็จัดแจงบีบน้ำหวานในรังผึ้งใส่ในถ้วยแล้วก็ยังแกะเอาลูกเล็กๆในรวงผึ้งนั้นห่อใบตองปูเสือนั่งกินข้าวกันในกระท่อมนั่นแหละขณะที่กำลังนั่งกินข้าวเที่ยงกันเพลินๆปรากฏว่ามีฝูงผึ้งจำนวนมหาศาลไม่ว่าเป็นพันหรือเป็นหมื่นตัวดำทะมึนอย่างน่ากลัวบินว่อนเป็นกลุ่มใหญ่ตรงมายังกระท่อมเสร็จแล้วก็พากันบินร่อนลงกัดต่อยลูกชายที่นอนอยู่ในอู่จนลูกน้อยร้องลั่นสุดเสียงทีเดียว

0: ใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลายใครหนอรักเราไม่ใช่แค่เพียงรูปกายรักแล้วไม่คลายไม่คิดทำลายใครหนอเมื่อล้มกลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บช้ำปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือลูกๆที่รักของแม่ทุกคนคงจะจำความครั้งเก่าในอดีตได้ดีถ้าหากว่าไม่มีบุคคลผู้นี้เราท่านทั้งหลายคงจะไม่มีวันนี้เป็นบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ห่วงใยเรามากที่สุดในโลกในขณะที่เราเดินออกจากประตูบ้านถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีสายตาคู่หนึ่งที่เฝ้าคอยมองดูเราด้วยความรักและความห่วงใยในขณะที่เรากำลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่มีคนคนหนึ่งอาจจะต้องกำลังเหงื่อไหลใครย้อยคร่ำเครียดอยู่กับงานนับเวลาคอยเวลาตั้งตาเรากลับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดคอยเรากลับไปเยี่ยมบางครั้งแค่ปีละครั้งก็เหมือนน้ำฝนชะลมใจให้มีกำลังสู้ชีวิตต่อถ้าจะถามว่าจะมีคนสักคนหนึ่งที่สามารถอดเพื่อให้เราอิ่มที่สามารถกล้าทุกข์เพื่อให้เรามีความสุขบุคคลคนนั้นเราสามารถตอบได้เต็มปากคือแม่เปลวเทียนและลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมไพชีวิตมาลายไปเพื่อสิ่งใดไว้ทดแทนผมแค่เพียงอยากจะถามว่าเราพร้อมจะเลี้ยงแม่เมื่อไหร่เคยถามคนที่รู้จักมักจะบอกว่ารอมีการมีงาน
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้

0: โอรานมีตัวยาลูกมาแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
1: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซลเอสเอสเอส

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายจากยอดผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1,900,000 ครัวเรือนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังมีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนโดยยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอและขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ 300,000 รายสำหรับการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนวันที่1ตุลาคม2569ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยสำนักงานคปภ.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการโอนเงิน

0: ให้ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วหากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอเสนอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปที่เป็นปนชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรและเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่นประชุม IMF World Bank คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์นันทนาการสวนลุมพินีเขตปทุมวันโดยกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเรียบร้อยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สำคัญโดย
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับที่ประเทศอเมริกาโน้นนะครับเขาเคยสำรวจผู้สูงอายุ 20,000 คน 20,000 คนอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปปรากฏว่าเกิน 51% จะประสบอุบัติเหตุถึงตายจากการหกล้มหรือเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นบันไดเกินครึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับเกิดอุบัติเหตุตายจากการหกล้มหรือการขึ้นบันไดเขาจึงบอกว่าคนสูงอายุ65ปีขึ้นไปต้องระวังคือ1ห้ามปีนบันไดคือขึ้นที่สูงให้ระวังอันที่2ห้ามรีบหันหน้าอย่างรวดเร็วอันที่3ข้อที่3ห้ามก้มตัวมองหลังเท้าก็คือก้มมองพื้นหรือก้มตัวต่ำๆข้อที่4ห้ามยืนใส่กางเกงหรือควรหาที่พิงยืนใส่กางเกงข้อที่5ห้ามวิดพื้นข้อที่6ห้ามบิดลำตัวข้อที่7ห้ามเดินถอยหลังข้อที่8ห้ามก้มตัวยกของหนักควรย่อเข่าแล้วค่อยยกของขึ้นข้อที่9ห้ามรีบลุกจากเตียงทันทีตื่นแล้วลืมตา3นาทีลุกนั่งบนเตียงก่อน3นาทีค่อยลุกยืนอีก3นาทีค่อยเดินเพื่อปรับร่างกายให้เข้ากับที่นอนนะครับเพื่อปรับร่างกายให้มันเข้าที่ก่อนที่จะตั้งสติไม่ให้มึนงงแล้วก็ข้อที่10ห้ามออกแรงขับถ่ายหรือแบ่งขับถ่ายนานๆจะทำให้ธาตุไฟในร่างกายแตกได้ถ้าถ่ายไม่ออกก็พักไว้ถ่ายวันอื่นโดยกินผักผลไม้หรือยาถ่ายข้อ11อากาศร้อนกลับเข้าบ้านไม่ควรรีบดื่มน้ำเย็นทันทีควรให้ร่างกายปรับอุณหภูมิเข้าที่30นาทีค่อยดื่มถ้ากระหายมากก็ดื่มน้ำเปล่าที่ไม่แช่เย็นเอาไว้ในปากค่อยๆกลืนทีละคำจนหมดหรือค่อยๆจิบทีละคำอันนี้เป็น11ข้อห้ามของคนที่อายุ65ปีขึ้นไปควรรับรู้และในชีวิตประจำวันจะได้อายุยืนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานตลอดไปอันนี้ที่อเมริกานะครับเอามาสื่อให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันฝากเอาไว้นะครับน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินในช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเรื่องกรรมของการผิดศีลข้อที่1ตอนที่2เชิญรับฟังครับ
1: พี่เขยกับเมียทำอะไรไม่ถูกอะไม่สามารถจะเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะว่ามันกระทันหันแล้วมากันแบบมืดว้ามัวดินอย่างนี้ต่างให้ตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาจนลูกน้อยที่ถูกฝูงผึ้งรุมกัดต่อยช็อกตายอย่างน่าอนาถอยู่ในอู่แล้วฝูงผึ้งกลุ่มนั้นต่างก็บินขึ้นหนีไปมันน่าแปลกที่ฝูงผึ้งไม่ได้ทำอันตรายพี่เขยกับพี่สาวคุณประมวลเลยอันนี้คงจะเป็นบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับเหล่าผึ้งถึงได้ส่งผลแรงอาฆาตพยาบาทให้มาจองล้างจองผลาญเอาชีวิตกันอย่างนี้ทำให้เกิดความเศร้าสลดต่อครอบครัวของพี่เขยที่ต้องจดจำไปชั่วชีวิตนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่เขยก็เลิกกันหาผึ้งขายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิหลายปีมาแล้วครับที่จังหวัดชัยภูมินี่มีเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่คุณประมวลเล่าให้ฟังก็คิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคือในหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันได้ประมาณ3เดือนกว่าคนที่เป็นสามีชื่อในสำภรรยาชื่อนางแก้วชาวบ้านแถบนั้นโดยมากอาชีพทำไร่ทำนาทำไร่มันบ้างทำไร่ข้าวโพดบ้างแล้วก็สองสามีภรรยาคู่นี้ก็ทำไร่เหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไปนั่นแหละแต่สมัยก่อนโน้นการทำไร่ข้าวหรือว่าไร่ข้าวโพดเนี่ยต้องคอยระวังพวกสัตว์ป่าซึ่งคอยจะออกมากินเพราะสมัยนั้นสัตว์ป่ายังมีมากไม่เหมือนทุกวันนี้เพราะว่าสมัยนั้นคนยังไม่เยอะพวกสัตว์ป่าก็เลยมากกว่าคนแต่ทุกวันนี้อย่าว่าแต่สัตว์ป่าเลยแม้แต่ต้นไม้ก็ถูกคนเราตัดทำลายเสียจนจะหมดป่าอยู่แล้วต่อไปภายหน้าลูกหลานจะไม่รู้จักวัวควายว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเจริญยิ่งขึ้นไปแต่จิตใจคนเราไม่ได้เจริญตามไปด้วยเลยมีแต่ต่ำลงทุกวันก็เพราะคนเหล่านี้ไม่เคยรู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษนั่นเองไม่มีศีลธรรมประจำใจอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะขาดความยุติธรรมในจิตใจขาดความเมตตาปราณีต่อผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากคนเราทุกวันนี้การครองชีพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแล้วแต่การงานจะพาไป นายสำและนางแก้วนี่ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ได้ขึ้นไปทำไร่กับเพื่อนบ้านอยู่ที่นั่นการทำไร่ตรงนั้นต้องขึ้นไปทำมันบนภูเขาหรือว่าในป่าในดงคือไปจับจองที่ที่จะทำการเพาะปลูกแต่ว่าสถานที่ไม่เหมาะที่จะเป็นนาข้าวเพราะว่ามีทั้งหินทั้งดินปนกันอยู่ทั่วไปก็ทำให้เป็นนาปลูกข้าวไม่ได้นายสำและนางแก้วก็ช่วยกันปลูกข้าวไร่และปลูกข้าวโพดไว้ตามที่จับจองไว้เป็นจำนวนมากพอข้าวไร่และข้าวโพดกำลังออกดอกออกผลเต็มที่นายแก้วผู้เป็นภรรยาก็ท้องพอท้องแก่นายสำก็ให้นางแก้วภรรยาลงมาอยู่บ้านส่วนตัวเองก็ต้องเฝ้าไร่ข้าวแล้วก็ข้าวโพดเพราะว่าตอนนี้ข้าวโพดก็ใกล้สุกเต็มทีแล้วอีกไม่นานก็เก็บได้เมื่อข้าวไร่และข้าวโพดพอเก็บได้นายสำก็เก็บข้าวไร่และข้าวโพดลงมาส่งนางแก้วผู้เป็นภรรยาพร้อมกับมาดูว่าภรรยาของตัวใกล้คลอดหรือยังเมื่อนำข้าวและข้าวโพดมาส่งภรรยาเรียบร้อยแล้วก็กลับไปไร่เมื่อนายสำกลับมาถึงไร่ก็พบว่าข้าวและข้าวโพดของตัวถูกพวกลิงนี่ทั้งหักทั้งกินไปมากมายก็ทำให้นายสำนี่โกรธมากจึงคิดหาวิธีที่จะจับลิงพวกนี้มาลงโทษให้ได้และวิธีที่นายสำคิดได้ก็คือนำเอาตะข่ายหรือว่าบ่วงที่ชาวเขาเนี่ยชอบทำดักจับสัตว์เอาไปขึงไว้ในที่ต่างๆภายในไร่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งรอดูที่ต้นไม้คอยดูว่าลิงจะมาติดตะข่ายของตัวที่ทำไว้หรือเปล่าไม่นานพวกลิงก็มากินข้าวโพดของนายสำอีกเช่นเคยแต่หารู้ไม่ว่าเวลาเนี้ยภัยกำลังจะมาถึงตัวแล้วเมื่อนายสำเห็นอย่างนั้นก็รีบลงจากต้นไม้แล้วก็ไล่ลิงพวกนั้นให้ไปเข้าตะข่ายที่ตัวทำไว้คนอย่างนั้นด้วยสัญชาตญาณของความกลัวตายต่างก็วิ่งหนีกันยกใหญ่แต่ยังมีลิงน้อยตัวหนึ่งวิ่งไปชนเข้ากับตะข่ายที่นายสำทำไว้เมื่อนายสำเห็นอย่างนั้นก็พอใจเป็นอย่างมากที่ตัวสามารถจับลิงได้ด้วยความโกรธที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องบาปก็จับลิงตัวนั้นมาได้ก็ตีลิงน้อยตัวนั้นอย่างทารุณเมื่อตีลิงตัวนั้นจนแทบจะเดินไม่ได้แล้วนายสำก็ยังไม่สมใจในความแค้นก็ไปหาลวดมาเส้นหนึ่งแล้วก็มัดขาของลิงตัวนั้นทั้งสองข้างเอาไว้เจ้าลิงน้อยตัวนั้นหันหน้ามาจ้องมองนายสำเหมือนกับจะร้องขอความเห็นใจแต่ความโกรธมีที่ไหนไอ้ความสงสารมันก็จะหายไปจากตรงนั้นการมัดขาทั้งสองข้างด้วยเส้นลวดนั้นนายสำได้เว้นไว้ระหว่างว่างไว้พอที่ลิงจะก้าวเดินได้แต่ไม่สะดวกจากนั้นก็ไล่ลิงน้อยตัวนั้นให้วิ่งไปข้างหน้าแล้วตัวเองก็ถือไม้ไล่ตีเพราะความกลัวตายเจ้าลิงน้อยก็พยายามวิ่งขยโยกหนีเข้าป่าไปจนได้ต่อมาอีกไม่นานนางแก้วผู้เป็นภรรยาของนายสำจะคลอดลูกก็ให้คนไปตามให้นายสำลงมาดูอาการเมื่อลงมาถึงนางแก้วก็คลอดลูกออกมาแล้วแล้วก็รู้ข่าวว่านางแก้วผู้เป็นภรรยาได้คลอดลูกเป็นชายก็ดีใจรีบวิ่งขึ้นไปดูหน้าลูกชายแต่พอนายสำได้เห็นหน้าลูกชายของตัวก็ตกตะลึงพิสดูหน้าตาก็น่ารักดีครบอาการ32ทุกอย่างแต่ที่ข้อมือและข้อเท้าของเด็กมีรอยเหมือนถูกลวดมัดเป็นรอยกว้านไว้โดยรอบข้อมือและข้อเท้าผู้คนที่รู้ข่าวต่างก็มาดูกันแล้วต่างคนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามีแต่นายสำคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยเพราะรู้ดีกว่าใครว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะผลกรรมที่ตัวได้กระทำไว้กับลิงน้อยตัวนั้นจนตกมาถึงลูกซึ่งไม่รู้อีโนอีเนแต่ว่าเป็นผู้ได้รับผลกรรมที่พ่อได้ก่อไว้มันจะเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็พูดได้เลยนะครับว่าเป็นผลกรรมถึงได้ตอบสนองคนที่กระทำเอาไว้ถึงแม้จะไม่ได้ตอบสนองนายสำผู้เป็นพ่อก็ตามแต่ก็เป็นรอยบาปที่ตามติดหัวใจของนายสำไปตลอดชีวิตครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยท่านผู้ฟังถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองดื่มลองกินดูนะครับหลายท่านเคยกินเคยดื่มแล้วก็คงจะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงกินดีแล้วบอกต่อกับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก การบอกต่อสิ่งที่ดีๆนั้นเป็นกุศลของเราเองแล้วก็ถือว่าเขาก็ได้รับสิ่งดีๆจากเรากุศลนั้นก็จะย้อนกลับมาถึงเราถ้าเขากินแล้วดีขึ้นช่วงนี้เราไปฟังดูว่าสินค้าของเรามีจำหน่ายที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
1: ใครๆก็ต้องการความมั่นคงของชีวิตแต่มักไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงของชีวิตในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าชีวิตของเราจะมีความมั่นคงก็ต่อเมื่อประกอบไปด้วย 1. งานดี 2. เงินดี 3. ครอบครัวดี 4. สถานภาพดี 5. สุขภาพดีและ 6. มีจิตใจดีใครมีดีทั้ง6ประการนี้คนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรม

สุขกายสบายใจกับสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริ

0: ฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นเรื่องบาปหวังดีเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องซึ่งแม่ของคุณนิสาเล่าให้ฟังคุณนิสาบอกว่าแม่เกิดมาก็ลำบากแล้วไม่เคยสบายเลยตั้งแต่จำความได้เพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่ต้องดิ้นรนขวนขวายกระเสือกกระสนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวชาวนาก็จริงแต่ว่าไม่มีที่นาเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าที่นานั้นปู่ย่าตายายขายเอาเงินมากินมาใช้สมดแล้วและพวกเขาก็ชอบเล่นการพนันกันมากแม่เป็นพี่สาวคนโตมีน้องๆ3คนคนสุดท้องเป็นผู้ชายในบรรดาพี่น้องมีแม่คนเดียวที่หน้าตาดีผิวขาวเหมือนตาส่วนยายน่ะเป็นคนผิวค่อนข้างคล้ำหน้าตาก็ไม่ค่อยดีพอแม่แตกเนื้อสาวก็มีหนุ่มอยากจะได้ไปเป็นเมียก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ว่าแม่น่ะยังไม่อยากจะรีบร้อนมีครอบครัวแม่อยากจะอยู่เป็นสาวให้นานหน่อยแต่ยายสิยายเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้แม่รีบแต่งงานไปเสียยายก็มีเหตุผลของตัวเองว่าถ้าคนมาชอบมากๆแล้วไม่รีบแต่งไปเสียก็จะมีความเสื่อมเสียเข้ามาสู่นั่นก็คือจะต้องมีผู้ชายคนใดคนหนึ่งมันใช้วิธีการสกปรกฉุดคร่าเอาไปทำเมียแล้วจะเสียหายไปหมดยายก็บอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามันอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วมันก็จะใช้วิธีสกปรกว่างั้นแม่ได้ยินก็หวั่นใจอยู่ไม่ใช่น้อยพวกแม่สื่อหรือว่าเฒ่าแก่ก็มาสู่ขอกันหัวกระไดไม่แห้งแม้จะเป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าแม่มีความสวยอยู่มากก็มีคนอยากได้แม่บอกว่ายายพูดเกือบทุกวันละให้แม่แต่งงานไปเสียถ้าแม่แต่งงานแล้วน้องๆก็จะได้แต่งบ้างตอนนั้นแม่อายุ19ปีแล้วพวกน้องๆก็อายุไล่กันมาก็เป็นสาวกันแล้วแม่โดนยายกดดันมากๆเข้าก็ทนไม่ไหวจำใจยอมทำตามที่ยายต้องการทั้งที่ไม่ได้รักได้ชอบผู้ชายคนนั้นเลยเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่มาจากจังหวัดราชบุรีไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขามาก่อนแต่พอเห็นก็รู้ว่าเขาเป็นคนผิวคล้ำๆดำๆหน้าตาก็พอดูได้พอแต่งงานกันแล้วก็ยึดอาชีพค้าขายก็ช่วยกันค้าขายกันชีวิตคู่แรกๆก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหามากนักแต่พอนานๆวันเข้าก็อยู่กันอย่างไม่ค่อยจะลงรอยนักเนื่องจากแม่น่ะไม่ได้ชอบเขาเลยที่คนแก่ๆชอบพูดกันว่าอยู่กันไปก็รักกันไปเองอ่ะน่ะมันไม่ใช่ซะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ต้องเลิกกันเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาเอาลูกชายคนโตไปด้วยแต่พออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือแม่ก็ไปรับมาจะให้เรียนหนังสือแต่มาอยู่ได้ไม่นานพ่อเขาก็มารับตัวไปอีกคราวนี้ก็เลยไม่ได้ไปตามอีกแม่กลายเป็นแม่ไม้ที่ยังสวยแล้วก็ยังสาวอยู่มากอายุราวๆ30เท่านั้นตอนนั้นก็มีคนมาชอบแม่กันมากอีกแล้วกลายเป็นแม่ไม้เนื้อหอมมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่พ่อไม้แต่แม่เข็ดขยาดเสียแล้วก็เลยไม่สนใจใครเลยตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกสาว2คนไปด้วยอาชีพค้าขายแม่อยู่เป็นไม้อยู่ 2-3 ปีจนอยู่มาวันหนึ่งก็พบกับพ่อของคุณนิสาเนี่ยพ่อเป็นคนที่อื่นมาเจอแม่เข้าโดยบังเอิญมาซื้อของแล้วก็เกิดชอบแม่ก็แวะเวียนมาบ่อยจนแม่เกิดชอบพ่อต่อมาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เนื่องจากพ่อมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างก็ต้องเดินทางไปทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยนักนานๆกลับมาทีจนแม่มีลูก2คนคือพี่ชายกับคุณนิสาแม่ก็เลยมีลูกที่อยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนแล้วพวกพี่สาวของคุณนิสาโตๆกันแล้วก็ช่วยงานแม่ได้มากแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนมาบอกแม่ว่าพ่อน่ะเป็นผู้ชายที่มีเมียอยู่ก่อนแล้วมีลูกชายลูกหญิงเกิดกับเมียคนนั้นทั้ง4คนทีแรกแม่ก็ไม่เชื่อคิดว่าคนมาหลอกมาแกล้งพูดแต่แล้วแม่ก็สอบถามคนอื่นๆที่พอจะรู้จักพ่อจนแม่แน่ใจว่าข่าวที่คนมาบอกนั้นเป็นความจริงนับว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับแม่ก่อนที่จะตกลงปลงใจกันแม่ก็ได้ถามพ่อแล้วว่ามีเมียหรือยังพ่อก็ตอบว่าคนอย่างพ่อใครเขาจะอยากได้พอพ่อกลับมาบ้านเพื่อให้แน่ใจจริงๆแม่ก็ถามว่ามันยังไงกันแน่จริงหรือเปล่า พ่อยอมรับแม่ก็ถามว่าแล้วจะเอายังไงกันพ่อก็ตอบว่าก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำแม่ก็นึกเสียใจว่ามันสายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามีลูกด้วยกันก็ต้องปล่อยมันไปพ่อทำงานได้เงินแต่ว่าพ่อไม่ค่อยจะให้แม่นะไม่ช่วยเหลือกันเลยแม่ก็คิดมากก็พูดเรื่องนี้กับพ่อพ่อก็ตอบว่าพ่อก็ไม่มีในระยะแรกๆแม่เครียดมากและพ่อก็ยังพูดว่าแม่อยากได้แต่เงินนะเจอหน้าก็จะเอาแต่เงินพูดว่าอะไรต่างๆนานาจนแม่ต้องนอนร้องไห้แม่เป็นคนใจบุญชอบทำบุญแม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้พระที่แม่นับถือฟังท่านก็พูดให้สติแม่แม่ก็เริ่มคิดได้คิดว่านั่นเป็นกรรมที่แม่ได้ทำเอาไว้มันถึงตามมาสนองถ้าแม่ไม่ได้ทำมันก็คงจะไม่มีกรรมมาทำให้แม่เดือดเนื้อร้อนใจได้แม่ก็เลือกสนใจว่าพ่อจะให้เงินหรือไม่ให้ตั้งหน้าตั้งตาค้าขายเลี้ยงลูกๆไปแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนหนังสือลูกๆ ก็เลยไม่ได้เรียนเกินป.4มีคุณนิสาคนเดียวที่ได้เรียนมากหน่อยคือเรียนถึงม.ส.3คนที่ส่งเสียให้คุณนิสาได้เรียนก็คือพี่ชายช่วงนั้นเขาทำงานอยู่อู่ซ่อมรถยนต์เขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้เรียนก็อยากจะให้น้องได้เรียนต่อมาแม่กับพ่อก็เลิกกันพ่อก็หายไปไม่ไปมาหาสู่อีกเพื่อนๆของแม่ก็พูดกันว่าคนอย่างพ่อเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรหรอกแม่ก็มักจะพูดว่าอย่าไปว่าเขาเลยเขามีความจำเป็นและที่แม่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะกรรมเก่ามันตามมาให้แม่ได้ชดใช้วันหนึ่งมีคนกลั่นแกล้งให้แม่เสียชื่อใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายมันเกิดหลังจากที่แม่กับพ่อเลิกร้างกันไปแล้วแม่ก็กลับมาเป็นแม่ไม้เนื้อหอมอีกครั้งขนาดว่าในตอนนั้นแม่อายุตั้ง40กว่าแล้วแต่แม่ก็ยังแลดูดีเอามากๆในช่วงนั้นก็มีผู้ชายมาชอบแม่ทีเดียว3คนนี่เอาที่มาชอบอย่างจริงจังนะส่วนพวกที่มาบ้างไม่มาบ้างนั่นก็มีอีกหลายคนแม่ก็บอกว่าแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้ชายพวกนี้ถึงได้ชอบแม่กันนักก็มีคนอิจฉาริษยาแม่กันเกิดมันไส้กันไปทั้งตลาดแต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่จริงจังนักมีบางคนเท่านั้นที่จงเกลียดจงชังแม่เพราะว่าเกลียดแม่มาตั้งแต่ที่แม่เป็นแม่ไม้ครั้งก่อนโน้นแล้ว
0: ครับนั่นก็คือเรื่องบาปหวังดีจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อบาปหวังดีนะท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดในตลอดปี2ปีมานี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆช่วงนี้ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ออกไปเยี่ยมท่านผู้ฟังไม่ได้ไปต่างจังหวัดอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเป็นเด็กดีแต่ก่อนนี่จะตะเวนไปทุกจังหวัดไปทุกที่ไปพูดไปคุยไปถามแต่ตอนนี้จะยังไม่ไปยังไม่ไปสัมภาษณ์ไปพูดไปคุยกับใครอาจจะมีโทรคุยบ้างนะครับถ้าได้ไปแล้วก็จะบอกแต่ตั้งใจนะครับโควิดหายก็จะไปเยี่ยมไปเยือนพ่อแม่ท่านผู้มีเกียรติผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดที่กินดีใช้ดีนะครับมีโอกาสก็จะออกไปเยี่ยมไปคุยด้วยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาริน360บาทผมเชื่อว่าไม่แพงจนเกินไปไม่ทำให้เราจนท่านผู้ฟังแต่อาจจะทำให้เราสุขภาพดีได้ลองดูนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 5555ทวนซ้ำ092 104 55 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังเรื่องราวบาปหวังดีตอนที่2กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แม่ไม่ยอมเอ่ยว่าเป็นใครแต่แม่เล่าว่าผัวของผู้หญิงคนนั้นน่ะมาชอบแม่ความจริงก็คือผู้ชายคนนี้ชอบแม่มาตั้งแต่สมัยเมื่อแม่ยังเป็นม่ายครั้งแรกนั้นแล้วในตอนนั้นเขายังเป็นหนุ่มไม่มีเมียแต่พอแม่ตกลงปลงใจกับพ่อเขาก็ผิดหวังมากก็เลยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแต่พอแม่เป็นม่ายอีกครั้งเขาก็มักจะมาคุยกับแม่ทำให้เมียของเขาเกิดความหวาดระแวงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันมันเป็นแค่ความหวังดีที่เขามีต่อแม่สำหรับตัวแม่หลังจากเลิกกับพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดจะยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ปล่อยข่าวว่าแม่จะแย่งผัวว่าแม่น่ะเป็นผู้หญิงสำส่อนแพทย์สยาจ้องแต่จะเอาผัวชาวบ้านขาดผู้ชายไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม่ก็บอกคนที่ไม่เข้าใจแม่ว่าให้ดูกันไปก็แล้วกันว่าแม่จะเป็นอย่างไรถึงกับมีเรื่องมีราวแม่ค้าคนนั้นไปพูดกับคนที่ให้แม่เช่าร้านให้ไล่แม่ออกไปขายที่อื่นเจ้าของก็บ้าจี้ไล่แม่ออกไปให้ไปหาที่ขายเอาเองแม่ก็จำต้องย้ายร้านไปพอแม่ไปเช่าอีกร้านผู้หญิงคนนั้นก็กลั่นแกล้งแม่อีกไปพูดปั่นหูให้เจ้าของแม่ไล่ไปอีกแม่โดนไล่ออกจากร้านไม่ให้เช่าหลายครั้งแม่ก็เลยต้องย้ายร้านบ่อยๆทำให้ลูกค้าของแม่มึนงงหาร้านแม่ไม่เจอกระทบกับการค้าขายของแม่มากย้ายร้านหลายครั้งแต่ก็วนเวียนอยู่ในตลาดนั่นแหละตลอดเวลาแม่ทำมาค้าขายตลอดไม่เคยได้หยุดเลยคุณนิสาเห็นแม่ค้าขายทุกวันซื้อของเอามาขายในร้านได้กำไรไม่มากแต่แม่ก็ทำสินค้ามีหลายอย่างแม้แต่ผักและผลไม้ต่างๆแม่ก็ซื้อจากชาวบ้านเอามาขายมีบางคนซื้อของเงินเชื่อไปแล้วก็หลบหน้าไม่เข้าร้านอีกแม่เจอที่ไหนก็จะถามลูกค้าก็ว่าแล้วจะเอาไปให้วันนี้ไม่ได้เอาตังค์ติดตัวมาแม่น่ะเจออย่างนี้เยอะเพราะแม่เป็นคนใจดียอมให้ลูกค้าเชื่อของเพราะเห็นว่าคุ้นเคยกันอยู่จะไม่ให้เชื่อก็เกรงลูกค้าจะว่าเอาบางรายทวงได้บางรายก็ไม่ให้ทำไม่รู้ไม่ชี้มีบางคนกลับย้อนถามแม่ว่าฉันไปเป็นหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็มีด้วยแม่มักจะเจอกับเรื่องที่ทำให้แม่ต้องขาดทุนสูญเงินอยู่เรื่อยวันหนึ่งแม่โดนเขาโกงรายนี้หนักคนที่ทำกับแม่ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้านะเห็นหน้าเห็นตากันก็เพื่อนแม่นั่นเองที่แม่เคยช่วยเหลือมาก่อนด้วยซ้ำก็ยังทำกับแม่ได้มาขอยืมเงินแม่ 20,000 แม่ไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นเงินเก็บของแม่ก็เก็บเอาไว้ทำทุนและเผื่อว่าตัวเองหรือว่าลูกๆเกิดเจ็บป่วยอย่างปัจจุบันทันด่วนจะได้เอาออกมาใช้แม่มีอยู่แค่ 8,000 อดออมเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดชีวิตพอบอกไปเพื่อนก็ว่างั้นก็เอามายืมก่อนเถอะ 8,000 ก็ 8,000 เหตุที่เพื่อนรักของแม่มายืมเงินก็เพราะว่าผัวของเพื่อนคนนั้นไปก่อเรื่องต่ำช้าสามัญโดนเขาเรียกค่าเสียหายก็ต้องให้เขาแต่เกิดไม่มีเงินก็ต้องหาเงินก็มาขอยืมแม่แม่มี 8,000 เก็บกะเอาไว้ใช้ยามจำเป็นแต่เพื่อนจะเอาไปหมดแม่ก็บอกว่าให้ได้แค่ 5,000 เพื่อนก็อ้อนวอนอ้างความเป็นเพื่อนบอกว่าจะรีบใช้คืนให้เร็วที่สุดเลยในที่สุดแม่ก็ใจอ่อนเพราะเห็นว่าเพื่อนรักกันมานานสนิทกันมากให้ยืมไปแล้ววันเวลาผ่านไปเพื่อนก็ไม่ใช้หนี้สักทีเจอหน้ากันถามดูเพื่อนก็พูดผัดผ่อนไปเรื่อยเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่ว่าไม่เคยได้คืนเลยจนผ่านไปเป็นปีก็ยังไม่ได้ใช้คืนให้แม่แม่เสียดายเงินจำนวนนั้นมากอดออมแทบตายจนมีเงินเก็บแต่ต้องมาเสียไปแม่ก็พยายามทวงเพื่อนอยู่ตลอดเพื่อนก็เอาแต่สายหน้าบอกไม่มีหนักเข้าเพื่อนก็บอกว่ามีเมื่อไหร่ก็ใช้เองแหละอย่ามาทวงมากนักเลยรำคาญแถมยังข่มขู่ว่าขืนทวงมากๆเดี๋ยวจะให้ผัวมาตบนะแม่ก็นึกสงสารตัวเองที่เสียรู้เพื่อนสมัยนั้นเงิน 8,000 มีค่ามากมายเหลือเกินปรากฏว่าเงิน 8,000 นั้นก็สูญไปไม่ได้คืนเลยสักบาทแล้วก็เสียเพื่อนอีกคนนึงแม่ก็บ่นเสียดายเพราะเพื่อนเคยเป็นคนดีไม่คิดว่าจะกลายเป็นอย่างนั้นไปได้ แม่ว่านั่นก็เป็นเพราะเขาไม่มีเงินจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะผัวของนางก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าผัวของนางน่ะเป็นคนไม่ค่อยจะดีนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแม่บอกไม่น่าเอามาทำผัวเลยแต่แม่ก็พูดมากไปได้เพราะว่าตัวแม่เองก็ใช่ว่าจะได้สามีที่ดีกรรมตามผจญแม่ไม่รู้จักจบสิ้นอยู่มาวันหนึ่งแม่โดนขโมยลักของในร้านไปคนเอาของไปเกือบหมดร้านแล้วก็หาตัวคนเอาไปไม่ได้ซะอีกด้วยแม่คิดว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันระหว่างพวกแม่ค้าด้วยกันเองของนั้นก็สูญไปอีกจับมือใครดมไม่ได้ต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับแม่มันก็ยังเกิดขึ้นจนได้มันเป็นเหตุร้ายทางน้ำคือแม่ไปซื้อของกลับมาหาพรขึ้นเรือขณะก้าวนี่ปรากฏว่าเรือก็ห่างจากโป๊ะแม่ก็ก้าวพลาดหล่นน้ำตูมตัวแม่ตกลงไปในน้ำพร้อมด้วยหาบเรือที่ห่างออกไปพอแม่หล่นลงไปในน้ำแล้วมันก็กลับเทียบเข้าหาโป๊ะอีกร่างของแม่จมลงไปในน้ำไม่มีช่องให้แม่โผล่ขึ้นมาได้เลยคนก็ร้องเอะอะกันแต่ไม่รู้จะช่วยแม่ได้ยังไงไม่มีใครกระโดดน้ำลงไปช่วยแม่ก็นึกว่าแม่จะตายเสียแล้วดีแต่ว่ามีสติอยู่เพราะนึกถึงคุณพระคุณเจ้ากินน้ำก็ไปเต็มท้องสำลักน้ำมุดลอดท้องเรือไปโผล่อีกด้านนึงพอแม่โผล่ขึ้นมาคนก็ช่วยกันดึงตัวแม่ขึ้นเรือแม่รอดตายมาได้แม่ต้องรีบทำบุญตัวเองเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระในวันรุ่งขึ้นนั้นเลยแม่บอกว่าถ้าคุณพระคุณเจ้าไม่คุ้มครองแม่ก็คงหมดลมหายใจไปแล้วถ้ามีคนทำให้แม่เดือดร้อนหรือว่าเมื่อแม่มีความทุกข์แม่ก็จะคิดว่ามันเป็นกรรมที่ตามมาสนองให้แม่ได้ชดใช้และเมื่อใช้กรรมนั้นหมดแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็จะหมดไปเหมือนกับว่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้หนี้หมดแล้วก็จบกันแม่ทำมาหากินจนแก่เป็นแม่ค้าไม่เคยเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเลยก็ไม่รู้ว่าชีวิตของแม่นี่จะต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนเกิดความทุกข์ยากลำบากอะไรอีกหรือเปล่าเพราะชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรมครับไม่มีใครลิขิตได้กรรมเท่านั้นที่เป็นผู้ลิขิตกรรมมุนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
2: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับสมัยตอนเด็กๆนี่ผมเคยโดนครูถามนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจนะเพื่อนๆบอกบางคนก็อยากเป็นทหารบางคนก็อยากเป็นหมอนะเพื่อนๆโดนครูถามท่านฟังก็คงอาจจะเคยโดนเหมือนกันโดนพ่อแม่ถามโดนครูถามพอโตขึ้นเนี่ยตอนแรกก็ว่าอยากเป็นตำรวจโตขึ้นอ้าวอยากบวชพระอ้าวโตขึ้นอ้าวอยากเป็นนักการเมืองโตขึ้นอยากเป็นคนรวยรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ไปเรื่อยๆถามว่าเป็นอะไรดีที่สุดฟังนิทานเรื่องนี้กับท่านผู้ฟังมีกบฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันเช้ากบมันก็นึกในใจอยากเกิดเป็นพระเป็นพระนี่สบายดีนะมีคนถวายอาหารให้กินทุกวันทีนี้พอพระฉันเสร็จพระท่านก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัดนั้นก็กินอย่างอร่อยอร่อยนะครับท่าทางมีความสุขมากตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดเพราะว่าดูแล้วนี่เด็กวัดนี่สบายกว่าพระมันเห็นเด็กวัดหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้สบายกว่าเยอะเลยทีนี้พอเด็กวัดกินข้าวเสร็จก็โกยเศษอาหารที่เหลือทั้งหมดไปให้หมาในวัดกินแล้วเด็กวัดทุกคนก็พากันไปช่วยเก็บกวาดศาลาล้างถ้วยล้างจานเช็ดกระโถนพอถึงตอนนี้ปั๊บนี่กบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดดีกว่าหมาวัดไม่ต้องล้างจานเด็กวัดต้องล้างจานต้องถูศาลากินแล้วก็ไม่ได้พักเลยเป็นหมาเนี่ยน่าจะสบายกว่าทีนี้พอหมาวัดกินอาหารเสร็จมันก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงแมงวันก็บินมาตอมมากินเศษอาหารนะครับที่ติดต่อจากหมาพอถึงตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอีกแล้วไม่อยากเป็นหมาแล้วอยากเกิดเป็นแมงวันเพราะสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลย
3: นะไม่ต้องไปเฝ้าไม่ต้องไปคอยเห่าไม่ต้องไปประจำการน้ำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำลังคิดเพลินอยู่นั้นพอดีก็หันมาเห็นแมงวันตัวหนึ่งบินมาใกล้ๆมันก็ใช้ลิ้นตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัวเองกินโดยสัญชาตญาณพอถึงตอนนี้กบก็บรรลุธรรมแล้วครับท่านผู้ฟังจึงคิดได้ว่าเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลยครับท่านผู้ฟังครับอยากเกิดเป็นอะไรก็เป็นได้อยากได้ต้องการได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวของเราเองมีหลักมีการนะครับอย่าให้คนอื่นมาคอยจูงคอยชักเรานะครับอันนี้สำคัญที่สุดมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังมีพ่อลูกสองคนพักอาศัยอยู่ในชนบทวันหนึ่งจะเอาลาไปขายในเมืองสองคนพ่อลูกจึงได้ขี่ลาไปด้วยกันพอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดว่าโอ้โหมนุษย์สองคนเนี่ยช่างไม่มีน้ำใจใจดำจริงๆลาตัวนิดเดียวนี่ดันขึ้นไปขี่ได้ตั้งสองคนไม่มีน้ำใจสงสารสัตว์บ้างเลยสองพ่อลูกพอได้ยินเช่นนั้นก็จึงให้ลูกขี่คนเดียวพ่อก็เดินจูงไปเมื่อเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดบอกเด็กอะไรช่างใจดำเหลือเกินปล่อยให้คนแก่จูงอยู่ได้เด็กควรเป็นคนจูงให้คนแก่ถือขี่ถึงจะถูกสองพ่อลูกเมื่อได้ยินฉะนั้นก็จึงให้ลูกลงจูงพ่อก็ขึ้นไปขี่เองพอเดินไปอีกสักพักหนึ่งก็ได้ยินคนที่ผ่านมาพูดว่าเป็นผู้ใหญ่หัวงอกหรือเปล่าเอาเปรียบเด็กช่างไม่ละอายแก่ใจปล่อยให้เด็กเดินจูงลาให้ขี่อยู่ได้สองคนพ่อลูกคิดไม่ตกว่าจะเอายังไงดีพ่อขี่ลูกจูงเขาก็ว่าลูกขี่พ่อจูงเขาก็ว่าขี่สองคนเขาก็ว่าเจ็บใจนักนะอย่าขี่มันเลยสองพ่อลูกจูงลาไปด้วยกันเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินคนข้างทางที่ผ่านมาพูดอีกว่าไอ้สองคนนี่มันช่างโง่จริงๆมีลาทั้งตัวไม่รู้จักขี่มันอย่างนี้แล้วสู้ช่วยแบกลาไปไม่ดีกว่าหรือว่าไปงั้นสองพ่อลูกพอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผลที่สุดก็คือต้องแบกลาเข้าเมืองนะครับนี่เป็นนิทานกับท่านผู้ฟังนะครับคือนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานแต่ว่ามันก็มีคติของมันนะครับคนที่ทำอะไรแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองฟังคนโน้นทีฟังคนนี้ทีมันก็เหมือนมีลาทั้งตัวไม่มีปัญญาขี่ต้องแบกลาเข้าเมืองเหมือนสองพ่อลูกนี้นะครับอย่างนั้นฉะนั้นก็เราอย่าให้การวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมาทำให้เราขาดความมั่นใจใครวิจารณ์มาเราก็ฟังหูไว้หูนะครับพิจารณาดูไม่ถึงกับเชื่อ 100% แต่อย่าปฏิเสธนะครับให้เราพิจารณาใช้ปัญญาตรองดูว่าควรหรือไม่ควรถ้าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกแล้วก็ดีแล้วถูกแล้วเราก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ดีเขาติงมาแล้วมันไม่ดีเราพิจารณาดูแล้วมันไม่ดีจริงๆเราก็ควรหาทางปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้งานนั้นดีขึ้นนะครับและที่สำคัญคืออย่าท้อแท้เพียงคำพูดของคนอื่นไม่กี่คำบางครั้งเขาก็ไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเท่าไหร่นักนี่ก็คือความเป็นตัวของตัวเอง

ท่านผู้ฟังที่รักครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่ประเทศอเมริกาชื่อว่าคาร์ลพิเลโมซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกันที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปเกินกว่า 1,200 คนคือคำถามนั่นน่ะคำถามเด็ดมันอยู่ที่ว่าจากประสบการณ์ชั่วชีวิตคุณเนี่ยอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกหลานนะครับผมก็จะถามท่านผู้ฟังไปด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ผู้ฟังจะตอบจะตรงกับที่ชาวอเมริกาเขาตอบไหมครับเมื่อเขาถามเสร็จแล้วนี่เขาก็นำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อ30 Lessons for Living ก็คือ30บทสำหรับการดำรงชีวิตแต่เขาได้คัดเลือกบทเรียนที่สำคัญ10ประการที่โดดเด่นเอาไว้โดยบทเรียนทั้ง10ประการนั้นประกอบด้วยคำตอบนะครับ10ประการที่สำคัญคือ1ให้เลือกอาชีพโดยดูจากความต้องการภายในมากกว่าผลตอบแทนด้านการเงินโดยบรรดาผู้สูงวัยกล่าวว่าความผิดพลาดในการเลือกอาชีพของเขาก็คือการเลือกอาชีพโดยดูจากผลตอบแทนมากกว่าสิ่งที่ชอบและคุณค่าของอาชีพอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2ให้ปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนกับต้องใช้งานไปอีก100ปีโดยให้ลดละเลิกพฤติกรรมที่ทำร้ายร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่ดีหรือไม่ออกกำลังกายพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตในฉับพลันแต่ทำให้เราเกิดความทรมานเมื่อสูงวัยข้อที่3ตอบตกลงต่อโอกาสที่เข้ามาโดยเมื่อมีโอกาสหรือความท้าทายเข้ามาต้องอย่าปฏิเสธครับเพราะส่วนใหญ่มักจะมาเสียใจหรือเสียดายในภายหลังข้อที่4เลือกคู่ด้วยความระมัดระวังอย่ารีบร้อนตัดสินใจใช้เวลาในการดูและทำความรู้จักคนที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่ารีบด่วนตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งอย่างถ่องแท้ข้อที่5ให้เที่ยวให้มากเข้าไว้เมื่อมีโอกาสให้เดินทางคนสูงวัยส่วนใหญ่จะมองย้อนกลับมายังโอกาสต่างๆที่ได้ท่องเที่ยวเดินทางและมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและคุณค่ามีคุณค่าที่สุดของชีวิตเลยทีเดียวข้อที่6ให้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเนื่องจากเรามักจะเสียใจและเสียดายว่าไม่ได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดกับหลายๆคนเมื่อมีโอกาสเราจะมีโอกาสแสดงความรู้สึกที่แท้จริงต่อผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่ออีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละครับอย่ารอให้เขาตายไปข้อที่7เวลาเป็นของมีค่าชีวิตของเรานั้นแสนสั้นแต่ไม่ใช่ให้มานั่งเศร้าแต่ให้เราทำในสิ่งที่สำคัญและมีค่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากยิ่งอายุเรามากขึ้นเราจะพบว่าเวลายิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วขึ้นข้อที่8ความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกเองไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขต่างๆคำแนะนำหนึ่งก็คือจงรับผิดชอบต่อความสุขของเราเองตลอดชีวิตของเราข้อที่9การใช้เวลามานั่งกังวลต่อสิ่งต่างๆนั้นเป็นการเสียเวลาดังนั้นให้หยุดกังวลครับหรือไม่ก็พยายามลดความกังวลลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับคิดเล็กอย่าคิดใหญ่ค่อยๆซึมซับสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเราและมีความหมายครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์10ข้อที่เขาได้ไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกามากกว่า 1,200 คนที่มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปและท่านผู้ฟังนะครับมีคิดตรงใจไว้บ้างหรือเปล่า

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงช่วยเหยื่อแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกทารุณสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกุมผู้ต้องหา2รายบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122ช่วยเหลือมารดาสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีซึ่งถูกหลอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยแต่เมื่อพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วกลับถูกบังคับให้ตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งยังยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ความร้อนจากช้อนนอนไฟนาบตามร่างกายนอกจากนี้ยังเข้าช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง 11-18 ปีและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก1หลังในบริเวณใกล้เคียงพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีนายกรัฐมนตรียืนยันกินข้าวร่วมพรรคเพื่อไทยไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติโดยไม่ได้หารือประเด็นพิเศษเพียงกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อชี้แจงประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงส่วนการขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินระบุว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนและต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานมาส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายนายอนุทินยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถูกถามว่าเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานตามตัวที่วัดหรือ KPI หรือไม่นายอนุทินตอบว่าอะไรทำนองนั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ประธานกรรมาธิการปปช.โต้อดีตปลัดมหาดไทยแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นมีมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกิดกุญยวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณี

0: ที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นายอัศพลสันไรภพ ส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงแต่ในฐานะกรรมการปปช.ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงที่ท่านไม่ได้พูดเพราะอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ลงมือเปิดแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ก่อตัวมาอย่างยาวนานและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขทีโออาร์ให้รัดกุมและให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มข้นขึ้นและขณะนี้ยืนยันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 6,000 คนการนำคนผิดมารับโทษต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างรอบคอบตามกฎหมายไม่มีการปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือจบด้วยการคืนเงินกันเองและต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามอยู่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เย็นของวันอังคารนะครับ13ตุลาคม2569นะครับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กรวมถึงทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเราอยู่พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรยากาศที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับต่างก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านานนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะครับ13ตุลาคมของทุกปีได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่ามีความสำคัญแล้วก็สร้างความโศกเศร้าอย่างที่สุดเลยทีเดียวแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราจำกันได้นะครับพี่กิ๊กย้อนกลับไปในปี2559นะครับในวันที่13ตุลาคมในปีนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยมีความโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเองครับ
0: ค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งมีความหมายเป็นมงคลว่าวันที่ระลึกถึงมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่โดยรัฐบาลเองค่ะก็มีมติกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ครับซึ่งความสำคัญของวันที่13ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่วันแห่งความอาลัยนะครับแต่ยังเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้หัวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดการครองราช70ปีของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาสามารถเดินทางนะครับไปยังทุกพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเสด็จพระราชดำเนินทุกพื้นที่ไหนนะครับที่พระองค์ญาตราหรือว่าเสด็จพระดำเนินไปไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยแล้วก็เจริญงอกงามนะครับซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยกว่า 4,000 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับดินแล้วก็โครงการที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนคนไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือโครงการฝนหลวงโครงการแกล้งดินนะครับแล้วก็การสร้างเขื่อนรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ
0: ในวันนวมินทรมหาราชทุกปีนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วราชอาณาจักรรวมถึงในต่างประเทศค่ะจะร่วมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกประกอบด้วยพิธีตำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์อุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสนามม้านางเลิ้มเดิมนะคะพิธีเจริญจิตตภาวนาและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อส่งต่อคำสอนและพระราชปณิธานไปสู่คนรุ่นหลังนั่นเองค่ะกล่าวได้ว่าวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันที่เตือนใจให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงความรักความผูกพันและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนอีกทั้งยังเป็นวันแห่งการหลอมรวมพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานนำหลักธรรมคำสอนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองและผาสุกสืบไปอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ทางรายการนะคะได้จัดทำรายงานพิเศษขึ้นมา1ชิ้นนะคะโดยคุณณัฐฐาจันทรังสีหรือพี่แบงค์ของเรานั่นเองค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยะเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

0: และนี่ก็คือรายงานพิเศษนะครับที่เราได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับนอกเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติพี่กิ๊กนะครับได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริอย่างเช่นโครงการฝนหลวงนะครับไปใช้ในประเทศของเขาด้วยนานาประเทศนะคุณผู้ฟังที่แก้ไขปัญหาเรื่องของฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็ได้แนวพระราชดำริโครงการฝนหลวงของพระองค์ไปแก้ไขปัญหาซึ่งก็ทำให้ประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อทั้งคนไทยและมวลมนุษยชาติโดยแท้จริงนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ก็จัดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์89รูปนะครับมีการถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับแล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงพิธีสวดพระพุทธมนต์ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรที่ทำงานด้านเอดนะคะร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34ค่ะโดยในปีนี้นะคะนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ค่ะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยสามารถส่งผลงานภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813996121 0813996121ค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกันนะคะ
0: ครับซึ่งงานเทียนสองใจเนี่ยก็จัดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่34แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับสังคมนะครับลดการตีตราในเรื่องของผู้ป่วย HIV นะครับณปัจจุบันนี้โลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นพี่กิ๊ก
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวิทยาการการรักษาเนี่ยก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับผู้ที่เป็น HIV นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นเอดก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยนะครับตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็การรักษาที่แพทย์ได้มีการดูแลเนี่ยดังนั้นทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันนะครับการเหยียดการตีตาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้วแล้วก็ถ้ามาเป็นในยุคปัจจุบันเนี้ยคนก็จะมองคนที่เหยียดนั่นแหละว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับในเรื่องของพรกฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในประเด็นนี้นะครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานนะครับส่วนจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังนะครับออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569จนถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการ2570ขออภัยคุณผู้ฟังครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้จริงๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราสามารถที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาได้นะพี่กิ๊กนะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต้องสงสัยสิ่งผิดกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งวัตถุต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งกันได้นะคะก็เรียกได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้เราค่ะ
0: ครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับลูกหลานของเรานี่แหละ ใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขนะบางทีไปโรงเรียนต่างๆจะไปไหนมาไหนพี่น้องประชาชนจะไปประกอบอาชีพเนี่ยนะเราได้เห็นระเบิดไปวางไว้อยู่ในสวนยางมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ทำงานเต็มที่แหละ แต่คราวนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราร่วมกันป้องกันหรือว่าเราร่วมกันให้เบาะแสที่มันไม่ชอบมาพากลกับเจ้าหน้าที่ได้ก็จะได้เป็นการป้องกันพื้นที
1: ่
0: ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่าคุณผู้ฟังครับนิทานภาษาอังกฤษที่จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: เ กุ้งกิ้ง hair stinks
5: เรื่องกุ้งกิ้งหัวเหม็น

0: There was a lively child who always smiled for her well-being. She was active and tender. Everyone called her Little Gungking.
1: Gungking ตัวกลมแก้มใสเบิกบานสุขใจร่าเริงนักหนา Gungking อารมณ์ดีดียิ้มได้ทุกทีตลอดเวลา
0: She loved changing her hairstyles. The bangs design was really cool. Pigtails with bows were great. And spiky hair was wonderful.
1: กุ้งกิ้งเปลี่ยนทรงผมใหม่บางวันก็ไว้ผมทรงหน้าม้าหรือลองมัดจุกเท่ดีบางวันลองหวีผมชี้ขึ้นฟ้า
0: Putting too much gel on her hair, she didn't care that it smeared messily. Spraying talcum powder all over it, disguising herself as an old lady.
1: ใส่เจลจนผมเหนียวเหนอะหัวหูเลอะเทอะลามไปถึงหน้าแล้วเอาแป้งขาวโรยหัวชอบเล่นปลอมตัวเป็นคนชรา
0: At the end of the day, her hair stank. Her mom complained, "What have you done? Go quickly, wash your hair, please." But Gungking pretended to, and instead went on having fun.
1: ตกเย็นกลิ่นผมเหม็นตุเลยโดนแม่ดุว่าทำอะไรมารีบไปสระผมเร็วไวกุ้งกิ๋งเฉ๋ใช้ขอเล่นอีกนิดหน่อยนะ

0: Many days passed by. She wondered why it was so irritating.
1: เวลาผ่านไปหลายวันกุ้งกิ้งทนคันไม่ไหวแล้วนะ
0: From her neck, face, ears to the top of her head, she couldn't stop scratching and scratching.
1: ยุบยุบยิบยิบแปลกแปลกเกาหัวแกรกแกรกตลอดเวลา
0: At school, her friends noticed. Gung King kept scratching her stinky head.
1: เพื่อนเห็นกุ้งกิ้งเปลี่ยนไปเกาหัวอยู่ได้แถมเหม็นหนักหนา
0: You've got head lice, haven't you? Said the gang. Run away from Gung King. Run away from the lice too.
1: กุ้งกิ้งเป็นเหาหรือเปล่าหนีเร็วพวกเราเดี๋ยวเหาตามมา
0: Home in the evening, she went running and playing on the ground, jumping, swaying and hopping. Without watching, she slipped and fell down.
1: จนเย็นกลับถึงบ้านทันใดกุ้งกิ้งออกไปวิ่งเล่นดีกว่ากระโดดโลดเต้นสนุกจังไม่ทันระวังลื่นล้มถลา
0: Ribbit, ribbit. A frog made the joyful sound while bouncing up and down on her head.
1: Op, op. เสียงกบร้องดังโดดเด้งดึงดังขึ้นหัวขึ้นหน้า
0: Ah! She screamed, shooing off the frog since she was so afraid.
1: กุ้งกิ้งร้องจักดังลั่นมือปัดพลวันกระโดดไปมา
0: The little frog jumped away. Then Gung King headed home immediately and washed her hair with care. She thought, that frog is so yucky.
1: กบน้อยกระโดดเด้งหนีกุ้งกิ้งวิ่งรีบกลับบ้านดีกว่าสระผมสะอาดด่วนจีอีกบอีขยะขยงจริงหนา

0: next morning, Gungging looked so bright, with cleaner hair and its smell was right. No more stinky hair, no more itches. She was smiling, joining with the other kids.
1: รุ่งเช้าหน้าตาผ่องใสผมหอมชื่นใจสบายหัวแล้วจ้าหายคันหายเหม็นเสียทีผองเพื่อนไม่หนีกุ๋งกิ๋งยิ้มร่า
0: She soon realized that it's good to keep her hair clean. Washing it regularly makes for a happy life. Come smell my hair. It's clean and really nice.
1: กุ๋งกิ๋งคิดได้ทันใดตั้งแต่นี้ไปสระผมดีกว่าสระผมแล้วสะอาดดีลองดมดูสิผมหอมด้วยจ้า

0: Gungking's hair stinks. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Lively. L-I-V-E-L-Y. Lively. Lively.
1: สดใสสนุกสนานร่าเริง
0: Bangs. B-A-N-G-S Bangs Bangs
1: ผมหน้าม้า
0: Pigtail P-I-G-T-A-I-L Pigtail Pigtail
1: ผมเปียหางเปีย
0: Messily M-E-S-S-ILly messily messily
1: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
0: complain c o m p l a i n complain complain
1: บ่นดุว่า
0: scratchS C R A T C H scratch scratch
1: เกาขวน
0: lice L I C E lice lice
1: หาวแมลงปรสิตเล็กๆที่อยู่บนคนและสัตว
0: ์ slipS L I P slip slip
1: ลื่นถลายก้าวพลาด
0: bounce B O U N C E B O U N C E bounce
1: เด้งกระโดดโลดเต้น
0: run away R U N A W A Y run away run away
1: วิ่งหนีหนี

0: King's Hair Stinks. Story by Monrudi Dongloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Paisan. In English by Chula Bin Abdullah. Published by Happy Kids Publishing. And read by Dwayne Bridges.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลลาสำนักพิมพ์แฮปปี้คิสเล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒนสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ lively L-I-V-E-L-Y lively lively
0: สดใสสนุกสนานร่าเริง
1: Bangs, B-A-N-G-S, bangs, bangs.
0: ผมหน้าม้า
1: Pigtail, P-I-G-T-A-I-L, pigtail, pigtail.
0: ผมเปียหางเปีย
1: Messily, M-E.S-S-I-L-Y Messily Messily
0: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
1: Complain C-O-M-P-L-A-I-N Complain Complain
0: บ่นดุว่า
1: scratch s c r a t c h scratch scratch
0: เกาข่วน
1: lice l i c e lice lice
0: หาวแมลงปรสิตเล็กๆที่อยู่บนคนและสัตว
1: ์ slipS L I P slip slip
0: ลื่นถลายก้าวพลาด
1: bounce B O U N C E B O U N C E bounce
0: เด้งกระโดดโลดเต้น
1: run away R U N A W A Y run away run away
0: วิ่งหนีหนี

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงา
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ปภ.กันบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์ฝนตกหนักเขาก็มีการแจ้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่าแทบจะเกือบทั่วประเทศเลย53จังหวัดนะพี่กิ๊กเกินครึ่งนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือฝนตกหนักก็ยาวไปจนถึงช่วงวันที่13ตุลาคมเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะจะมี5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดด้วยกันค่ะมีที่จังหวัดชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของภาคกลาง25จังหวัดมีที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการค่ะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้มีที่ไหนบ้างนะคะพี่แบงค์
0: ครับภาคใต้ก็14จังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วเนี่ยบริเวณที่ฝนตกเนี่ยคลื่นลมทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันมันมีกำลังแรงขึ้นคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยปภ.เขาก็มีการแจ้งประสานไปก่อนหน้านี้นะครับให้ทุกจังหวัดเสี่ยงติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดที่จะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยนะครับให้เร่งระบายน้ำออกอย่างเต็มที่แล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติล่ะครับพี่กิ๊กครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำตกถ้ำลอดต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็ต้องปฏิบัติตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ไปเล่นจุดนี้นะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตราย
0: ฝืนได้ไหมอย่างนี้
1: ไม่ได
0: ้
1: เขาห้ามแล้วก็คือไม่ได้นะคะไม่ใช่ไปฝืนเล่นแล้วถ้าคุณฝืนเล่นไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบไปเขาเรียกว่านะกระทบไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วย
0: มันหลาย
1: อย่างอ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเขาแจ้งเตือนอะไรเนี่ยก็ให้ฟังนะคะเพราะว่าอย่าฝืนหรือว่าอย่าดื้อเข้าไปเด็ดขาดนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากมีความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ภัยเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้พื้นที่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับก่อนที่จะไปพักฟังเพลงนะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในขณะนี้เขาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานก็ทำหน้าที่นะครับพนักงานธุรการก็ที่บริเวณงานที่แถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับของกองจัดการเดินรถเขต1ฝ่ายปฏิบัติการรถเดินรถนะครับก็เป็นการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีในส่วนของพนักงานธุรการอีก2อัตราสำหรับผู้ที่สนใจนะครับขอรับใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่งานย่านบางซื่อนะครับชั้น2อาคารที่ทำการงานย่านบางซื่อแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกัน02-272-4199นะครับ02-272-4199รับสมัครถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับในวันเวลาราชการ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับพี่กิ๊ก
1: ใช่เลยค่ะไปพบกับเพลงเพราะๆในช่วงวันหยุดแบบนี้กันนะคะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆ นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้อง
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31 ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่รถ300เพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank ค่ำพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณเนเน่เตรียมขึ้นร้องเพลงรับผู้นำระดับโลกนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกเพียงกำชับเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งย้ำการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนปรับครม.ยังไม่ได้คิดชัยชนกชี้ส.ส.ไอเดียต้องแจงปมบัญชีทรัพย์สินย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขณะที่พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทีมกฎหมายดูแลเหตุทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วสุทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีรับอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์ข้าราชการประจำต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจพร้อมให้ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันชี้แจงหลังเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงมีทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ทราบทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเข้าเกณฑ์หรือไม่ปราจีนบุรีน้ำลดพบกองขยะจำนวนมากเร่งขนย้ายขยะฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเหม็นเน่าจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีต่างชาติประสานปปง.ตรวจเส้นทางเงินชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมแม่น้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีนักบินบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุเกิดอุบัติเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับเร่ขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนลนไฟหน้าร่างกายยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตพบแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากถูกรถชนตายกลางถนนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ใกล้เขตป่าลดการสูญเสีย
8: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: สุขกายสบายใจ

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าหมุนหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจนหรือรวยจนแปลว่ามีน้อยเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยก็แปลว่ามีมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่าพอเพียงนะครับพอเพียงมีพอก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขนะครับจะทานอาหารมื้อหรูราคาหลักพันกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50 บาทกินเสร็จแล้วก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับคนบางคนก็วัยรุ่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็จะมักวัดคุณค่ากันว่าใช้มือถือรุ่นไหนนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ยังไงแต่งตัวยังไงเสื้อผ้ายังไงพอถึงวัยทำงานก็จะมักวัดคุณค่ากันจากรถยนต์ใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมพอถึงวัยกลางคนก็มักจะวัดคุณค่าจากตำแหน่งบ้านหรือคอนโดว่าบ้านใครหลังใหญ่ราคาเท่าไหร่ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรโรงเรียนไหนจบระดับไหนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่จบแล้วทำงานอะไรพอถึงวัยเกษียณก็จะวัดคุณค่าจากการที่มีเวลาว่างว่าเกษียณมาแล้วคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหนยิ่งมีมากแสดงว่าคนนั้นมีเงินเก็บมากไม่ต้องทำงานหนักมีชีวิตสบายหลังเกษียณนะครับทานกาแฟร้านไหนใช้ชีวิตยังไงทีนี้พอวัยชราฐานะหรือว่าเงินทองไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังลูกจะเรียนจบอะไรยังไงแบบไหนใช้รถอะไรบ้านอย่างหลังใหญ่หลังโตไม่ใช่ประเด็นแล้วให้มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือใครจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่ากันใครยังเดินไหวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องกินยายังจำชื่อลูกหลานได้ใครต้องนอนเตียงหยอดน้ำเกลือใครไม่หยอดน้ำเกลือสำคัญที่สุขภาพนะครับใครสุขภาพดีก็ต้องบอกว่ารวยยิ่งกว่ารวยพอท้ายที่สุดแล้วนี่ในบั้นปลายชีวิตทุกคนจะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก็คือร่างกายของเราสุขภาพที่ดีของเรานะครับครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายแบบเปลืองมากๆท่านผู้ฟังในบั้นปลายชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายแต่คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากที่จะใช้เงินเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงฝากเอาไว้นะครับรางวัลของร่างกายที่เราใช้มาตลอดชีวิตก็คือน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยต้องบอกว่าย้ำว่าอร่อยมากใส่สมุนไพรเข้าไปผลไม้เข้าไปไม่ได้กลิ่นสมุนไพรไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แต่พอดีใส่ต่อพอเหมาะดื่มกินก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องต่อจากตอนที่แล้วกรรมล้มวัวเชิญรับฟังครับ
1: มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในแวดวงธุรกิจหนังสือเธอมีอาการปวดหัวเป็นประจำอยู่ๆก็ปวดเดี๋ยวก็หายไปหาหมอก็ไม่พบสาเหตุเวลาปวดเนี่ยเป็นเวลาทรมานที่สุดครั้นเธอได้ศึกษาเรื่องโรคของกรรมและเวรที่ตามมาทันอย่างจริงจังเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดแถวนครนายกชอบทุบหัวปลาเป็นชีวิตจิตใจปลาทุกชนิดเธอสามารถฆ่าได้อย่างสบายใจเวลาทำกับข้าวไม่มีใครกล้าฆ่าปลาเธอจะรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตเสมอเธอเล่าว่าเธอชอบดูเวลาปลามันดิ้นทุรนทุรายยิ่งตัวโตๆยิ่งชอบเธอจะทุบหัวปลาให้ญาติพี่น้องข้างๆบ้านเป็นงานประจำเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องสมัยเด็กๆพอเติบโตออกจากบ้านไปเรียนหนังสือก็เลิกฆ่าปลาไปโดยปริยายแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าการฆ่าปลาเป็นบาปเธอคิดว่าปลาเป็นอาหารใครๆก็ต้องฆ่าปลากันทั้งนั้นมีคนอีกหลายคนที่ฆ่าปลาในแบบเดียวกับเธอแล้วก็มีอาการปวดหัวเรื้อรังรักษาไม่หายรวมถึงตัวของเธอมีเพื่อนๆ เธอด้วยอีกคนหนึ่งคนต่างจังหวัดเวลาทำอาหารด้วยปลาแล้วก็ต้องฆ่าปลาด้วยการทุบหัวกันทั้งนั้นเป็นเหตุให้คุณสมศรีซึ่งเป็นเพื่อนเธออีกคนหนึ่งเนี่ยมักจะมีอาการปวดหัวเสมอเวลาอากาศร้อนๆบางทีก็เลือดกำเดาไหลเป็นประจำ เวลาปวดหัวมากๆมันก็โดนใครมาอัดแรงๆที่หัวแล้วเลือดกำเดาก็พรั่งพรูคุณสมศรีก็มีอาการนี้อยู่นานกว่าจะพบวิธีการแก้ไขจนหายเป็นปกติในวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เธอพยายามให้เล่าเรื่องของเธอออกมาเพื่อจะบอกกับทุกคนว่ากรรมน่ะมีจริงแล้วก็ตามมาทันเร็วชั่วพริบตาเดียวนะทีนี้คุณสมศรีนะถือว่าตัวเองโชคดีมากที่เรียนรู้แล้วก็แก้ไขตัวเองได้อย่างรวดเร็วไม่ถลำลึกไปจนถึงห้วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วครับ
0: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของป้าติ๊บครับป้าติ๊บเนี่ยแกมีอาชีพปล่อยเงินกู้มาตั้งแต่ผัวแกตายแล้วแกก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะแกคิดว่าการนั่งรอดอกเบี้ยจากเงินฝากที่ในธนาคารเนี่ยมันได้น้อยจนเอาไปทำอะไรไม่ได้แกก็เลยแบ่งเงินเป็นส่วนๆเอาไว้ส่วนหนึ่งเอามาปล่อยกู้เพื่อให้เงินมันงอกเงยมีดอกเบี้ยเป็นกอบเป็นกำในเวลาอันรวดเร็วย่อมดีกว่านั่งหาวนอนหาวรอดอกจากแบงค์แรกๆการเป็นเจ้าแม่เงินกู้ใหม่ๆแกก็โดนเบี้ยวโดนหลอกอยู่หลายรอบจนแกต้องจ้างคนเดินเก็บดอกรายวันเขาจะไปทวงเงินด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่หากได้มาแล้วแกก็จะมีส่วนแบ่งให้คนเก็บดอกเนี่ยสูงลิ่วเชียวแต่พอนานๆไปคนเก็บดอกก็เชิดเงินแกหนีอีกหลายหนหลายครั้งเข้าอีกแกก็เลยเลิกจ้างคนเดินเก็บดอกแต่ด้วยดอกเบี้ยอันน่าพอใจแกก็ยังยึดอาชีพการปล่อยกู้เรื่อยมาจนกระทั่งป้าติ๊บมาจับทางได้ว่าในการปล่อยกู้ให้คนเอาไปทำบุญในงานการพิธีต่างๆเนี่ยแกไม่ต้องใช้อะไรมากมายนักแกก็เลยให้คนมากู้เงินได้ถ้าเขาจะจัดงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าแม้กระทั่งงานศพเพราะว่างานพวกนี้มันเห็นผลไวแล้วคนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากแต่เพียง 3-4 วันพอเขาแกะซองแกก็ได้เงินของแกคืนแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่น่าพอใจมากไม่ต้องรอกันนานเป็นเดือนๆเลยดังนั้นในงานใดๆก็ตามคนในอำเภอนี้ก็จะเห็นป้าติ๊บนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เกือบทุกงานเวลาไปไหนๆคนก็เกรงอกเกรงใจจากป้าติ๊บแม่ไม้ผัวตายในเวลาต่อมาใครๆก็เรียกแกว่าแม่เลี้ยงติ๊บทุกรายไปเวลามีงานการอะไรใครไม่รู้ก็คงนึกว่าแกเป็นคนเด่นคนดังคนมีหน้ามีตาของสังคมเพราะไม่ว่างานใครวงการไหนก็เห็นแต่แกแต่งตัวสวยเชงไปนั่งเสนอหน้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ้าของงานเขาเชิญมาร่วมด้วยทุกงานแถมยังเป็นแขกพิเศษที่ไม่ได้มีงานการธุระป่าปังที่ไหนเยอะนอกจากตามเก็บดอกเบี้ยเวลาแกไปงานไหนแกก็จะนั่งอยู่ในงานนานนานจนกว่าเขาจะแกะซองแล้วมานับยื่นให้แกนั่นแหละแกถึงจะได้เวลากลับป้าติ๊บรุ่งเรืองในงานการอาชีพนี้มากเพราะแกไม่ได้คิดดอกแพงแบบคนให้กู้แบบระยะยาวแกคิดว่าเอาเงินเขามาใช้จ่ายในงาน 3-4 วันเท่านี้แค่ร้อยละ2ร้อยละ3แกก็ได้เงินต้นรายหนึ่ง 3-4 หมื่น 4-5 หมื่นบ้างอันเป็นเงินก้อนของแกที่เขากู้มาจัดงานแกก็ได้กลับคืนพร้อมกับดอกเบี้ยอุ่นๆสดๆร้อนๆที่เจ้าภาพเพิ่งจะแกะออกจากซองมาหมัดๆแล้วมันก็จะมานอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าแกแล้วในเวลาวันต่อมามันก็จะงอกเงยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นเรื่อยๆธุรกิจแกไปได้ดีเท่าไหร่ชื่อเสียงแกก็กระจรกระจายไปเท่านั้นแต่ไม่ได้โด่งดังในแง่ของการใจบุญสุนทานอะไรหรอกแต่เป็นนายเงินควักง่ายจ่ายเร็วถ้าดอกถึงต่อมาแกก็ไปได้แนวธุรกิจมาอีกแนวนึงซึ่งนับว่าสร้างรายได้ให้กับแกไม่เลวเลยนั่นก็คือการเข้ากลุ่มชาปนกิจหรือว่าชมรมสงเคราะห์จะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลืองานศพอันเป็นงานพิธีที่ไม่ได้มีการตั้งตัวไว้ไม่มีใครเตรียมไว้ก่อนด้วยไม่มีใครรู้ว่าตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายจะตายกันเมื่อไรเมื่อมีใครตายลงคนจัดงานก็จะต้องเตรียมงานกันอย่างฉุกละหุกเมื่อนั้นเงินต้องเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมงานในพิธีทางศาสนาและความเชื่อเพื่อสั่งลากันเป็นครั้งสุดท้ายความจริงแนวทางนี้ดีมากสำหรับคนทั่วไปส
1: ซึ่งส่วนใหญ่ในละแวกนี้ต่างก็เป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำชาวนาชาวไร่ที่เงินหมื่นเงินแสนไม่เคยมีเคยเห็นเมื่อมีการตายปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาหากได้เข้าเป็นสมาชิกของชมรมแล้วอยู่ๆถ้าคนในบ้านมีอันเป็นไปก็สามารถจะเอาใบแจ้งตายไปขอรับเงินจากกลุ่มได้โดยทางกลุ่มก็จะไปเรียกเก็บเงินช่วยงานศพจากสมาชิกรายอื่นๆเพื่อเอามาช่วยงานศพเงิน10 20จากคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นพันรายเมื่อนำมารวมกันก็เป็นจำนวนมากโขเช่นเดียวกันถ้ามีคนอื่นตายแล้วก็เป็นสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มใดสมาชิกทั้งหมดก็จะต้องจ่ายเงินช่วยไปเป็นรายๆจำนวนเงินขึ้นอยู่กับกลุ่มเป็นคนกำหนดซึ่งเมื่อเงินจำนวนนี้มารวมกันมากๆเข้าก็เป็นจำนวนเงินหลายหมื่นหรือว่าเงินแสนสำหรับใช้ในงานศพได้จนเสร็จเลยทีเดียว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องกรรมล้มวัวจบไปแล้วก็ต่อด้วยดอกเบี้ยนรกยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีฮัตสับมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมังคุดมีประโยชน์ยังไงหลายๆท่านก็คงจะรู้คนเฒ่าคนแก่คนโบราณก็เคยใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดเอามาทำยานะครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เคยเอามาทำเอามาใช้มีประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดื่มเนื้อมังคุดผสมสมุนไพรก็ไปยิ่งจะมีประโยชน์ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้าไปในรายการดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องดื่มเยอะ30มิลนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วเช้าเย็นก่อนนอนพอสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็พอฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เดี๋ยวนี้เราได้ยินสำนวนไทยแปลกๆแล้วก็ใหม่ๆไม่คุ้นหูนั่นก็คือสำนวนคำว่าขั้นเทพแท้ที่จริงสำนวนขั้นเทพนี้มีที่มาจากเทพเจ้าคนหนึ่งคือกวนอูเพราะว่ากวนอูนั้นเป็นขุนศึกตัวเอกตัวหนึ่งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีผลงานโดดเด่นมากตายไปแล้วแทนที่จะเป็นผงคลีทุลีดินกลับกลายเป็นเทพถ้าเราอยากเก่งขั้นเทพเหมือนกวนอูอาตมามีวิธีการแนะนำดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาตนจนเป็นที่1 2. เมื่อลงมือทำงานถือปรัชญาทำอะไรทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุด 3. เมื่อทำงานผิดพลาดแล้วรู้จักแก้ไขไม่สนใจการแก้ตัว 4. เมื่อลงมือทำงานกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบ 5. ต่อให้มีโอกาสโกงก็ไม่ทำและ 6. รักษาชื่อเสียงอย่างดีที่สุดใครทำได้ทั้ง6ประการนี้ก็จะเป็นบุคคลที่สังคมยกย่องว่าเป็นคนขั้นเทพเช่นเดียวกันกับกวนอู
2: ใน 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีกก้าวของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับน้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวดอกเบี้ยนรกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วิธีการของป้าติ๊บหรือว่าแม่เลี้ยงติ๊บก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยช่วงแรกๆแกแค่ไปสืบเสาะดูว่าใครยากจนข้นแค้นหรือว่าเจ็บป่วยอนาถาแกก็เข้าไปหาเขาเอาเงินให้เขานิดหน่อยโดยขอแค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านมาให้แกเท่านั้นช่วงแรกแกมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากเพียงแค่3-4รายแกก็ได้เป็นแสนๆแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นจวนเจียนจะไปอยู่แล้วเข้าเป็นสมาชิกได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายโดยทิ้งเงินก้อนจากสมาชิกให้แม่เลี้ยงติ๊บเอาไว้แล้วแกก็เอาเงินนั้นให้เจ้าภาพบ้าง 2,000 3,000 ซื้อดอกไม้แต่งศพหรือว่าซื้อโลงให้ก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้รายไหนเป็นพิเศษต่อมาแกก็คิดการใหญ่แม่เลี้ยงติ๊บเข้าหาคนในหมู่บ้านใครสักคนที่แกดูแล้วว่าไว้ใจได้ให้ไปสืบเสาะหาคนยากคนจนหรือว่าคนป่วยที่ไม่มีลูกหลานดูแลเสร็จแล้วก็เอาสำเนาเขาไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบอกเขาว่าถ้าตายลงจะรับซื้อลงให้รับเป็นเจ้าภาพโน่นเจ้าภาพนี่เลี้ยงข้าวต้มบ้างจัดอาหารเลี้ยงพระบ้างซึ่งถึงเวลาจริงๆเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บางรายลูกหลานไม่ยอมก็จะแอบมาขอซื้อบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกับคนแก่หรือว่าคนป่วยแบบดื้อๆเลยเพื่อเอาไปสมัครกลุ่มชาปนกิจพอแกได้ดีทางนี้แล้วแกก็ตั้งเครือข่ายขึ้นมาหาคนที่มาเป็นตัวแทนแค่ให้เขาไปสอบถามในหมู่บ้านนั้นว่ามีใครขี้โรคใครร่อแร่อยู่บางทีก็ไปตีซีกับผู้นำชุมชนขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านโดยจ่ายเป็นหัวแล้วเลือกเอาคนที่มีแววว่าจะตายในอนาคตอันใกล้นี้เอาเขาเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มพอคนที่พาไปสมัครเป็นสมาชิกให้ตายลงปุ๊บแม่เลี้ยงติ๊บก็หวานหมูเลยเพราะแกรับเงินเป็นแสนเปล่าๆปลีบๆแต่บางรายกว่าจะตายนี่แม่ตายยากตายเย็นแกต้องจ่ายสมาชิกหมดไปเป็นหมื่นก็มีกว่าคนพวกนั้นจะตายลงก็เล่นเอาแกบ่นแล้วบ่นอีกหากมีใครมาเก็บสมาชิกบางคนอยู่ต่อมาอีก10ปีกว่าแม่เลี้ยงติ๊บจะถอนทุนมาได้แม่เลี้ยงติ๊บแม่เลี้ยงเงินกู้คนนี้ทำมาหากินทางเนี้ยรวยเอารวยเอาจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆแกก็ล้มป่วยลงเฉยๆป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้เพราะแกผอมผิดปกติแถมหมดเรี่ยวหมดแรงต้องนอนเติมน้ำเกลือบ่อยๆหมอตรวจเช็คสารพัดวิธีก็ยังไม่รู้ผลเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่รู้กี่แห่งหมดเงินไปเป็นแสนก็ยังไม่นิจฉัยโรคไม่ได้ชาวบ้านก็เลยเล่าลือกันว่าแกกำลังโดนกรรมตามทันอยู่ที่สุดแม่เลี้ยงติ๊บก็ต้องพึ่งทางอื่นแกหันไปหาพวกเจ้าเข้าทรงโดนหลอกไม่รู้กี่ครั้งอาการก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแต่แกก็เชื่อเขาทุกอย่างทั้งไปบวชชีถือศีลภาวนาบริจาคเงินสร้างพระสร้างโบสถ์ปล่อยสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ช่วยผู้ป่วยอนาถารับเป็นเจ้าภาพงานบวชใครบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดเท่าที่ความกลัวตายจะสั่งแกทำโดยไม่เสียดมเสียดายเงินกันเลยมีเจ้าพ่อเข้าทรงอยู่รายหนึ่งที่แกเรียกว่าพ่อปู่พ่อปู่บอกว่าตอนนี้บุญของแกนี่ใกล้จะหมดแล้วแกจะต้องต่อบุญครั้งใหญ่ถ้าไม่ทำก็คงจะถึงคราวต้องม้วยแน่ๆพ่อปู่ให้แม่เลี้ยงติ๊บตั้งกฐินกองหนึ่งอย่างเร็วเลยยิ่งเงินมากยิ่งกุศลสูงบุญแรงขั้นต้นอย่างน้อยๆต้องเริ่มที่เงิน 200,000 มันถึงจะเข้าทีแม่เลี้ยงก็เหลียวซ้ายทีเหลียวขวาทีว่าแกจะหาเงินมาจากไหนเพื่อการนี้เงินที่มีอยู่ก็ร่อยหรอลงไปมากแล้วช่วงก่อนพอเริ่มป่วยแกทุกข์หนักแกกลัวตายใครแนะนำบอกทำอะไรใช้เงินเท่าไหร่แกก็ควักจ่ายควักจ่ายไม่มีบ่นสักแอะแต่มาหนนี้เงินแกไม่มีเหลือหรอจะเหลือบ้างก็แต่ที่พวกสมาชิกกลุ่มที่แกหวานซื้อสำเนาบัตรประชาชนซื้อคนเข้ากลุ่มชาปนกิจแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครตายลงสักรายเพราะถ้ามีคนตายแค่2 คนเท่านั้นแกก็จะมีเงินมากพอตั้งกองกฐินช่วงจองกฐินก็กำลังจะหมดไปแล้วหากแกถวายกฐินของปีนี้ไม่ทันแกก็ต้องรอไปถึงกฐินปีหน้าซึ่งไม่รู้ว่าแกจะมีบุญถึงหรือเปล่านี่แกต้องรีบหน่อยเมื่อไหร่จะมีใครตายสักทีนะแกไปสืบเสาะหน่อยสิว่ามีใครใกล้แล้วบ้างแม่เลี้ยงติ๊บโทรหาเหล่าคนใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับแกสักพักพวกนั้นก็ทยอยส่งข่าวมาว่าช่วงนี้ยังไม่มีใครตาย ไม่มีแววว่าจะได้เงินแสนในเวลาอันใกล้นี้แน่ๆแม่เลี้ยงติ๊บก็เลยบากหน้าไปหาพวกที่ทำอาชีพเดียวกันแกเอาโฉนดบัญชีของตัวเองไปวางเอาเงินมาตั้งกองกฐินพอทำไปแล้วก็หวนระลึกถึงความหลังที่ตัวยังหากินด้วยวิธีนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยคนมาเอาเงินแกไปเพื่อจะไปจองหนังบ้างลิเกบ้างหรือว่าบางวัดก็มาขอกู้เงินแกก่อนเพื่อไปจัดงานเลี้ยงให้แขกบ้างเขาแกะซองกฐินแล้วเมื่อไหร่แกถึงจะได้รับทรัพย์แต่แกไม่เคยถวายคืนวัดแม้สักบาทนึงรับดอกครบทุกบาททุกสตางค์ความจริงฉันเคยทำบุญมาก็ตั้งเยอะทำไมบุญมันไม่ส่งผลถึงฉันวันนี้บ้างเลยแกก็คร่ำครวญในใจนึกแต่ภาพตัวเองไปนั่งพนมมือแต้ตามวัดตามบ้านงานศพงานบวชแต่ไม่เคยควักร่วมทำบุญกับเขาเลยในใจไม่เคยอนุโมทนาแม่เลี้ยงคงจะหลงลืมไปแล้วหรือก็ไม่เคยมีใครบอกแกเลยว่าการทำบุญแบบนั้นจะเห็นผลที่สุดก็ที่เจตนาแกปล่อยเงินกู้ให้คนเอาไปทำบุญก็เพื่อหวังดอกเบี้ยนึกฝันเป็นแต่ตัวเงินตัวเลขไม่ได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในบุญกุศลที่เขามากู้เงินเอาเงินตัวเองไปบวชไปขึ้นบ้านใหม่แกไปจัดงานศพแต่แกก็ไม่เคยอโหสิกรรมส่งบุญส่งกุศลให้คนตายหรือว่ารู้สึกรู้สาอะไรอะไรกับใครเขาเลยนอกจากพอมีคนตายแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนเขาบวชแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนแถมตอนนี้ยังมีแต่แช่งชักหักกระดูกให้คนที่แกเอาเขาไปเข้ากลุ่มชาปนกิจนะตายเร็วๆเพื่อที่ตัวเองจะเอาเงินมาทำบุญเท่านั้นความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นอกุศลกรรมต่อแกทั้งสิ้นแม่เลี้ยงติ๊บอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตแกไม่เคยแบมือขอเงินใครหรือว่าให้ใครมาหาเลี้ยงก็จริงแต่แกก็ไม่เคยให้อะไรใครฟรีฟรีทุกอย่างต้องพ่วงด้วยดอกเบี้ยถ้าไม่ใช่ช่วงที่แกป่วยนี่ก็อย่าหวังว่าแกจะสรรเสริญเยินยอใครเขาดีใจกับใครเขาแกไม่มีเวลาว่างไม่มีเงินเจียดมาทำบุญทำทานไม่มีใจให้ใครคนอื่นขนาดนั้นพอแกป่วยลงก็ไม่มีใครอะไรห่วงหายกเว้นหลานกำพร้าคนหนึ่งกับเมียของเขาซึ่งแน่นอนที่ว่าสายเลือดแม่เลี้ยงติ๊บแม้จะห่างไกลกันแต่ก็ย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องดอกเบี้ยนรกกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนกับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยมีปัญหาโน่นนี่นั่นไปรักษามาไปกินยาตรงนู้นไปรักษาสมุนไพรตรงนี้ถ้ามันดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งถอดถอนใจอย่าเพิ่งท้อใจลองอีกสักอย่างหนึ่งกัดฟันซื้อเอาติน้ำมคุตราพนาลินของผู้พันไปโลดเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อดวงเราดีบุญเราสัมพันธ์กันบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆหรือแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าพ่ายแพ้เราเองก็เป็นคนกำหนดได้ด้วยตัวเราเองท่านผู้ฟังสุขจะทุกข์เรากำหนดที่ใจของเราเองกำหนดให้สุขก็สุขกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์ปล่อยวางก็สุขยึดมั่นก็ทุกข์ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองหน้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับเป็นภาษาอีสานอีกแล้วนะครับมีปัญหาคนเฒ่าคนแก่แล้วไม่มีแรงนะครับแล้วก็หัวใจต้นแรงดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่พานองมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน1ทุ่ม4นาทีมาฮอดบ้านนี่เด้อครับจกกินข้าวแล้งยังแม
4: ่อันแม่ก็ปั่นกินแดเนาะวัดหาลูกบ่มารอ
3: ปั่นกินแน่แล้วได้กินข้าวกับหยัง
4: กินข้าวกับปั่นปิ้งปลาทูจ้ะ
3: ปิ้งปลาทูแซ่บบ
4: ่แซ่บ
3: ผมคือหิวแต่บ่ทันได้กินข้าว
4: ไปกินวันแม่ก็ได
3: ้บ่เป็นหยังแม่ขอบคุณได้หลาย
4: ไปกินวันแม่ก็ได้ลูกก็ได
3: ้อยู่กับแม่ซื้อหยังก็ซื้อ
4: ที่สมานภูริจันทร
3: ์สมานบ่ริจัน
4: ทร์แ
3: ม่สมาน
4: ภูริจันทร
3: ์ภูริจันทร์ภูริจันทร์แม่สมานอายุจักปี
4: อันได้70แล้วจ้ะ
3: 70
4: จ้ะ
3: ครับอยู่บ้านเลขที
4: ่บ้านเลขที่176
3: หมู่
4: มู่ที่15
2: หมู่15
4: จ้า
2: บ้านยางบัน
4: บ้านม่วง
2: บ้านม่วงตำบล
4: ตำบลจำปาโมง
2: จำปาโมงอำเภออ
4: ำเภอบ้านผือ
2: บ้านผือจังหวัดอุดรธานี
4: จังหวัดอุดรธานีเฮา
2: เอากับถามแม่สมานเน
4: า
2: ะเฮาเว้าตามความจริงบ่ต้องว่าเอาใจผมเด้อ
4: จ้า
2: เฮาว่าจังได๋ก็ว่าไปโลด
4: จ้า
2: ก่อนสิมากินน้ํามะกรูด5มื้อ10มื้อเดือนนึงนี่สุขภาพเจ้าเป็นหยังคือจังมากิน
4: อันเป็นหัวใจ
2: หัวใจจังได
4: ๋หัวใจมันเต้นกระตุ๊บกระตุ๊บจ้ะแล้วบัดนี้ม้อยกินแล้วมันเซาเลยหายเลย
2: กระดึบกระดึบจ้ะ
4: ใช่
2: งงแ
4: ท้มันดีดมันเต้นนะ
2: เดียดเต้นแห้ง
4: จ้ามันเต้นลูก
2: มันเมื่อยบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดงานมันเมื่อย
4: อันเมื่อย
2: เมื่อยเซาแห้งๆกระตุ๊บเต้นบัดตกใจก
4: ระโอ้โอ้เอ้ยได้คําหัวใจแม่หิวกระซ่าหิวกระซ่าจังหันไปเมียได้เซาได้พัก
2: ย่างไปวัดไก่บ่
4: จักบ่ไก่วัดจ้าจ้ะบ่ไก่ได้เซา
2: เ
4: ดี๋ยวมากิน
2: ไปหาหมอ
4: ไปหาหมอหมอก็บ่เซา
2: ไปไปมาดนยัง
4: เป็นได้ปีนึงแล้ว
2: ไปหาหมออยู่ไส
4: หาหมออยู่บ้านผือเฮานี่ล่ะ
2: เขาว่าเจ้าเป็นหยัง
4: ว่าเป็นโรคหัวใจนี่ล่ะ
2: ฮะ
4: ว่าเป็นโรคหัวใจ
2: โรคหัวใจ
4: จ้า
2: เขาให้ยาหยังมากิน
4: ยาแก้ปวดบ่ฮู้ยาไหนแม่น3อย่างยาบำรุง
2: เขาก็ให้กินมาเลย
4: จ้าม
2: ันก็เป็นอยู
4: ่เป็นอยู
2: ่ตุ๊บๆแล้วก็เมื่อยแล้วก็นั่งลงงานหนักได้บ
4: ่บ่ได้
2: ถากนั่นคุดนั่นนี่ปลูกพักปลูกหญ้าได้บ
4: ่บ่ได้
2: เลย
4: แล้วบัดนี้ได้หรือบัดเนี่ยได
2: ้บัดที่นี่เจ้าคือได้เห็นน้ำมังคุดผู้ใดบอกเจ้า
4: อันมากินน้ำแม่นี่เลยเนี่ยมา
2: ไม่ใช่แพ้
4: ถามจ้าม
2: ากินน้ำเล่าหรือว่ามาฟังสื่อแล้ว
4: มากินน้ำแล้วกับบัดนี
2: ้มากินที
4: ่จ้า
2: อันเพราะว่ากินบ
4: ่เน้นน้ำให้เพิ่นกินน้ำจนว่าเป็นเดือนเพิ่นจังเสีย
2: อ๋อเน้นน้ำเป็นเดือน
4: จ้าแม่ดีขึ้นแล้วเพิ่นจังเสียน่ะบัดเนี้ย
2: มาแบ่งกินน้ำแม
4: ่บ่แบ่งหลายดิเพิ่นให้ซิมซื่อ
5: ๆให้ซิมจ้า
2: เอาซิมแล้วเป็นยังไงมันแซ่บ
4: เอาแซ่บมันคือได้สิได้ล้างฮอดจอกพุ่นล่ะพุ่นในให้ซิม
2: มาซิมก็ไม่ใหญ่แพงก็
4: จ้ามาชิมจ้า
2: ก็เลยซื้อกินเองมาที่นี่
4: จ้า
5: ซื้อกินเองซื้อพลังเอง
2: ซื้อใส่ซื้อ
4: นี่เด้นผู้ลูกเนี่ย
2: สถานีวิทยุ
4: จ้า
2: ลำน้ำมอง
4: จ้า
2: อ๋อลุ่มน้ำมองนี
4: ่ได้ยินข่าวแล้วก็แนะนำแล้วกับเอาไปซื้อรุ่นแล้วสั่งเมียสั่งเลย
2: สั่งเลย
4: จ้าเอามา2ขวดแล้ว
2: 2ขวดบ่
4: จ้าก
2: ินแล้วเป็นจังได๋เนี่ย
4: กินแล้วมันโ
2: อ้ขวดแรกเป็นจังได๋ว่าให้ฟัง
4: มีแห้งขาก็บ่ปวดบ่หยังแล้วมันเบาเว้ยลูกไปแม่ลูกง่ายลูกไปง่ายเลย
2: มันหนักบ
4: ่ใช่ก็หนักแน่อยู่แล้วขาก็ได
2: ้
4: ลูกตุ่นโตก็หนัก
2: ตุ่นโตก็หนัก
4: จ้าแล้ววันนี้มันเบาเลย
2: เบาโต
4: จ้าแล้วอันหัวใจแม่นี่ก็มันเซากระตึบกระตึบกระตึบนะ
2: อ๋อมันตึบตึบ
4: จ้า
2: ตึบตึบคือจังมันเมื่อยเลย
4: จ้า
2: แข็งแรงขึ้นแม่กินมาจะขวดแล้ว
4: เบิดขวดหนึ่งขวดสองนี่เอามาอีกแล้ว
2: เริ่มกินเอาจากพวกก็กินได้นี
4: ่พวก
2: ก็กินจักมือพอสิบมือยัง
4: อุ้ย
5: คนกินน้อย
4: แม่กินน้อยกินเท่าละ
5: กินเท่าละ
4: ยอมกินว่ามัน
5: คนก็กินตามมาบอกจ้ะ
2: กินน้อยเอานับเป็นมือนี่ประมาณจักมือจะกินมากนี
4: ่อันกินมาก
2: เครื่องเดือนไหนบ
4: ่เครื่อง
2: เดือน
4: จ้าก
2: ินเท่าละหน่อย
4: กินเท่าละหน่อย
2: กินเป็นเครื่องเดือน
4: จ้า
2: ก็แปลกเพราะว่าเมื่อหันผมไปน้องบัวลำพูนะน้องบัวลำพูมากเนี่ยขวดหนึ่งกินเดือนหนึ่งนักกว่าเจ้าอีกอันนั้นว่ามันว่าเขาจำกิน
4: จ้า
2: เรากินทีละน้อยเราอะเราอย่างเปลือง
4: อันนี้แข็งไหล
2: กินทีละหน่อย
4: จ้าก
2: ินแล้วตอนเช้าหรือว่ากินสองเวลาก
4: ินเวลาเดียว
2: ตอนเช้า
4: ตอนเช้า
2: เลยเดียวเลย
4: จ้ากินแค่เดียวกินแล้วคือจังคุณหมอบอก
2: เอากินน้ำว่าหมอเลย
4: บอกกัน
2: กินน้ำได้หลาย
4: กินน้ำได้หลายว่าน้ำใส่น้ำตาลเด้แม่ใส่น้ำตาลขยี้
2: ลงมาแต่แต่ที่จริงบ่ต้องใส่ก็ได้เอาบัดนี้กินมากกินมาก15มื้อ
4: จ้า
2: เจ้าก็ดีขึ้นหัวใจบ่ตึบตึบตึบ
4: จ้าดีเลย
2: แข็งแรงขึ้น
4: แข็งแรงขึ้นดีใจแม่
2: ดีใจวะ
4: ดีใจ
5: เ
4: ลย
5: จ้อยเนี่ย
4: จ้อยดิ
5: วันวัน
4: เดียวนี่ข้าเจ้าไหว้แม่คือเป็นผู้สาวแท้ว่าสันผู้สาว15แท้ว่าสัน
2: บ่แม่นบ่มาบอกใจผมเด้
4: จ้าจ้าจ
2: ้าเดียวแต่ว่ากินมา15มื้อนะ
4: ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับคือเรื่องเวลานี่ก็สำคัญบ่แม่นปริมาณเด้เวลาไม่ถึงว่าบางคนนี่ป่วยมา10ปี15ปีโทรมาถามผมผู้พันกินไป3ขวดแล้วคือจังบ่ดีขึ้นบอกเจ้ากินจังมือบอกกินขวดนึงเนี่ยกิน2มื้อบางคนกิน3มื้อก็มีมันต้องอยู่เวลาต้องให้เวลามันแน่ร่างกาย
5: อันยายหัวควรอีตาอันฟังซื้อมื้อซื้อมื้ออีตาอันอัน เว้าแล้วให้พ่อนแม่17มื้อบ่3กวาดแม่ดีใจหลายเพิ่นดีใจเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นให้พ่อนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นย่างได้โหเพิ่นเป็นอัมพาตได้กินเอาแม่ดีใจหลายแม่ไปวัดไปว่าสิก็บ่มีหยัง
2: มีความสุข
5: จ้ามีความสุขแม่มีความสุข
2: โอ้ครับดีใจดีใจดีใจน้ําอยู่
5: จ้าเพิ่นเป็นเบาหวานพร้อม
2: นะครับมีหยังดีขึ้นนะนอกจากหัวใจบ่ตึ๊บๆๆๆแล้วมีหยังขึ้นดีข
5: ึ้นเอาดีขึ้นกับเบาหวานนี่แล้วเบาหวานนี่แม่ก็เป็นก็ดีขึ้นมันมีแฮงเด้อล่ะหันใจมันบ่มีหยัง
2: แต่ก่อนมันหันใจเมื่อยบ่มีแฮง
5: บ่มีแฮงแล้วหันใจ
2: ก็ดีก็วัดเขากลับไปก้อนกินน้ำตาลซ้ำใดกินไปแล้วน้ำตาลซ้ำใดก็เคยไปวัดบ่
5: จ้าวัด
6: บ่ทันได้วัดเที่ยเดียวเนี
5: ้
6: ย
5: เดี๋ยวนี้จะกินยามานี
2: ่ไปวัด
5: บ่บ่ทันได้วัด
2: ว่าแข็งแรงข
5: ึ้
2: น
5: เออว่าแข็งแรงขึ้น
2: ว่าสิกับพ่อใจแล้ว
5: จ้าหมอว่าท่านทอดมือนัดหมอ
2: เจ้ากินไปเรื่อยๆเด้อเสือดูก็คือเจ้ากินไปนี่ย่างที่5นี่3เดือน
5: จ้า
2: ท่านเจ้าให้สุขภาพดีคือต้องให้3เดือนขึ้นมันดีปันให้ก็ต้องกินอย่าเศร้า
5: จ้าบ่ส่งเศร้า
2: ก็ค่อยๆจิบไปกินไปเรื่อย
5: ๆแม่ว่าสิกินไปตลอดผู้แล้ว
2: เอาล่ะเอาล่ะผมมีบ่เปลืองดอกเจ้าที่มามือกดนึงรับรองบ่เปลือง
5: แม่ได้7มื้อผู้ปันวายแม่กินได้หลาย
2: ครับแต่ดูฟังคํานี่ก็คือเสียงของแม่สมานอายุ70ปีอยู่บ้านม่วงตำบลลุ่มน้ำม่วง
5: จ้า
2: ก็จำปาม่วงนะอำเภอบ้านฝือจังหวัดอุดรธานีนะครับอาการเพิ่นเป็นก็คือว่าเป็นหัวใจเต้นตึ๊บๆๆๆหัวใจเต้นแห้งเมื่อยย่างไปวัดย่างไปวัดผู้มือนี่ต้องเศร้ามีแห้ง
5: จ้าได้บ่ได้เศร้าเดี๋ยวนี
2: ้ไป
5: เลย
2: ไปวัดใกล้ๆนี่ต้องเศร้ามีแห้งแล้วก็เมื่อยง่ายบ่มีกําลังหายใจบ่อิ่มครับเพิ่นก็กินน้ํามังคุดมาขวดเดียวขวดเดียวแต่ว่าระหว่างกิน15มื้อกินแล้วสุขภาพดีขึ้นหัวใจบ่เต้นแห้งนั่นล่ะก็แข็งแรงขึ้นนี่เว้าจริงนะบ่ตัวนะ
5: บ่ตัว
2: ท่านพี่น้องเป็นคือกันนี่สงสัยให้เข้ามาถามเจ้าอยู่บ้านเจ้ารับผิดชอบก็เว้าเจ้าได
5: ้
2: เขาจะมีเบอร์โทรบ่
5: อ
2: ้
5: าว
2: เอาชื่อบ่ได้มีเบอร์เบอร์นี่เบอร์นี่เด้098เขียนไว้ใส่หลังโทรศัพท์อย่างนี้เลย0983655237โทรมาถามได้เน
5: า
2: ะ0983655237เป็นยังไงว่าให้โทรมาถามได้เพราะว่าคนเป็นแบบแม่มันหลาย
5: นั่นล่ะ
2: ให้เขาได้ปรึกษาก่อนกินให้เขาถามเบอร์ว่าเออพอเป็นยังสี่ก็เป็นเจ้าเป็นที่คอยบอให้เขาลองเบิ่ง
5: ก่อนจ้าจ้า
2: คันเขาเป็นคือแม่
6: น้ำลาย
2: ลองเบิ่ง
6: คนหันบ่เชีย
2: ครับผม
6: เชียใหญ่
2: หรือว่าสิ่งที่เบาวันนี้ก็สิเป็นประโยชน์กับคนคนอยู่กับแม่เน
5: า
2: ะขอบคุณหลายๆดีใจนำกินไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับผมเนาะโอเคครับขอบค
5: ุ
2: ณท่านรักษาเทวดาคุ้มครองร่างกายแข็งแรงเด้อสาธุครับสวัสดีครับ
7: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพครับเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2558กับผมก็ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านแล้วมีความสุขครับ
0: ป็นเรื่องของคนทำดีนะเป็นท่านเป็นเจ้าของร้านขายผ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใจบุญทุ่มเงินเดือนละ 100,000 นะครับทำข้าววันละ300ห่อแจกชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ทำมากว่า3ปีแล้วเพราะเพียงว่าอยากตอบแทนสังคมนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีนางอัมพาพันธ์อมรวานิชอายุ61ปีหรือจ๋านะท่านเป็นเจ้าของห้างขายผ้าโชคดีอยู่ถนนชมพูพลตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำข้าวสวยพร้อมน้ำพริกและไข่ต้มและเมนูเจต่างๆวันหนึ่ง300กล่องมาแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยบริเวณหน้าห้างผ้าโชคดีของตนเองก็เลยเดินทางไปตรวจสอบก็พบนางอัมพาพันธ์พร้อมพนักงานจำนวนหนึ่งได้นำข้าวห่อมาตั้งโต๊ะยื่นแจกประชาชนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยนางอัมพาพันธ์เนี่ยได้กล่าวว่าได้ทำอาหารแจกฟรีทุกวันในช่วงเวลา 11 ถึง 12 นาฬิกาวันละ1ชั่วโมงนะยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มารอรับอาหารจนหมดภายใน 15 ถึง 20 นาทีสำหรับเมนูอาหารของตนนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเน้นอาหารมังสวิรัติก่อนหน้านี้เคยตั้งเป็นโรงทานที่หน้าห้างขายผ้าตัวเองแต่ก็มีปัญหาเรื่องจราจรจึงไม่สามารถตั้งได้จึงเปลี่ยนมาทำอาหารใส่กล่องแทนและเธอก็พูดต่อตนรู้สึกว่าได้อะไรจากสังคมมามากแล้วจึงอยากตอบแทนสังคมบ้างและคิดว่าสังคมยังต้องการการเติมเต็มไม่ต้องคิดว่าให้แล้วได้อะไรแต่สุขใจก็กำไรชีวิตแล้วโดยทำอย่างนี้มาเกือบ3ปีแล้วและจะแจกอาหารต่อไปเรื่อยๆโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารวันละประมาณ 3,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาทเศษนางอัมพาพันธ์กล่าวว่าสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วตัวเองก็มีบุตรชาย1คนอายุ40ปีปัจจุบันช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวซึ่งลูกชายและพนักงานต่างสงสารตนเพราะเห็นตนเหนื่อยกับการเตรียมประกอบอาหารแจกคนทั่วไปทุกวันจึงอยากให้ตนหยุดแต่ตนยืนยันว่าทำแล้วมันมีความสุขลูกชายและพนักงานทุกคนจึงยอมให้ตนทำเหมือนเดิมแล้วก็หันมาช่วยจัดเตรียมประกอบอาหารทุกวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะครับคือวันที่2มีนาเนี่ยนางอัมพาพันธ์ได้ทำข้าวห่อเมนูไข่ต้มและมะพร้าวคั่วผัดเครื่องแกงผลไม้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ซ้ำกันในแต่ละวันหากพบว่าครอบครัวไหนยากจนแร้นแค้นนางอัมพาพันธ์ก็จะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งด้วยในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มารับอาหารต่างยกย่องชื่นชมและอวยพรให้นางอัมพาพันธ์มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสำหรับร้านขายผ้าโชคดีนี่เป็นร้านขายผ้าเก่าแก่ครับท่านผู้ฟังครับที่จำหน่ายผ้าทุกชนิดอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากว่า32ปีแล้วตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของคนดีๆที่ทำสิ่งดีๆรวยแล้วทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับที่จริงเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องรวยถึงขนาดนั้นเราจึงจะทำความดีได้การทำบุญทำกุศลครับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าการทำบุญประจำนี่เป็นสิ่งสำคัญภาษาบาลีภาษาพระท่านเรียกว่าอาชินกรรมทำให้ทุกวันไม่ต้องทำเยอะทำเท่ากำลังที่ตัวเองทำได้วันละ5บาท10บาทก็มีคนแย้งคนถามว่าเอ๊ะบ้านฉันนี่พระไม่บิณฑบาตนะไม่มีพระผ่านมานี่จะทำยังไงคือผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใส่บาตรทุกวันให้ทำทุกวันหมายถึงว่าถ้าเราไม่สะดวกในการใส่บาตรนะครับให้เราเอาปัจจัยเนี่ยถวายบูชาไว้หน้าพระพุทธรูปนะครับก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์นะทุกบ้านก็จะมีหิ้งพระหรือว่ามีโต๊ะหมู่สวดมนต์ไหว้พระยกปัจจัยขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับจะ5บาท10บาท20บาทตามกำลังของเราอธิษฐานจิตเงินนี้ปัจจัยของข้าพเจ้านี้หามาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายข้าพเจ้าขอถวายเงินนี้ไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเอาเงินนั้นล่ะครับจะ5บาทหรือ10บาทก็แล้วแต่ค่อยๆบรรจงวางลงไปในพานที่วางอยู่หน้าพระหลังจากนั้น
8: เราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำด้วยอำนาจบุญของข้าพเจ้าที่ถวายสังฆทานไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรเทวดาที่ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในชีวิตเทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทาง
2: ครับ
8: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังนี้ทุกวันทุกวันจิตเป็นกุศลทุกวันมันจะมีพลังครับท่านผู้ฟังครับทำบุญทำให้ได้ทุกวันพอถึงวันพระพอถึงวันอาทิตย์วันไหนเรามีเวลาว่างเราก็เอาเงินส่วนนั้นอาจจะรวมได้ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่ไปทำบุญต่อไปซื้ออาหารถวายพระใส่บาตรหรือว่าไปทำบุญในวัดใดวัดหนึ่งนะครับในวัดที่เราเริ่มใส่ไปทำบุญต่ออันนี้คือการทำบุญทุกวันอานิสงส์จะแรงนะครับถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้3เดือนติดกันทำทุกวันท่านผู้ฟังครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปผมอยากจะบอกแค่นี้ชีวิตของท่านทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นกุศลทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะสามารถป้องกันอกุศลไม่ให้เข้ามากล้ำกายเราได้นะครับผลบาปผลไม่ดีผลชั่วอะไรที่มันจะให้ผลมารอะไรต่างๆที่มันจ้องจะทำลายเราเนี่ยจิตเราเป็นบุญทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีพลังมันก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าใกล้เราได้อันนี้สำคัญจิตที่เป็นกุศลก็จะดึงวิบากดึงผลที่เป็นกุศลดึงพวกดีๆเหมือนน้ำดีดึงน้ำดีเข้ามาเหมือนน้ำมันดึงน้ำมันเข้ามาไหลเข้ามากุศลวิบากผลแห่งความดีที่เราเคยทำเอาไว้พอมันมีเชื้อแห่งความดีในใจเราก็จะค่อยๆมาให้ผลสิ่งดีๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับท่านผู้ฟังลองดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนผมไว้เอามาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ฟังที่รักทางบ้านได้ฟังกันขอบคุณมากครับ

0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดอกเบี้ยนรกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ทีเงินที่จะเอากันจริงยะอยากจะได้เงินกูแล้วก็ปากหวานกันจริงตอนนี้ไม่มีใครสักคนไม่มีหมาสักตัวมาพึ่งพิงแกบ่นแล้วก็บ่นซึ่งพวกเขาก็ทำเป็นหูทวนลมเสียเพราะเมื่อมาคิดสระตะแล้วการได้อยู่ใกล้ๆกับแม่เลี้ยงย่อมมีแต่ได้ก็ได้ไม่มีเสียหลานป้าอยู่นี่ไงครับป้าไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปนี้อะไรที่เป็นธุระของป้าผมกับเมียจะช่วยเหลือเองทุกอย่างป้าพักผ่อนรักษาตัวเถอะนะจะได้หายไวๆกฐินนี้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีแกกระเตื้องขึ้นคงจะเกิดจากการที่แกได้อิ่มใจในผลบุญของตัวเองสักทีและแกก็ตั้งใจไว้ว่ากฐินหน้านี่แกจะต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหนนี้แกแค่ไม่ตายแต่หนหน้าแกจะต้องหายป่วยแน่นอนแกคิดแบบคนทั่วๆไปเขาคิดกันนั่นแหละปีหน้าป้าจะตั้งกฐินอีกเธอสองคนต้องมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ป้าอีกนะพ่อปู่บอกว่ากฐินหนนี้ก็เพื่อต่อบุญหนหน้าเป็นเสบียงบุญไปภายภาคหน้าถ้าป้าหายป่วยก็จะกลับมาแข็งแรงถ้าไม่หายก็จะตายง่ายไม่ทรมานแต่ถ้าจะให้ดีนะป้ายังไม่อยากจะตายไวหรอกภาระยังมีอีกเยอะดอกยังเก็บไม่หมดแม่เลี้ยงติ๊บพูดอย่างอิ่มอกอิ่มใจแล้วเหมือนจะปลดปลงได้แกคิดว่าถ้าตัวเองจะตายลงจะต้องสะสางอะไรให้เรียบร้อยแกก็เลยบอกธุระการงานต่างๆให้หลานชายและหลานสะพ้ายทั้งสองคนจนหมดสมาชิกชาปนกิจเหลือกี่คนเงินกู้ต้นทบดอกเหลือกี่รายแล้วก็โฉนดที่เอาไปวางไว้ถึงกำหนดถ่ายถอนเมื่อไรแกก็ให้สองคนนี้ไปจัดการให้สองคนผัวเมียตั้งใจทำงานให้ป้าอย่างดียิ่งพวกเขาได้เห็นเงินของป้าก็ยิ่งรู้ว่าพวกตนมาถูกทางแล้วป้าเป็นแหล่งเสบียงที่เก็บกินได้ไม่มีวันหมดสองแรงแข็งขันช่วยกันจนได้โฉนดคืนมาให้แม่เลี้ยงติ๊บซึ่งทุกวันนี้มีแรงกำลังมากแล้วเรียกได้ว่าเกือบหายวันหายคืนเลยทีเดียวน่าจะเป็นกุศลกรรมที่แกทำมาในช่วงท้ายๆของชีวิตแกยังไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะไปไหนมาไหนเองได้แม้ขนาดเดินในบ้านก็ยังยากแกต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาแกก็เลยให้หลานชายและหลานสะใภ้เข้านอกออกในบ้านได้ตามสบายอะไรที่พอปล่อยมือได้แกก็ปล่อยให้สองคนนี้จัดการพอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้เห็นแขนขาหายรีบกลับมาเต่งตึงมีสายเลือดสายชีพจรชีวิตเต้นตุ๊บตับอีกครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงติ๊บถึงรู้ว่าชีวิตเนี้ยสำคัญมากมายนักแล้วก็รู้ว่ากุศลกรรมที่เกิดจากการทำดีนั้นมันส่งผลต่อชีวิตนี้มากมายอีกหน่อยถ้าแกเดินได้แล้วแกคงทำอะไรได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำดีเพื่อสร้างบุญต่ออายุไปถึงวันสิ้นใจแล้วสะพานบุญก็จะเชื่อมแกโลกนี้ไว้กับโลกหน้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแกจะปรับปรุงตัวเองสมัยจะทำบุญจะสร้างกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
2: ้เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิวย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีมีมาตรฐาน GMP หัสสับมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังในบรรดาสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำขิงพูดถึงขิงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมไปที่ประเทศรัสเซียมาเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยชอบกินขิงมากกว่าโสมอารมณ์คนกินขิงนั้นเหมือนเขากินโสมนะครับมีคุณค่ามากชอบมากคนไทยก็ชอบกินขิงโบราณว่านะครับขิงนี่ช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขับลมได้แก้ไอขับเสมหะบำรุงธาตุสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดการจุกเสียดนะครับแล้วก็ช่วยขับน้ำดีเพื่อย่อยอาหารลดความดันโลหิตปากเปื่อยคอเปื่อยพวกนี้นี่ขิงช่วยได้อันนี้โบราณเขาว่าไว้และเราก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยน้ำขิงเข้าไปด้วยนะครับในน้ำมังคุดของเราทีนี้ก็มีคนเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมคืออาการตอบสนองของคนที่ดื่มอาหารเสริมหรือว่ากินอาหารเสริมดีๆทุกชนิดนี้จะมีผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่ผลเสียนะครับอาการก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนกินแล้วนี่ท้องผูกก็มีแต่ไม่ค่อยเจอนะครับดื่มน้ำมังคุดท้องผูกถ้าเกิดว่าคนท้องผูกนี่เรียนท่านผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าร่างกายของท่านนี่ขาดน้ำนะครับต้องจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีใยมีกากเยอะๆพวกผักพวกหญ้าเนี่ยกินเยอะๆหน่อยนะอย่ากินแต่แป้งกับเนื้อมากนะครับดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าวันละ8แก้วทานผลไม้มากๆจะทำให้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีปัญหาท้องผูกแล้วดื่มเข้าไปแล้วนี่ก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเรียนได้เลยว่าดีมากถ้าท่านอยากจะระบายท่านลองทานลงไปสัก 3-4 แก้วอัดลงไปเลยแล้วกินน้ำตามสัก2แก้วนะครับท่านก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาก็บอกที่ร้านว่าเอาสีเนี้ยนะครับท่านก็จะได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้โดยนิทานต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเรื่องดอกเบี้ยนรกตอนสุดท้ายและตามด้วยผีทวงสัญญาเชิญรับฟังครับ
1: สองคนส่งยิ้มให้กันอยู่เหนือเก้าอี้รถเข็นของแม่เลี้ยงติ๊บผู้กำลังพะงาบพะงาบพยายามจะหายใจอย่างหน้าสยดสยองแกพยายามมองตามดิ้นคลุกคลักอยู่ในรถเข็นแต่ก็ทำได้แค่นั้นเพราะลมหายใจกำลังจะลาจากสังขารแกแล้วนางเมียเดินไปเปิดตู้เย็นเทน้ำผลไม้แก้วใหญ่ส่งให้สามีแล้วเทอีกแก้วให้ตัวเองต่างคนต่างนั่งจิบน้ำผลไม้หวานเย็นสดชื่นนั้นมองสบตากันอย่างมีความสุขทิ้งให้ร่างอ่อนเปลี้ยในรถเข็นนั้นทุรนทุรายอยู่กับลมหายใจสุดท้ายไปเองแม่เลี้ยงติ๊บแกรู้แล้วว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นเช่นนี้เองกว่าแกจะรู้ว่าดอกเบี้ยไม่มีความหมายกับลมหายใจเลยก็ต่อเมื่อเกือบจะถึงวาระสุดท้ายแล้วมันยื้อลมหายใจแกไม่ได้แม้แต่เฮือกเดียวบุญกุศลที่เร่งสร้างทำมาก่อนสังขารจะสิ้นนี่ก็เหมือนกันมันต้านทานอกุศลกรรมที่แกก่อมาตลอดชีวิตไม่ได้เลยแล้วตอนนี้แกยังรู้ล่วงหน้าได้ด้วยว่าสองคนผัวเมียนี้ก็เช่นกันพวกมันเสวยสุขกับกองสมบัติของแกพวกมันหากินกับความตายของแกไม่ได้นานนักหรอกพวกมันก็จะมีจุดจบแบบเดียวกับแกนี่แหละถ้าหากว่าพญายมลืมเลือนที่จะเอาผิดกับพวกมันก็ตัวแกเองนี่แหละอากุศลกรรมอยู่กับลมหายใจของแกจนเฮือกสุดท้ายเช่นนี้แกไม่หวังแล้วถึงสวรรค์ทิพย์วิมานอะไรแกจะขอจองล้างจองผลาญ

0: หลานนรกกับนางเมียเปรตคนนี้ไปจนกว่าพวกมันจะฉิบหายวายวอดกันเลยคิดได้แค่นั้นแล้วลมหายใจแม่เลี้ยงติ๊บก็ขาดช่วงแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแต่ว่าดวงตาเบิกโพลงค้างนิ่งอยู่อย่างนั้นเองครับ
1: ที่อ่างทองเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะในสมัยก่อนตอนที่ข้าวกำลังจะแก่ไม่แก่เนี่ยชาวบ้านเขาจะตำข้าวเม่ากันเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วมาคั่วในหม้อดินใช้ก้านกล้วยแทนตะหลิวมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ทำให้ก้นหม้อดินแตกซะก่อนแล้วพอเมล็ดข้าวเปลือกสดๆนั้นสุกก็ยกหม้อเทใส่ครกไม้ใบใหญ่ทีนี้ก็ช่วยกันตำด้วยสากอันเบ้อเร่อเชียวต้องจับกันสองมือนะช่วยกันหลายคนสนุกมากสำหรับเด็กๆสำหรับพวกผู้ใหญ่ก็มีความสุขได้พูดจาหยอกเย้ากันไปตลอดเวลาตำข้าวเม่าเขาจะมาช่วยกันหลายคนหลายบ้านนี่พอมารวมๆกันเสร็จแล้วก็แบ่งกันเอาไปกินพอตำเปลือกข้าวออกจากเมล็ดแล้วเมล็ดข้าวมันจะแบนๆสีเขียวๆใส่กระด้งวัดเอาเปลือกออกใส่ปากเคี้ยวหอมนุ่มอร่อยมากเขากินกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูดนึกถึงแล้วแม่ยังได้กลิ่นหอมอยู่ที่จมูกเลยจำรสชาติได้ไม่เคยลืมคืนหนึ่งในปีนั้นตอนนั้นคุณสุดากำลังจะโตตำข้าวเม่ากันอย่างสนุกสนานในคืนนั้นแล้วก็คนมาเต็มเลยที่บ้านแกน่ะมีเพื่อนบ้านหลายคนที่สนิทสนมชอบพอกันก็มาถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะช่วยกันเอาแรงกันไม่ต้องจ้างกันแต่อย่างใดคนแต่ก่อนเขาปรองดองกันดีต่างจากคนสมัยนี้เยอะตำข้าวเม่ากันอยู่ในคืนเดือนหงายแสงจันทร์สาดส่องกระจ่างสว่างยังกับกลางวันที่ลานนวดข้าวก็กว้างเสียงผู้คนก็พูดคุยกันสนุกสนานหัวเราะกันเด็กๆหลายคนก็มากับพ่อแม่ด้วยก็วิ่งเล่นกันไปรอบๆลานนวดข้าวพวกผู้ใหญ่ก็ส่งเสียงห้ามปรามว่าอย่าไปที่มืดๆมันกลางคืนเนี่ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันออกหากินกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ฉับพลันเด็กคนหนึ่งก็กรีดร้องยืนตัวสั่นในชี้มือไปทางกอไผ่ข้างลานนวดข้าวตรงนั้นมันมืดๆเพราะว่าเงาไผ่ทอดลงมามันร้องว่าใครอยู่ตรงนั้นทุกคนก็เลยหยุดวิ่งเล่นรวมทั้งคุณสุดาด้วยตอนนั้นคุณสุดาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะเสร็จแล้วพากันมองไปพวกผู้ใหญ่ก็หยุดมือหยุดเสียงพูดคุยก็พากันมองเช่นเดียวกันแม่ของเด็กคนนั้นก็ร้องถามลูกว่าใครอ่ะเห็นอะไรเด็กยืนตัวแข็งแม่ต้องวิ่งไปลากเอาตัวลูกสาวมาห่างๆตรงนั้นแล้วก็สอบถามกันว่าเห็นอะไรเด็กปากคอสั่นบอกว่าเห็นใครไม่รู้ดำๆยืนอยู่ตรงใต้เงาไผ่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายด้วยแต่ว่าหายไปแล้วหลังจากที่กรีดร้องขึ้นมาพวกผู้ใหญ่ก็พากันพูดว่าไม่มีอะไรหรอกคงจะกลัวไปเองไปเล่นกันต่อเถอะไม่มีอะไรหรอกนะทีนี้พวกเด็กๆก็ระแวงไม่กล้าออกห่างพวกผู้ใหญ่แต่พักเดียวเท่านั้นแหละก็เล่นกันสนุกสนานเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วอยู่ๆกำลังคลึกครื้นกันอยู่ไอ้หมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็ส่งเสียงหอนกันโหยหวนก็เลยพากันหยุดอีกหยุดกันหมดเลยคราวนี้ไม่ใช่หยุดแต่เด็กกับผู้ใหญ่ก็หยุดแล้วอยู่ๆป้าจำปีก็ซุดหวบลงไปข้างๆเตาขั่วเขาเมาหงายท้องตึงเสร็จแล้วก็ลุกนั่งกรีดร้องลั่นเลยทีนี้ทุกคนเงียบกันหมดเลยด้วยความตกใจนี่คุณสุดากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆก็พากันวิ่งมาดูป้าจำปีแกลุกขึ้นนั่งแล้วพอมองทุกคนด้วยสายตาแข็งทื่อพอเห็นหน้าลุงแหวงก็จ้องไม่ละสายตาเลยเสร็จแล้วแกก็พูดออกมาแกบอกพี่แหวงอย่าลืมนะเสียงที่ออกมาจากปากป้าจำปีมันแปลกๆมันไม่ใช่เสียงป้าเองอ่ะแล้วมันเสียงใครกันลุงแหวงก็ยืนงงไม่ถูกว่าพูดไม่ออกแล้วแต่มองหน้าคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วมีใครไม่รู้พูดเบาๆว่าสงสัยผีเข้าไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องเนื้อตัวป้าจำปีได้แต่มองดูกันอยู่เพราะไม่รู้จะทำยังไงกันเสร็จแล้วเสียงป้าจำปีก็พูดออกมาอีกโดยไม่ได้ละสายตาจากหน้าลุงแหวงที่ตอนนั้นลุงแหวงนี่หน้าซีดเผือดและเห็นได้ชัดว่าแกทั้งกลัวทั้งงงลุงแหวงนี่เป็นคนร่างใหญ่ผิวคล้ำแกอยู่บ้านติดกับบ้านคุณสุดาเนี่ยแหละส่วนป้าจำปีเนี่ยเป็นผู้หญิงร่างผอมบางผมยาวใบหน้าเป็นฝ้าดำๆด่างๆอย่าลืมนะพี่แหวงลืมอะไรอะเรื่องอะไรพี่ลองนึกดูเองที่บอกกับฉันไว้ว่ายังไงบอกเมื่อไหร่เ จำไม่ได้แล้วเหรอพี่แหวงลุงแหวงสายหน้าท่าทางป้าจำปีไม่พอใจหน้าเงาหน้างอลุงแหวงแกสะดุ้งเฮือกสีหน้าแกเหมือนเพิ่งจะตื่นจากผวังรู้สึกว่าแกจะนึกอะไรขึ้นมาได้แกจ้องมองป้าจำปีแกก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่านี่มารีใช่ไหมมารีหรือเปล่าทุกคนก็ได้ยินทุกคนมองหน้ากันอย่างสงสัยเพราะมารีก็คือชื่อเมียของลุงแหวงเห็นได้ชัดว่าป้าจำปีแกยิ้มออกมาพี่ยังจำฉันได้เหรอก็จำได้สิเสียงนี้ก็เสียงมารีฉันดีใจที่พี่ยังจำฉันได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องจำได้ว่าบอกฉันว่ายังไงไม่เคยลืมหรอกแล้วทำตามที่ได้บอกฉันด้วยก็แล้วกันขาดคำป้าจำปีหงายหลังตึงลงไปเลยมีคนเข้าประคองยาดมยาหม่องเอามาให้สูดดมจนกระทั่งป้าจำปีรู้สึกตัวตื่นพื้นขึ้นมาเช้าวันต่อมาลุงแหวงก็เอาข้าวเม่าที่แบ่งปันกันไปจากบ้านของสุดาเนี่ยเอาไปใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีได้กินทั้งน้ำตาลทั้งมะพร้าวขูดแกใส่ไปอย่างพร้อมสับรสชาติทั้งหวานทั้งมันอร่อยมากก็อย่างที่ป้ามาลีอยากจะกินแล้วก็เฝ้ารอมาเป็นปีๆตั้งแต่ปีก่อนที่แกโดนงูกัดตายในคืนที่เขาตำข้าวเม่ากันปีต่อมาทุกปีลุงแหวงก็ต้องตำข้าวเม่าใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีไม่ได้ขาดตามที่แกได้รับปากกับป้ามาลีเอาไว้ครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังอาจารย์ยอดเล่านิทานกันต่อแกก็เล่าเพลินฟังสนุกจากน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้กว่าจะได้มาครบนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยหามาให้แล้วนะครับแล้วก็ได้คัดเอาอย่างลงตัวคัดสรรมาอย่างดีอย่างลงตัวไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีท่านผู้ฟังลองดื่มดูท่านผู้ฟังครับกินดูก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงขายมาหลายปีแล้วนะครับ6ปี7ปีมานี้ผมขายน้ำมังคุดก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ภูมิใจมากๆก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินอีกกระบวนการค่อนข้างเยอะมากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังเสียงนี้อยู่น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับมีบทความมันหนึ่งซึ่งญาติธรรมชาวสันติอโศกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหลายรายเนี่ยเราท่านก็คงจะทราบว่าสันติอโศกนี่เขาจะกินเจกันนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนกินพืชเนี่ยยังเป็นมะเร็งกินพืชกินผักแท้ๆมะเร็งนั้นน่ะสงสัยเขาก็เขียนไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าคนกินผักจะไม่เป็นมะเร็งเราต้องทำความเข้าใจกับเซลล์มะเร็งท่านผู้ฟังนะครับสิ่งสำคัญที่เซลล์ทุกเซลล์ในตัวเราต้องการมากและขาดไม่ได้เลยก็คือออกซิเจนถ้าร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มร้อยเซลล์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์เนื้อร้ายคือเซลล์มะเร็งเมื่อไรก็ตามที่เราทำให้ร่างกายเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากมีออกซิเจนในเลือดต่ำเซลล์ในร่างกายของเราเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยตัวเองเซลล์จึงเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์หายใจแทนและเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์ร้ายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับแล้วอะไรครับผมที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบหมุนเวียนเลือดเรามากที่สุดที่จริงแล้วงานวิจัยล่าสุดนี่มันไม่ใช่อาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวท่านผู้ฟังคือเนื้อสัตว์ก็มีส่วนไม่ใช่อาหารพืชผักนะครับไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักไม่ใช่อาหารปนเปื้อนสารเคมีอย่างเดียวไม่ใช่อาหารหมักดองอย่างที่เราเข้าใจสิ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงเร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นก็คือความเครียดท่านผู้ฟังครับความเครียดความเร่งรีบกับการใช้ชีวิตอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้บ่นขี้โมโหที่มันเกิดบ่อยๆนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานอย่างสูงและอย่างมากส่งผลให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมองของคนเรานั้นกินพลังงานสูงเป็น5เท่าของทุกอวัยวะคือคิดง่ายๆท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่าเราจะ ทานอาหาร

0: พืชผักที่ไร้สารพิษจะบริสุทธิ์สะอาดสักปานใดหากเราเครียดติดต่อกัน5วันเซลล์ของเราก็จะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายได้ทันทีมีโอกาสเป็นมะเร็งทันทีเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นคนที่กินผักนะครับปฏิบัติธรรมแต่เป็นคนที่ยึดมั่นยึดดียึดมากแต่เคร่งเครียดมากเป็นคนไม่ปล่อยวางก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งมากเช่นกันครับท่านผู้ฟังขอย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เคร่งเครียดมากมีความวิตกกังวลมากแล้วก็จะดื่มน้ำน้อยขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดต่ำทำให้เซลล์ที่ดีกลายเป็นเซลล์ร้ายหรือเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเสมอแล้วทำไมคนที่เป็นมะเร็งควรเลือกกินผักมากินผักทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการย่อยเนื้อสัตว์นั้นใช้พลังงานสูงกว่ากระบวนการย่อยผักการกินเนื้อสัตว์ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากกว่าการกินผักแต่ถ้าหากเกิดเลิกกินเนื้อมากินผักแต่ถ้ายังมีความเครียดมะเร็งก็ยิ่งกระจายยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์นะครับสำคัญแต่ไม่เครียดนะครับคนกินเนื้อสัตว์แต่ไม่เครียดยังจะดีกว่าสรุปก็คืออารมณ์ที่เคร่งเครียดกับความวิตกกังวลต่างๆอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะครับทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งออกกำลังกายน้อยดื่มน้ำน้อยเซลล์ขาดออกซิเจนอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นบทความของแพทย์หญิงคุณไทยวดีนะครับท่านได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดอะไรมันเกิดก็อ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นหัวเราะไปหัดยิ้มง่ายๆเป็นคนยิ้มง่ายดีที่สุดมันไม่มีอะไรอยู่มาจนป่านนี้มันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างนะครับมีไม่กี่เรื่องนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินนะครับก็ลองซื้อหาไปกินกันดูเพื่อคลายผ่อนคลายนะครับคนที่กินอยู่เป็นประจำก็จะรู้ดีว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเบากายเบาใจมันสบายในตัวนะครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจมน้ำตายจบในตอนนะครับฟังเสร็จแล้วก็เหลืออีกตอนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังที่แปดริ้วนี่เองครับมีเด็กผู้ชายสองคนชื่อถนอมคนหนึ่งกับชื่อเป้อีกคนหนึ่งสัญญากันสัญญาก็คือเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะตายไปก่อนก็ตามถ้าคนหนึ่งตายอีกคนก็จะตายตามไปอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าอย่างนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายวันนั้นแสงแดดมัวซัวดวงอาทิตย์ก็ไม่ผ่องใสเลยวันนั้นเด็กทั้งคู่นี้ก็กอดคอกันไปกระโดดน้ำเล่นที่ลำคลองข้างบ้านเล่นน้ำกันกำลังสนุกเชียวปรากฏว่าเจ้าเป้เป็นอะไรไม่รู้ก็ร้องให้ถนอมช่วยทำท่าเหมือนจะจมน้ำพลุบพลุบโผล่ถนอมเห็นก็ตกใจก็เพ่นหนีขึ้นบนฝั่งมองไปเห็นเขาจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาถนอมตกใจมากวิ่งหนีไปถึงบ้านเห็นยายนอนหลับจะปลุกก็กลัวเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนดุมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็คว้าไม้เรียวมาเคี่ยนมาตีถนอมก็เลยหนีไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวจนเสียงชาวบ้านเขาเอะอะกันว่าเด็กจมน้ำตายเขาก็ค่อยๆออกมาอย่างกล้าๆ กลัวพวกผู้ใหญ่ก็รุมซักถามถนอมก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่เห็นเลยไม่ได้ไปเล่นน้ำพวกเขาก็พยายามคาดคั้นจะให้ถนอมเล่าความจริงว่าให้เห็นอะไรบ้างแต่แกก็สายหน้ายืนกรานกระต่ายขาเดียวไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเขางมศพได้เขาก็เอาไปฝังในป่าช้าสมัยก่อนแถวบ้านถนอมนั่นถ้าเด็กอายุไม่ถึง10ขวบตายลงเนี่ยเขามักจะนำศพไปฝังในป่าช้าเขาจะไม่เผาแล้วยิ่งเป็นศพที่ตายโหงเขายิ่งจะต้องฝังเพราะกลัวว่าถ้าเผาในผีจะเฮี้ยนมันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านที่ต่อมาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปหลังจากศพนั้นเรียบร้อยแล้ววิญญาณของเพื่อนเขาก็ล่องลอยไปทั่วหมู่บ้านเป็นดวงไฟเรืองๆส่องแสงวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านพ่อแม่เจ้าเป้ซึ่งมีลูกคนเดียวเสียใจกันหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าดูวิญญาณลูกชายลอยมาเหนือหลังคาบ้านน้ำตาร่วงอาบสองแก้มพร่ำคร่ำครวญว่าลูกไม่น่าตายเลยเดือนเดียวเท่านั้นแม่ของเจ้าเป้ซึ่งผอมอยู่แล้วก็ยิ่งผอมหนักขึ้นไปอีกหมดเรี่ยวหมดแรงตรอมใจตายพ่อของเจ้าเป้มาเห็นอย่างนั้นตนก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันกำลังจัดงานศพเมียอยู่ก็ล้มตึงไปกลางศาลาวัดหัวไปฟาดกระเสาศาลาเลือดสดๆไหลออกมาทางปากทางจมูกโอ้น่าสลดใจเหลือเกินไม่ว่าใครก็พูดกันในทำนองเนี้ยหลังจากความตายที่น่ากลัววิญญาณสามดวงก็ลอยไปด้วยกันในยามค่ำคืนเหมือนจะบอกให้รู้ว่าพวกเขาพ่อแม่ลูกนี่ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วถนอมน่ะหวาดกลัวมากเพราะว่าไฟสามดวงน่ะลอยมาที่บ้านเขาเกือบทุกคืนคืนหนึ่งเขาก็ละเมอไปที่ลำคลองข้างบ้านได้ยังไงไม่รู้เกือบจะจมน้ำตายดีที่พ่อกับแม่ตามไปช่วยไว้ทันแม่เล่าว่าเห็นถนอมเดินลงไปในน้ำดื้อๆพ่อต้องรีบลงไปคว้าตัวอุ้มขึ้นมาระหว่างนั้นหมาหอนกันหวยหวนและดวงวิญญาณทั้งสามก็ลอยวนเวียนอยู่เหนือหัวแต่ว่าถนอมไม่รู้สึกตัวเลยพ่อก็แบกร่างกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถึงได้รู้สึกตัวก็ถามว่าเป็นอะไรพอรู้ชัดว่าถนอมตกอยู่ใต้อำนาจพูดผีพ่อกับแม่ก็พาตัวไปรดน้ำมนต์ก็ยังไม่พอยังละเมออยู่อีก 3-4 ครั้งไปที่ลำประโดง2ครั้งละเมอจะกระโดดเรือนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งละเมอเปิดฝาโอ่งน้ำกินเอาหัวทิ่มลงไปเท้าชี้เด่ขึ้นมาแม่ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงเปิดฝาโอ่งแล้วก็ไปเห็นซะก่อนที่จะขาดใจตายพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าถนอมได้จับมือสัญญากับเพื่อนเอาไว้ถนอมไม่บอกกลัวโดนดุตอนหลังถนอมต้องบวชเนนอยู่ในผ้าเหลืองก็ไม่วายโดนผีรบกวนเจ้าเป้จะเอาไปอยู่ด้วยให้ได้ขนาดเป็นเนนก็ยังนอนละเมอตกกุฏิครั้งหนึ่งแขนซ้ายหักเข้าเฝือกอยู่นานหลายวันกว่าจะหายเสร็จแล้วคืนหนึ่งก็ละเมอไปที่บ่อน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาที่วัดมีบ่อน้ำบาดาลอยู่สองบ่อหน้ากุฏิบ่อหนึ่งอีกบ่ออยู่หลังศาลาใหญ่ลึกพอๆกันนะลึกมากซะด้วยถนอมไปที่บ่อหลังศาลาใหญ่หมาหอนกันโหยหวนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกตัวละปลายปีนครับบนปากบ่อ หลวงตาแก่ๆรูปนึงได้ยินเสียงถังน้ำที่ใช้ตักน้ำจากบ่อดังโคร่งเคร่งก็ส่องไฟฉายดูเห็นเนนถนอมกำลังตะกายขึ้นปากบ่อเหยียบถังน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆท่านก็ตกใจส่งเสียงเอะอะพระเนนตกใจตื่นวิ่งไปช่วยกันฉุดรั้งเอาไว้ทันนะพ่อก็บอกว่าจะขืนเป็นอย่างนี้สงสัยจะไม่รอดนะท่านสมภารก็คิดหนักจนหน้านิ่วคิ้วขมวดจะจัดการยังไงดีท่านพูดว่ามีพระหลายรูปที่เห็นดวงไฟสามดวงนี่มาลอยอยู่เหนือปากบ่อน้ำในคืนที่ผ่านมาพ่อก็บอกว่าผมคงต้องให้เนนศึกอยู่บ้านผมกับแม่เขายังช่วยกันดูแลได้ที่มาบวชก็เพราะเข้าใจว่าเมื่ออยู่ในผ้าเหลืองแล้วผีมันจะไม่มารบกวนแต่ผมกับเมียเข้าใจผิดถนอมศึกออกมากลับไปอยู่บ้านนอนในห้องเดียวกับพ่อแม่ประตูหน้าต่างปิดหมดแล้วก็ไม่ให้ถนอมเล็ดรอดออกไปไหนได้พ่อแม่ก็นอนหลับตื่นๆกันตลอดทั้งคืนก็คอยระวังถนอมทำให้พ่อแม่ลำบากเนี่ยอดตาหลับขับตานอนปรากฏว่าผีมาคุกคามตลอดถึงกับปรากฏตัวกันทั้งสามดวงวิญญาณตรงเข้าฉุดกระชากลากตัวเอาถนอมออกไปจากห้องพ่อแม่ก็ตื่นมาช่วยไว้ทันวันรุ่งขึ้นพ่อต้องไปขอพยันจากสมภารมาปิดไว้หน้าห้องเหนือประตูแล้วก็ปิดตามหน้าต่างอีกด้วยพอมีพยันผีก็เงียบไปไม่บุกเข้ามาในห้องแต่วนเวียนอยู่ข้างนอกคืนแล้วคืนเล่าเหมือนจะคอยโอกาสพ่อแม่ระแวดระวังจนหมดความอดทนก็หารือกันว่าจะทำยังไงสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าพึ่งหมอผีดีกว่า
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องจมน้ำตายกันต่อนะครับจบในชั่วโมงนี้แหละจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆโดยฝีมือคนไทยนะอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เดือนรุ่งนี่ท่านเป็นคนไทยเคยไปเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาเคยเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคือท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับท่านได้ตั้งใจบรรจงผลิตออกมานะครับโดยก็คือร่วมมือกันนะครับกับผมเองท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็ตัวกับผมเองก็เราก็ไปปรึกษาหาวิธีว่าทำยังไงเอาจะออกมาดีที่สุดก็มาได้น้ำมังคุดตราพระนารินทร์นี่แหละนะครับในกลุ่มน้ำมังคุดที่เคยผลิตมาอันเคยทำมาแล้วตัวอื่นก็ดีไหมดีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องลองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงสำคัญคือต้องลองนะฟังก็ไม่หายนะครับเหมือนกับเขาฟังว่าอาหารร้านนี้อร่อยก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่ฟังนะครับมันก็เหมือนกับเต่าไปเที่ยวบนบกนะเที่ยวบนบกกลับมาปลาก็ถามว่าบนบกเป็นยังไงมั่งเต่าก็บอกโอ้มันมีถนนมีต้นไม้มีภูเขามีหญ้าเต่าก็นึกไอ้ปลาก็นึกจินตนาการตามเต่าไปแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะครับก็นี่จินตนาการแต่ละตัวก็จินตนาการแตกต่างกันไปฉะนั้นกินเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับสั่งซื้อมากินกับท่านผู้ฟังครับ3ขวดเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรในเบอร์ที่ประกาศในรายการฝากเอาไว้ครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรฟังเสียงของคนอายุเกือบร้อย98ปีดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตาพนารินทร์นะครับได้พาท่านผู้มีเกียรติมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราวันนี้ผมถือว่าพิเศษมากนะครับตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาผมได้มาเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอายุ98ปีถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่
2: ปฐมจิตเย็น
0: ปฐมนามสกุล
2: ปฐม
0: จิตเย็นนะครับก็คือคุณแม่อายุ98เนาะโอ้เกิดนานมากเลยอีก2ปีร้อยแม่ปทุมอยู่บ้านอะไรครับแม
2: ่อยู่นี่แหละ
0: อยู่นี่คือบ้านอะไร
2: เขาแหลม
0: บ้านเขาแหลมตำบลดงคู
2: ่ดงคู่
0: อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโอ้แม่ปทุมแม่มีลูกกี่คนแม
2: ่โอ้หลาย
0: นี่กี่คน
3: นับไม่ได้
4: เลย
3: ระหว่างนี้
0: เหลือเจ็ดคน
3: พอโหลไหม
0: ตอนนี้เหลือ7คนแต่ก่อนมีกี่คนกี่เป็นโหลไหมแม่กี่คน
2: เป็นโหล
0: เป็นโหลเหรอ
2: ตายไป ทะเลสามและสี่สี
4: ่ครับพี่เป็นลูกสาวคนที่เท่าไหร
3: ่ที่สี่จ้ะ
4: ลูกสาวคนที่สี่ใช่ไหมโอเคน
3: ะ
4: พี่จริงแล้วพี่ลูกมานั่งตรงนี้ข้างๆนี่จะได้ถามบางทีตอบแทนแม่แล้วผมหันปวดหลัง มาข้างๆลูกมานิดนึงพี่เติบมานิดนึงนั่งนะครับเดี๋ยวคุยกับลูกสาวแม่ด้วยลูกสาวคุณแม่เนาะลูกสาวแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 60
4: เป็นลูกคนที่เท่าไหร
3: ่ที่4
4: ลูกคนที่4ชื่ออะไรนะ
3: ชื่อเพียงเอ็มโอนจ้ะ
4: เพียงเป็นเพียงอันนี้แม่อะไรนะ
3: แม่ปทุม
4: แม่ปทุมกับลูกเพียงแม่ปทุมให้ลูกถามหน่อยชื่นใจไม่รู้จะถามยังไงแม่ทำไมมากินน้ำมังคุดถามจริง
3: ๆอยาก
2: ปวดขาเนี่ยปวดหัวเข่าเดินมาแค่จะไหว
4: ปวดขาปวดหัวเข่าเดินก็ไม่ค่อยจะไหวเนาะโอ้อายุ
2: ไปถ่ายท้องก็โอ้ถ่ายไม่ใช่ออก
4: อ๋อ98เนาะโอ้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคนอายุ98เนาะ
3: มากแล้วเนาะ
4: แถวนี้มีใคร98มั้ยเพื่อนรุ่นเดียวไม่อยู่แล้ว
2: ไม่อยู่แล้วไปหมด
4: ไม่มาเยี่ยมไม่มาอะไรเลย
3: มาเยี่ยมก็วิ่งหนี
4: เลยมาเยี่ยมก็วิ่งหนี
2: ไอ้ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
4: ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
3: ตายอายุ73
4: 73
3: จ้ะ
4: โอ้ดีใจทีนี้แม่น้ำมังคุดเนี่ยแม่กินมากี่ขวดแล้ว
2: กินกับลูกสาวหมดกี่ขวด
3: จำไม่ได้แล้ว
4: กินกับลูกสาว
3: ก
4: ินลูกสาวลูกสาวบอกว่ากินมา8ขวดแสดงว่าของแม่ด้วยใช่ไหมของแม่ด้วยแม่อาจจะกินทั้ง30
3: คนละขวด
4: คนละไม่แม่ก็ซื้อมา
3: 6ขวด
4: แม่กินประมาณ6ขวดเป็นยังไงมั้งแม่กินแล้วเป็นยังไงมั้งให้ลูก
2: ก็ดีกินข้าวก็ได้แต่ไม่ใช่ขาย
4: กินข้าวก็ได้อยู
2: ่กินข้าวสามเวลาละ
4: อร่อย
2: อร่อย
4: งานนี้อยู่120ปีแน่นอนแล้วหัวเข่าเป็นยังไงบ้างที่ว่าปวด
2: มันปวดแล้วมันชันเนี่ย
3: แม่เขาอายุมากแล้วน่าจะจะวาง
4: แล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างแม่กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
3: โอเคเมา
4: ฮะ
2: ไอ้กินก็มีแรงนะนอนก็นอนเก่ง
4: นอนเก่งดูแม่กินแล้วสังเกตแม่เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เขากินข้าวได้เขามีแรงนะแต่ว่าแข่งขาเขาก็ไปตามอายุเ
4: นาะ98ก็ไปตามอายุเนาะจะให้วิ่งเหมือนเด็กคงไม่ได้
3: เด
4: ี๋
3: ยวพวกมีให้ไปฉีดยาฆ่ายาง
4: กินมา6ขวดแล้วสังเกตแม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตาม
3: แม่เขาก็มีแรงเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แก้มย่อยละ
4: แก้มใส
3: ตีเลยจ้ะ
4: แก้มใสขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนไม่ใสอย่างนี้
3: ไม่ใส
5: อ๋อแย
4: ่ฮะ
5: แต่ก่อนแย่กว่านี
4: ่แต่ก่อนแย่กว่านี
5: ่คร
4: ับ อ๋อพอกินน้ำมังคุดแล้วก
5: ็กินน้ำมังคุดนี่แหละ
4: พอกินน้ำมังคุดเนี่ย
5: ครับ
4: ใสขึ้น
5: ใสขึ้นดูหน้าตาตีเลย
3: ไป
5: ถ
3: ึงขาอ้วนเต็มจอยหนานวลนี่นะ
4: แม่มีความสุขในตัวไหม
2: มี
4: สบายตัวไหมกินแล้ว
2: กินแล้วก็สบายตัวนอนรับเอ้าหลับแล้วก็นั่นแหละลูกเคยลุกมาหุงข้าวใส่บาตรรู้สึกแต่ไม่ลุกไปปวดหัวเข่าลุกกลัวล้ม
4: ครับ
2: กินข้าวแล้วก็คอยคานไปนี่กลัวมันล้มอีก
4: ครับผมแล้วอาการปวดเข่าอะไรมันดีขึ้นบ้างไหมครับแม
2: ่มัน
4: ลดลงไหมลดปวดลดอะไรลงไหม
2: มันเป็นแต่ตรงนี้แต่ก่อนผมเป็นมดขาเนี่ยนี่มันยังเป็นแต่หัวเข่า
4: อ๋อแต่ก่อนมันปวดทั้งขาเลย
2: อืม
4: ตอนนี้มันเหลือแต่ตรงหัวเข่า
2: เอออ
4: ๋อมันก็ค่อยๆดีอยู่ถ้างั้น
2: ผมบอกว่าโอ้ทำไงวะเนี่ยตอนเช้าก็ไปถ่ายท้องกับชักไม่เท่าไปค่อยไปเดินไป
4: ค่อยเป็นค่อยไปครับก็ดีใจกับแม่เนาะได้ดูแลแม่มีความสุขไหม
3: มีความสุขจ้ะ
4: มีความสุขครับครับนี่ก็คือคุณแม่อะไรผมก็ลืม
3: แม่ปทุม
4: แม่ปทุมอายุ98ปีนะครับอยู่บ้านเขาแหลมเจริญสุขตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินของเรานะครับดื่มมาขวดที่6จากที่คุณแม่บอกว่าปวดเข่าปวดทั้งขาตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือแต่เข่าเหลือแต่เข่า
2: เป็นแต่ทางล่างนี
4: ่นะครับ
2: อันนี้มันเป็นนี่มันเป็นบนนี
3: ่
4: บนคอพับ
2: บนคอพับ
4: จ้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทีนี
2: ้ไอ้นี่มันเบาหลายแล้ว
4: ข้างขวานี่เบาหลายแล้วแต่เหลือข้างซ้ายปีอยู่ข้อพับหน่อยเอานะแต่ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ลูกบอกว่าแก้มใสขึ้นแข็งแรงขึ้นนอนหลับมากขึ้น
3: นอนหลับดี
4: สบายตัวขึ้นก็
2: จะเป็ดวิทยุปุ๊บนี่หลับเลยแล้วพึ่งใครไม่แจ้งแล้ว
4: หลับ
2: ไม่รู้สึกแล้ว
4: เออครับผมก็ยังไงก็ผมว่าคุณแม่อยู่เกิน100ปีแน่นอนนะครับก็ดีใจกับลูกๆนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้คุณแม่อยู่ไป120ปีเนาะแม่เนาะจ้าครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องจมน้ำตายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หมอแก่ผมขาวขาเป๋ๆมาที่บ้านน่ะตัวแกผอมๆเดินกระโผลกกระเพลกมาซุ่มรอจนค่ำวิญญาณสามดวงก็ลอยมาหมอผีก็ใช้วัวธนูออกไปสู้แกเสกเป่าวัวธนูทะยานพรวดออกไปไล่ขวิดดวงไฟทั้งสามนี่แตกกระจายไปคนละทิศคนละทางเรื่องนี้ถนอมไม่เห็นน่ะแกหลับไปก่อนเหตุเกินแล้วเราเที่ยงคืนนี่พ่อเป็นคนเล่าให้ฟังในวันรุ่งขึ้นผีมารบกวนไม่ได้อีกแล้วไม่มาจริงผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีวี่แววพ่อกับแม่ดีใจถึงกับทำบุญบ้านนิมนต์พระมาสวดมาถวายข้าวปลาอาหารพระท่านก็ประพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านพ่อก็พูดกับแม่บอกต่อไปนี้ไม่มีอะไรมารบกวนแล้วไม่มีอะไรจริงๆแต่มันเพียง3เดือนเท่านั้นย่างเขาเดือนที่4หน้าฝนคืนนั้นฝนตกพรำถนอมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกชื่อดังอยู่ข้างนอกที่มืดตื้อเลยก็เลยปลุกแม่ตื่นงัวเงียถามว่ามีอะไรถนอมกระซิบบอกว่ามีเสียงใครไม่รู้เรียกแม่ก็ลุกนั่งในความมืดเงียหูฟังแล้วแม่ก็ได้ยินแม่ก็รีบปลุกพ่อก็ตื่นมาพ่อก็ได้ยินกระซิบกระซาบกันบอกเสียงเด็กมาอีกแล้วเหรอพ่อเงียบแล้วตอนนั้นถามแม่ว่าจะทำยังไงแม่ก็บอกว่าดูให้เห็นซิว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนพ่อก็ทำตามทั้งสองก็ช่วยกันเงี่ยหูฟังจับทิศทางมันมาจากทางไหนพอรู้ว่าดังมาจากหน้าบ้านก็แอบมองไปแต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรเสียงนั้นยังเรียกอยู่นานๆเรียกทีทิ้งช่วงไปอึดใจก็เรียกใหม่เสียงใครจำได้ไหมนะฮะถนอมน่ะรู้ว่านั่นเป็นเสียงเพื่อนที่จมน้ำตายแน่ๆพอบอกพ่อไปพ่อก็บอกว่าพ่อเองก็คิดอย่างนั้นแหละพ่อโมโหแล้วก็กลัวด้วยพูดเสียงดังแต่ว่าน้ำเสียงสั่นๆพ่อก็พูดโพร่งบอกว่าไปให้พ้นนะถ้ายังไม่ไปหรือจะปล่อยวัวธนูอาจารย์เป๋ไปเล่นงานเดี๋ยวนี้แหละพอสิ้นคำขู่ของพ่อเนี่ยเงียบกริบเลยไม่มีเสียงเรียกอีกจนกระทั่งเช้า พ่อไม่รอช้าไปบ้านอาจารย์เป๋ไปเล่าให้ท่านฟังมันเกิดอะไรขึ้นพ่อกลับมาพร้อมกับอาจารย์เป๋คืนนี้จะรับมือมันถ้ามันมาอีกอ่ะได้ยินหมอผีพูดบอกคราวนี้จะจับไปถ่วงน้ำซะเลยทีนี้ถนอมก็อยากจะเห็นว่าอาจารย์จะจับผียังไงแต่ว่ามันทนง่วงไม่ไหวก็หลับไปก่อนตื่นเช้าก็ได้รู้ว่าผีทั้งสามโดนอาจารย์เป๋จับลงหม้อดินไปถ่วงน้ำแล้วแม่เล่าว่าผีมาทั้งสามตัวนั่นแหละกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั้งบ้านหมาหอนกันทั้งละแวกเลยอาจารย์เป๋เรียกลงหม้อเห็นเป็นเงารางๆหายลงไปในหม้อโดนไหวเสกของอาจารย์เข้าไปเนี่ยยอมจำนนถนอมถูกรบกวนอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ25ปีบวชพระอยู่ที่วัดความจริงมันเริ่มจากคืนที่โกนหัวนุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวเป็นนาคตอนเย็นหมอทำขวัญกำลังทำขวัญนาคถนอมเกิดวูบไปแล้วรู้สึกว่าโดนกระชากลากถูด้วยคนสองคนปรากฏว่าผีสามแม่ลูกเนี่ยโดนจับถ่วงน้ำไปแล้วหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ลากตัวถนอมออกไปจากบ้านไปตามทางเปลี่ยวไม่เจอผู้คนเลยสองผัวเมียคำรามกันไปตลอดทางส่วนเพื่อนคนที่ชื่อเป้นะก็ยังเป็นเด็กวัยเดียวกันที่จมน้ำตายท่าทางเขาโกรธแค้นมากเขาส่งเสียงเกรี้ยวกราดน่ากลัวจะให้พ่อแม่เอาไปกดน้ำให้ตายถนอมนึกว่าคงจะตายคราวนี้แหละตอนนั้นถนอมได้ยินว่าเขาด่าเหยียดหยามว่าไม่รักษาสัญญาจะฆ่าให้ตายพ่อแม่เขาก็สนับสนุนพากันพูดว่าต้องเอาให้ตายต้องเอาให้ตายให้สาสมกับที่พ่อแม่มันทำกับเราไว้เขาฉุดลากแกไปที่สระน้ำเก่าแก่หลังวัดเงียบบังเวงไม่มีใครสักคนรู้เห็นแล้วก็ช่วยกันโยนถนอมลงไปในน้ำตอนนั้นถนอมสะดุ้งเฮือกสุดตัวแล้วลืมตาขึ้นรู้ตัวเห็นหมอทำขวัญจ้องมองอยู่สติก็กลับคืนมาหมอทำขวัญคนนี้แกเป็นหมอไสยศาสตร์ด้วยแกก็บอกว่าอยู่ถนอมก็สลบเหมือดไปพ่อแม่ฉุกใจก็นึกได้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยบอกหมอให้ช่วยทันท่วงทีถนอมบวชอยู่ในผ้าเหลืองวิญญาณร้ายก็พยายามจะมาเล่นงานแต่ว่าก็แคล้วคลาดด้วยผ้ายันกันผีของสมภารที่มอบให้บวชอยู่เดือนหนึ่งจึงสึกก็กลับไปทำงานก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่คุณถนอมไปอยู่ที่อื่นที่บ้านไม่มีใครเห็นวิญญาณสามดวงนั้นอีกเลยพ่อกับแม่ก็แก่เฒ่าไปตามวัยเจ็บป่วยล้มตายถนอมเองก็อายุล่วงเลยสู่วัยกลางคนถนอมก็ไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวจนกระทั่งอายุมากขึ้นมากขึ้นก็อยู่บ้านตามลำพังก็ไม่นึกกลัวผีพวกนั้นคงจะไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถนอมเริ่มไม่แน่ใจเสียงเรียกนั่นนั่งทบทวนไม่ใช่เสียงแม่แต่เป็นเสียงเจ้าเป้เพื่อนเนี่ยเสียงในวัยเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเขายังไม่เลิกไม่ลืมเลือนคำสัญญาเขาทำไมไม่คิดว่ามันเป็นคำพูดเด็กๆที่ยังไม่รู้ประสีภาษาเด็กๆก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้วเหตุการณ์มันล่วงเลยมาตั้ง50ปีแล้วอ่ะเขาอายุตั้ง60กว่าแล้วแต่จริงๆแล้วถนอมลืมบางอย่างไปซะสนิทลืมไปว่าเขายังเป็นเด็กไม่ได้เติบโตจากตอนที่เขาจมน้ำตายเลยแม้แต่น้อยตัวเขายังเล็กผมยังสั้นเกรียนท้องยังป่องป่องเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาก็ยังจดจำสิ่งเดิมๆความจำในดวงวิญญาณเขายังคงอยู่ที่วันเก่าก่อนนานนั้นคืนนั้นถนอมก็เฝ้ารอผีมาหาเลิกกลัวแล้วไม่หนีไปไหนอีกแล้วคิดจะทำตามสัญญาถ้าเขามาจริงๆผีเด็กก็มายืนจ้องแต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าฉันไม่ทำอะไรแกแล้วอีกไม่นานแกก็ตายเองฉันไม่ทำอะไรแกหรอกบาปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีมีขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐาซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุพุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความโมเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเหตุปุสมาเนาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโลกความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมารดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิดภารตเกปะกวานุพุทธกะคุณเจกะระกะระมันตราโม

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตปุสมานาตุมคัสเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง

0: ิกเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับที่สุดในบรรดาสัญญาณของการมีอายุที่ยืนยาวที่สุดนะครับสรุปโดยนิตยสาร Prevention ของสหรัฐอเมริกาเขาเขียนไว้ว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะ

0: ระร่างกายของมนุษย์ 50% ของกระดูกและก็ 50% ของกล้ามเนื้อในขาทั้งสองข้างมีข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกายกระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อที่ยืดหยุ่นก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมเหล็กที่รับที่แบกรับภาระของร่างกายทั้งหมดนะครับก็ตรงช่วงเอวนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเป็นตัวนำการขนส่งของร่างกายขนส่งยังไงก็คือขนส่งทั้งเลือดและเส้นระบบประสาทขาทั้งสองข้างมีเส้นประสาท 50% ของร่างกายเราเส้นเลือด 50% ก็ผ่านมาที่ขานะครับเป็นเครือข่ายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันร่างกายคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งทีนี้ความชรานี่ก็จะเริ่มจากที่เท้าก่อนคนเราพออายุมากขึ้นความแม่นยำและความเร็วในการส่งคำสั่งระหว่างขาและสมองจะลดลงนะครับก็เหมือนตอนเป็นเด็กนะครับบอกว่าเดินนี่สั่งแล้วมันค่อยยกยึกยักยึกยักยึกยักนะครับพออายุมากขึ้นถ้าคำสั่งระหว่างขากับสมองไม่สัมพันธ์กันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเริ่มเดินเหมือนเด็กอีกท่านผู้ฟังเขาบอกว่ากระดูกหักในผู้สูงอายุทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองตีบ 15% ของคนที่สูงอายุนะครับถ้าล้มไม่ได้เดินเนี่ย 15% จะเสียชีวิตประมาณ1ปีหลังจากที่ล้มแล้วไม่ได้เดินนะครับฉะนั้นการออกกำลังกายขาในวัย60นี่เขาบอกว่ายังไม่สายเกินไปท่านผู้ฟังแม้ว่าเราจะค่อยๆอายุมากขึ้นตามวัยแต่การออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นงานที่เราต้องทำตลอดชีวิตเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินนะขาใหญ่ขนาดนี้ถูกสร้างมาให้เดินท่านผู้ฟังการทำให้ขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เราอายุขัยยืนยาวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเป็นคนชอบเดินชีวิตประจำวันของเขาในเดินมากกว่าชาติอื่นๆปรากฏว่าปัจจุบันคนญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน100 ปีมีมากกว่า 80,000 คนนะครับชาวฮันซานะครับมีอายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย120 ปีนอกจากจะกินมังสวิรัติแล้วในวิถีของเขาชีวิตของเขาเนี่ยจะเดินขึ้นลงเขาทุกวันนะครับก็มาชวนท่านผู้ฟังให้เดินกันนะครับผมช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเชิญรับฟังครับ
1: แล้วมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนึงมีสาวไฮโซนางนึงเธอจะเดินทางไปภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสนามบินสิปรากฏว่าเที่ยวบินที่เธอจองตั๋วโดยสารไว้นั้นช้าไป1 ชั่วโมงระยะนั้นก็เลยเดินไปที่ร้านขายของไปซื้อขนมคุกกี้มาถุงหนึ่งแล้วก็หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วก็เดินมาที่นั่งเพื่อจะรอเวลาแต่ปรากฏว่ามีคนมานั่งรอกันมากที่ว่างก็เลยไม่มีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งแต่มันก็อยู่ใกล้กับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีช่องว่างอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แหละอยู่ติดกับชายคนนี้มีถุงกระดาษวางอยู่ผู้ชายคนนี้ลักษณะแต่งเนื้อแต่งตัวผมเผาหนวดเครายังกระโจนแต่เธอก็จำเป็นที่จะต้องนั่งเพราะว่าที่นั่งอื่นเต็มหมดแล้วเธอก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปก็พลางก็เอื้อมมือไปหยิบขนมคุกกี้ที่ซื้อมาน่ะกัดกินพอเธอหยิบขนมคุกกี้ขึ้นมาอันหนึ่งผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆอีตาหนวดแต่งตัวมันโจรเนี่ยมันก็หยิบขนมคุกกี้ไปกินอันหนึ่งแม่เธอโมโหใหญ่ไม่ได้บอกได้เล่าอะไรกันละไอ้คนอะไรรูปร่างเหมือนโจรแถมยังใจเลวอีกด้วยเธอก็คิดต่อว่าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะไม่เป็นไรนึกว่าทำบุญทำทานพอเธอหยิบขนมคุกกี้อันที่สองไอ้เจ้าหนวดก็หยิบไปอีกชิ้นนึงเหมือนกันเธอโมโหมากแต่ก็ไม่กล้าต่อว่ารูปร่างเหมือนโจรกลัวมันบีบคอเอาพอเธอกินอันที่สองหมดก็เอื้อมมือจะหยิบอันที่สามที่เป็นอันสุดท้ายเพราะขนมคุกกี้ในถุงนี่มีอยู่5 ชิ้นนะกินไปแล้วคนละ2 ชิ้นเหลือชิ้นเดียวปรากฏว่าไม่ทันนะอีตาคนนั้นแย่งหยิบเอาไปก่อนแล้วแถมยังแบ่งขนมคุกกี้ให้เธอครึ่งนึงด้วยนะเธอโมโหใหญ่เกือบจะร้องตะโกนต่อว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังอดใจไว้ยังอดใจไว้พอดีทางสายการบินประกาศให้ผู้โดยสารที่จะไปภูเก็ตกับเที่ยวบินนี้ไปขึ้นเครื่องได้แม่สาวไฮโซนางนี้ก็เดินไปขึ้นเครื่องพอเธอนั่งลงเรียบร้อยบนเครื่องบินเธอก็เปิดกระเป๋าถือเพื่อจะเอาหนังสือพิมพ์เก็บแต่ปรากฏว่าภายในกระเป๋าถือของเธอมีถุงขนมคุกกี้ที่เธอซื้อมาอยู่ในนั้นอ้าวแล้วขนมคุกกี้ที่หยิบกินตอนที่นั่งรอเครื่องบินจะเป็นขนมคุกกี้ของใครอ้าวมันก็เป็นของอีตาหนวดค

0: นั่นน่ะสิว่าโถเวรกรรมคิดแล้วเธอรู้สึกอายจนหน้าแดงหลงไปคิดต่อว่าเขาเสียเสียหายหายว่าเขาเป็นไอ้เสือหิวไอ้โจรอะไรเงี้ยที่แท้นะตัวเองแหละเป็นโจรโอ้ยแล้วเขาก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำนะแถมยังแบ่งให้อันสุดท้ายให้ครึ่งหนึ่งอีกโถคนเรานี่นะมันวัดกันที่หน้าตาไม่ได้หรอกเจ๊เรื่องราวที่เป็นคติธรรมอีกเรื่องหนึ่งได้กล่าวถึงว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันหลายคนมีพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็หลานชายอีก2คนครอบครัวนี้มีอาชีพทำสวนก็มีที่ดินอยู่ประมาณสัก4ไร่ที่เป็นมรดกเก่าแก่ตกทอดกันมาลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเป็นคนประณีทีเหนียวพอพ่อแม่ของเขาเริ่มจะมีอายุมากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็ช่วยทำงานได้เล็กๆน้อยๆก็คนแก่แล้วอะแล้วทุกวันในลูกชายนี่จะออกไปทำสวนแต่เช้าขยันเลยงกส่วนลูกสะใภ้จะคอยหุงข้าวปลาอาหารก่อนที่จะตามไปช่วยงานในสวนก่อนจะไปนี่ก็จะตักข้าว2ถ้วยกับข้าว2จานแล้วก็ให้ลูกเอาไปให้พ่อผัวแม่ผัวบางครั้งลูกชายวัยกำลังกินกำลังนอนก็เคยทักกับแม่บอกแม่ทำไมเอาข้าวไปให้ปู่ย่ากินมันน้อยจังเลยอ่ะแล้วปู่กับย่าจะกินอิ่มเหรอถ้วยนิดเดียวอ่ะก็ปู่กับย่าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรกินน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกลูกบอกลูกชายไว้อย่างนั้นเจ้าลูกสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็ยกข้าวไปให้ปู่กับย่าตามที่แม่สั่งเสร็จแล้ววันหนึ่งฝนมันเริ่มจะตกเจ้าลูกชายที่อยู่กับพ่อก็บอกพ่อตอนนี้หน้าฝนจะตกนะไม่รู้หลังคาบ้านปู่กับย่าจะรั่วหรือเปล่านะพ่อไม่เป็นไรหรอกปู่กับย่าเขาเคยแล้วอายุขนาดนี้แล้วตากว่าตากฝนมามากแล้วไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยพวกเองนั่นแหละเด็กๆเดี๋ยวหลบเข้าห้องไปแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าห่มสักผืนเอาไปให้ปู่กับย่าด้วยอ้าวทำไมไม่เอาไปสองผืนล่ะพ่อก็สองคนนะปู่กับย่าก็ปู่กับย่าเองตัวนิดเดียวผืนเดียวก็พอแล้วเด็กสองคนนั่งเงียบไม่ได้ยินคำตอบจากพ่อแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างปกติหลายเดือนต่อมาเด็กสองคนก็กลับมาจากโรงเรียนเห็นพ่อกับแม่นอนอยู่ในบ้านก็ถามแม่ทำไมไม่หุงข้าวอ่ะหนูหิวแล้วอ่ะพ่อกับแม่ไม่ค่อยสบายท้องร่วงไม่ค่อยมีแรงแกสองคนหุงข้าวให้พ่อกับแม่กินทีนะเด็กสองคนก็รีบเข้าครัวหุงข้าวต้มทำกับข้าวสองอย่างก็ตักมาให้พ่อกับแม่อย่างละนิดแล้วก็ข้าวอีกสองจานตักเอาไปให้ปู่กับย่าเท่าๆกันพ่อเอ็ดลูกชายพ่อกับแม่หิวขนาดนี้จะพอกินได้ไงอ่ะก็พ่อกับแม่ไม่สบายไม่ได้ทำงานนะคนไม่ได้ทำงานกินน้อยๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็อย่างที่แม่เคยบอกไว้ไงทั้งสองผัวเมียได้แต่มองหน้ากันเสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวปลานิดเดียวนั่นแหละจนเสร็จสักพักแม่ไข้ขึ้นมีอาการหนาวสั่นก็สั่งให้ลูกชายหยิบผ้าห่มมาให้อีกผืนลูกชายก็บอกก็แม่มีผ้าห่มอยู่แล้วว่าเอามาทำไมอีกผืนยังไงแม่ตัวนิดเดียวห่มผืนเดียวก็พอแล้วปู่กับย่ายังห่มคนละครึ่งผืนเลยสองผัวเมียก็ชะงักหันหน้ามองดูกันเสร็จแล้วก็จับมือกันไว้แน่นเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจต่อมาพอหายป่วยทั้งลูกชายลูกสะใภ้ก็เปลี่ยนแปลงบ้านช่องกันใหม่จัดแจงห้องหับเครื่องใช้ไม้สอยอย่างดีแล้วไปรับปู่กับย่าให้มาอยู่บนบ้านเดียวกันแล้วก็ดูแลอย่างดีโดยที่สองผัวเมียก็หวังใจเอาไว้ว่าคงจะเป็นบทเรียนบทใหม่ให้ลูกชายเจริญรอยตามเพื่อจะได้เป็นผลดีกับเขาในวันข้างหน้าครับนั่นก็เป็นเรื่องคติธรรมที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังก่อนวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังนิทานยอดอาจารย์ยอดกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดปลอดภัยมีมาตรฐานการผลิต50 GMP ที่ดีที่สุดที่ดีนะครับที่มั่นใจก็คือใส่สมุนไพรเข้าไปนะครับที่ผมมั่นเองมั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360 บาท ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเบอร์โทรที่ประกาศออกไปนะครับบอกเขาส่งให้หน่อยเขาไปส่งให้แต่ที่จริงคนรับเขาไม่ได้ไปส่งท่านผู้ฟังทุกวันนี้เขามีเคอรี่มีแฟลตมีเอ็กซ์เพรสรถเหลืองๆนะวิ่งตามบ้านว่อนไปหมดนะครับรถเหลืองรถส้มรถส่งของส่งให้ฟรีแต่เก็บเงินปลายทางแต่ก่อนเขาจะไปส่งเขาจะโทรหาก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่รับสายไม่รับโทรศัพท์เขาจะไม่ไปส่งต้องยืนยันได้ก่อนฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพได้รับอุตส่าห์จากคุณโยมผู้ชมว่าเวลาที่เราไปงานศพทำไมดอกไม้ที่ใช้วางให้แก่ผู้วายชนต้องเป็นดอกไม้จันทร์ก็ขอวิสัชนาว่าที่เรานำดอกไม้จันทร์ไปวางไว้ในงานศพก็เพราะว่า 1. เพราะว่าดอกไม้จันทร์นั้นเป็นราชาของไม้ที่มีกลิ่นหอมดังนั้นการวางดอกไม้จันทร์จึงถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนแต่2เป็นเหตุผลในทางธรรมะโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนต้องการจะสอนเราว่าเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่หอมด้วยตัวเองทั้งที่เรายังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าล่วงลับดับขันไปก็ไม่ต้องใช้บริการดอกไม้จันทร์ให้มาช่วยทำให้เราหอมฟุ้งแต่เพราะว่าเราหอมเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองขอสรุปเป็นคติธรรมให้จำง่ายว่าหอมก่อนตายไม่เสียดายที่ได้เกิดที่บรรเจิดเพราะความดีที่สั่งสมค่าของคนมีค่าน่านิยมหอมทวนลมยิ่งกว่าจันทร์วันสุดท้าย
2: นี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ
3: 100
2: กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ซื้อ
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นนิทานจีนเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผีเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของธรรมเนียมจีนบางเรื่องนั้นเมื่ออ่านดูก็ออกสนุกเพราะเป็นตำนานหรือว่านิทานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนไม่ทราบว่าต้นเรื่องเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่แต่ชาวจีนก็ยังคงเชื่อถือกันมากเช่นการติดต่อกับคนตายหรือว่าเจ้าบนสวรรค์ในนรกก็ง่ายมากเพียงแต่เขียนหนังสือเผาไฟเท่านั้นหนังสือนั้นก็ไปถึงผู้รับอย่างเช่นงุยเต็งเขียนหนังสือเผาไฟไปให้พวนกัวเพื่อนเก่าในเมืองผีและที่ชาวจีนเผากระดาษเงินเขาเรียกเงินเตี๋ยเนี่ยกระดาษทองกิมจั่วแล้วก็แบงก์กงเต็กเอาไปให้คนตายใช้ก็มีตำนานเล่ากันมาแต่โบราณนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซุยถังว่าคราวหนึ่งพระเจ้าไทจงประชวนหมอหลวงก็ถวายวางยาถวายหลายขนานแต่พระอาการก็ไม่ทุเลาพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้งุยเต็งหมอหลวงและสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้ผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นจะอยู่ดูหน้าท่านทั้งสองต่อไปไม่ได้แล้วอย่างไรก็ช่วยธนุบำรุงไทจือให้ได้ครอบครองบ้านเมืองต่อไปงุยเต็งก็ทูลว่าขออย่าได้ทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงได้ทรงฟังก็ออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงแต่ด้วยความอ่อนเพลียก็ไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปก็พลิกพระองค์แล้วหลับไปเสียก่อนสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอออกมาจากที่เฝ้าแล้วก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าเกาโจเดี๋ยวนี้ตายไปอยู่เมืองผีแล้วมีชื่อว่าพวนกัวพวนกัวเพื่อนเขาเนี่ยมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่จะตายไปมีแจ้งอยู่พร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไรตั้งแต่ซุยก๊กตายไปก็เคยมาเข้าฝันคุยกันหลายครั้งซุยก๊กหรือว่าพวนกัวนี่แหละที่จะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงถือไปหาซุยก๊กซีมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ซีมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างไรกลับพูดยกยองุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาสักครู่หญิงพนักงานก็ออกมาบอกคนทั้งสองว่าอาการของพระเจ้าไทจงเห็นจะถึงที่สุดเสียแล้วงุยเต็งก็รีบเข้าไปข้างซอกประตูแล้วเขียนหนังสือถึงซุยก๊กเพื่อนที่ตายไปแล้วเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟที่ข้างๆพระองค์แล้วก็สั่งพนักงานทั้งปวงว่าอย่าทำเสียงวุ่นวายไปนั้นขาดวันรุ่งขึ้นพระเจ้าไทจงจะฟื้นขึ้นมาเองว่างั้นพระเจ้าไทจงสลบไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ฟื้นพระองค์ขึ้นมาได้อีกแล้วก็ตรัสเล่าให้คนทั้งปวงที่อยู่เฝ้าบอกว่าพระองค์ได้เสด็จไปพบเหยี่ยวนกเขาตัวหนึ่งคาบหนังสือมาให้หนังสือฉบับนั้นสลักหลังแจ้งว่าเป็นหนังสือจากงุยเต็งมีไปถึงซุยก๊กซึ่งเป็นเพื่อนเขาขอให้ช่วยชีวิตพระองค์ให้กลับคืนไปสู่โลกมนุษย์ตามเดิมเมื่ออ่านแล้วถึงได้รู้ว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วครั้นเดินต่อไปอีกจึงพบกับซุยก๊กซึ่งแจ้งว่ามาคอยรับพระองค์อยู่พระเจ้าไทจงก็ส่งหนังสือของงุยเต็งให้ซุยก๊กพอซุยก๊กอ่านแล้วก็รับปากว่าจะช่วยหลังจากที่พญายมได้สอบสวนพระเจ้าไทจงถึงเรื่องต่างๆที่มีผู้ไปฟ้องร้องเอาไว้แล้วพญายมก็ให้ซุยก๊กไปหยิบบัญชีมาตรวจดูว่าพระเจ้าไทจงจะมีพระชนมายุอยู่ต่อไปอีกได้สักเท่าไหร่ในบัญชีนั้นก็มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไทจงเสวยราชสมบัติใช้ยี่ห้อว่าเจงกวนได้33ปีแล้วจะสิ้นบุญพญายมจึงถามพระเจ้าไทจงว่าได้ครองราชสมบัติมาได้กี่ปีแล้วพระเจ้าไทจงก็ตอบว่าได้13ปีพญายมจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังอยู่อีกตั้ง20ปีจึงจะสิ้นบุญที่เชิญมาครั้งนี้ก็เสร็จธุระไปแล้วขอเชิญเสด็จกลับไปเมืองมนุษย์ก่อนเถอะพระเจ้าไทจงน่ะดีพระทัยมากเมื่อลาพญายมแล้วก็เดินมากับซุยก๊กซุยก๊กก็กระซิบบอกความลับว่าที่ได้กลับไปเมืองมนุษย์อีกนั่นก็เพราะว่าตัวเองแก้เพิ่มเข้าไปอีก20ปีไม่อย่างนั้นสิ้นบุญไปแล้ว ในขณะที่ซุยก๊อกและพระเจ้าไทจงผ่านภูเขาลูกหนึ่งพระเจ้าไทจงก็ถามซุยก๊อกว่าเขาอะไรซุยก๊อกก็ทูลว่าภูเขาลูกนั้นเป็นที่อยู่ของพวกที่คิดกบฏทรยศต่อเจ้าและเป็นคนร้ายทำบาปเมื่อตายแล้วต้องมาอยู่ที่ภูเขานี้พวกเหล่านี้ไม่มีเงินใช้ได้รับความอดอยากถึงก็ต้องเฉือนเนื้อกินกันเองขอให้พระเจ้าไทจงประทานเงินให้กับมันบ้างจะได้เอาไว้ใช้สอยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมแล้วพระองค์จะได้ผ่านทางนี้ไปได้สะดวกพระเจ้าไทจงก็ตรัสว่าเมื่อตอนมาไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาตัวเปล่าๆไม่มีเงินสักอีแปะเดียวจะเอาเงินทองที่ไหนมาให้เราซุยก๊อกก็ทูลว่าข้อนั้นอย่าทรงวิตกไปเลยอวยซีจงขุนนางของพระองค์น่ะมีเงินอยู่ในธนาคารเมืองผีมากมายขอให้พระองค์ทำตั๋วยืมเงินไว้กับผู้รักษาก็แล้วกันแล้วซุยก๊อกจะค้ำประกันให้เองเมื่อกลับลงไปในเมืองมนุษย์แล้วก็ค่อยใช้ให้กับอวยซีจงพระเจ้าไทจงก็ทรงยินยอมเขียนตั๋วยืมเงินให้เมื่อมาถึงภูเขาลูกนั้นพวกปีศาจรูปร่างพิกลซึ่งเคยทำศึกสงครามกับพระเจ้าไทจงแล้วก็ถูกพระองค์ฆ่าตายต่างพากันมาร้องทวงชีวิตซุยก๊อกก็แจ้งให้พวกปีศาจเหล่านั้นทราบว่าพระเจ้าไทจงยังไม่สิ้นบุญจะกลับไปเมืองมนุษย์แล้วก็จะได้ทำบุญแผ่กุศลมาให้ตอนนี้ขอให้หัวหน้าออกมารับตั๋วเงินไปเบิกเงินทองมาแจกจ่ายกันก่อนเมื่อพวกปีศาจได้ทราบความจริงอย่างนั้นก็ล่าถอยกลับไปต่อจากนั้นพระเจ้าไทจงก็มาถึงสะพานหินสีเขียวแห่งหนึ่งขณะที่เดินจะลงสะพานอยู่แล้วนั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องพระเจ้าไทจงตกพระทัยหล่นจากสะพานพอลืมพระเนตรขึ้นมาอีกครั้งก็แลเห็นพระญาติพระวงศ์แล้วก็ขุนนางการที่พระเจ้าไทจงทรงฟื้นคืนพระชนกลับมาอีกนั้นพระองค์รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณงุยเต็งมากแล้วก็มีรับสั่งให้เจ้าพนักงานคลังเอาเงินเอามาให้แก่อวยซีจงตามจำนวนที่ได้ขอยืมไปนะด้วยการทำบุญ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผียังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อเดี๋ยวก็จบในชั่วโมงนี้แหละนะครับฟังไปเรื่อยจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินให้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดคู่เรือนของเรานะครับน้ำมังคุดคู่เรือนกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของท่านที่เลย
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันหยุดราชการเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ผมแจ็คสุภนันท์ นิตมนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำของเรากันได้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็หลังจบรายการนะฮะรวมถึงบนช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราที่มีไลฟ์สดคู่ขนานกันเนี่ยนะฮะบนเพจสถานีข่าวสนามเป้าก็สามารถรับชมนะครับออนไลน์กันแบบสดๆรวมถึงรับฟังย้อนหลังกันได้นะฮะบนช่องทางของสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็บนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำนะครับอย่างที่แจ้งไปครับ13ตุลาคม2569ตรงกับวันนวมินทรมหาราชทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ขณะที่นายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกด้านมหาดไทยนะฮะวันนี้ก็มีประเด็นกันพอสมควรครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่ขณะนายกบอกต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจขณะเดียวกันยังต้องเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์น้ำทั้งฝั่งตะวันออกในโซนของปราจีนบุรีและฝั่งตะวันตกในฝั่งของเพชรบุรีนะครับรวมถึงภาคกลางอีกหลายแห่งยังมีน้ำท่วมขังช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
7: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
4: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับวันนี้ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นนำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยตามลำดับขณะที่ผู้แทนเหล่าทัพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นอกจากนี้มีหน่วยงานราชการองค์กรอิสระพรรคการเมืองสถานศึกษาภาคเอกชนภาคประชาสังคมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะอย่างต่อเนื่องวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีขยับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวคราบดำลอยเกลื่อนน้ำดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเผยระดับน้ำเพิ่มเกือบ1เมตรที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้จะมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันโดยฟองและคราบต่างมักไหลไปรวมตัวกันบริเวณสะพานก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่วันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีประสานปปง.ตรวจเส้นทางการเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารพิษรั่วไหลในจังหวัดปราจีนบุรีครับว่าหลังลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ตรวจสอบและก็ดำเนินการกับโรงงานที่เกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็เดินหน้าตรวจสอบในมุมของมหาดไทยก็ไปเจอความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทยโดยสงสัยครับว่าบริษัทนี้กลุ่มนี้โรงงานนี้เนี่ยอาจจะใช้คนไทยเป็นนอมินีหลังพบว่ามีผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกัน2กลุ่มแล้วก็ถือหุ้นเนี่ยไขว้กันใน2บริษัทซึ่งมีความผิดปกติด้านการจดทะเบียนหรือว่าตัวเลขของทุนจดทะเบียนบริษัทหนึ่งเนี่ยเพิ่มทุนนะฮะจากการจดทะเบียนที่เป็นทุนเดิมเนี่ย5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทอีกบริษัททุนจดทะเบียน300ล้าน แล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570ล้านที่สำคัญทั้ง2บริษัทใช้บริษัทบัญชีและผู้จัดทำบัญชีรายเดียวกันขณะนี้ได้ประสานไปยังปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นเงินและขยายไปถึงเรื่องของการถือครองที่ดินแล้วก็จะมีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะในเรื่องของการจัดการกากขยะอันตรายพร้อมตรวจสอบความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานนายกรัฐมนตรีเป็นระยะยืนยันจะไม่ละเว้นผู้กระทำผิดแม้เกี่ยวข้องกับนามสกุลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้พิจารณาจากพฤติกรรมไม่ใช่ชื่อหรือสถานะของบุคคลรวมถึงจะมีการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวประมงและผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับความเสียหายจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้งนี้เตือนประชาชนไม่ควรบริโภคปลาที่ตายในแม่น้ำหรือสุกรที่ตายโดยต้องกำจัดซากตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์และขอให้ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารขณะที่ในส่วนของสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกอย่างที่ปราจีนบุรีสภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตอนนี้น้ำลดลงมาแล้วนะครับแต่ยังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่ารถเล็กเนี่ยก็พอที่จะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ตรงเส้นถนนทางเชื่อมระหว่างตัวอำเภอเมืองปราจีนกับตัวอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจรนะครับก็หลังน้ำลดเนี่ยก็คงต้องเข้าไปเร่งฟื้นฟูกันตอนนี้เนี่ยพอเริ่มนะครับมีน้ำลดลงในหลายจุดนะฮะสภาพก็จะคล้ายๆกรุงเทพกว่าหน้านี้คือจะไปเจอกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนจำนวนมากโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณธนาทิพย์โคกมณีเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นรักษาการผู้ว่าปราจีนเนี่ยก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้วก็มีการนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าไปขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่นะครับเอาไปฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนขยับไปดูน้ำฝั่งตะวันตกกันหน่อยครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่านะครับพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญที่วัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงครับก็มีน้ำท่วมหลายแห่งนะครับทีนี้จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้พื้นที่9ตำบล46หมู่บ้านนะครับของอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งล่าสุดที่เขาย้อยระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเขาย้อยเนี่ยบอกว่าน้ำที่เจอเนี่ยนะครับท่วมหนักสุดในรอบ30ปีตอนนี้ก็เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แล้วนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำครับ
3: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้านักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1 รายเร่งตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงสายวันนี้ครับเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวตกบริเวณพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 รายทราบชื่อคือนายมาตินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการตรวจสอบภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวลักษณะเป็นเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดียวติดตั้งใบพัดตกอยู่กลางพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้ในพื้นที่รกร้างนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายละเอียดของเส้นทางการบินและเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมาประกอบเป็นข้อมูลนะครับขยับไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างครับหลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยเป็นนัยยะทอดพันธมิตรให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรวันนี้เองนายกนะครับได้มีการนัดหารือกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อไทยที่ทำเนียบก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยนะฮะช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และยังมี2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะคุณวัชรพลขาวขำแล้วก็คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนของภูมิใจไทยภายหลังการหารือกันประมาณ1 ชั่วโมงนายกก็เดินมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตัวเองนายกให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีในสังกัดของเพื่อไทยแต่ก็บอกว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลกันให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนหากมีการอภิปรายพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงโดยไม่ได้ขอเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมพรรคเพื่อไทยยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนซึ่งต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งส่วนการปรับครม.ณขณะนี้นายกยืนยันว่ายังไม่ได้คิดนะครับขยับไปดูในส่วนของกระทรวงดีอีกันบ้างครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ยังมีอีกหมวกคือเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นซักฟอกด้วยเนี่ยนะครับคุณชัยชนกบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมส่วนที่บอกว่าตนเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงวาทกรรม บันเทิงทิปไตยนอกจากนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเรื่องการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้องและครอบครัวและหากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงอันนี้คุณชัยชนกบอกว่ามันเรื่องเก่าที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่แค่พวกตนเองแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ยังพยายามพิสูจน์ทราบกันอยู่สำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายฝ่ายค้านขอ5วันนะครับคุณชัยชนกบอกว่าน่าจะเยอะไปนะ5วันเนี่ยมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามีประเด็นอะไรใหม่ๆเป็นประเด็นที่มีข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือไม่อย่างไรส่วนกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่จะนะฮะมีการไปตรวจสอบทรัพย์สินของสส.ภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะสส.ชัยภูมิและสามีว่าเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุอาชีพสามีคุณชัยนกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวนะครับคุณไอเดียคุณสุชาดาเนี่ยต้องไปชี้แจงด้วยตนเองนะฮะทั้งนี้คุณสุชาดาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรนะฮะมีแต่ตอนที่ถามก่อนหน้านี้ซึ่งคุณสุชาดาก็ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใดแต่นั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและชี้แจงทุกอย่างขณะเดียวกันไม่ได้ให้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยไปดูแลเรื่องนี้เพราะทุกคนมีทีมส่วนตัวด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตรวจโทรุทธพลนวรัตน์กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบนะครับว่าคุณทักษิณได้ยื่นไปส่วนไหนอย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวไปดูในรายละเอียดเพราะส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนะครับวันนี้มีประเด็นเดือดของทางมหาดไทยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันแบบนี้แล้วกันเริ่มจากความเห็นของอดีตปลัดมหาดไทยปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญเผยรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ารู้สึกอับอายต่อกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งคำถามการดำเนินคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดแล้วหรือไม่พร้อมฝากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวอำนาจมิชอบทั้งนี้ในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นและมีการตรวจสอบทุกครั้งอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าการสอบท้องถิ่นครั้งนี้มีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้งมีคนสอบได้เกือบหมื่นที่ถูกยกเลิกบัญชีพร้อมแสดงความกังวลในฐานะประชาชนว่าการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ทำอย่างถึงที่สุดแล้วหรือไม่เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าระดับอธิบดีขณะที่การตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องติดตามคุณสุทธิพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีการย้ายอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิลพบุรีบอกว่านายอำเภอคนนี้อยู่มา 4-5 ปีรู้จักพื้นที่ดีถึงอย่างไรก็ยังมีประโยชน์ถ้าไม่ไว้ใจก็อาจส่งผู้ตรวจหรือปลัดจังหวัดไปลงพื้นที่เพราะถึงอย่างไรก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายกันอยู่แล้วส่วนอดีตผู้ว่าปราจีนก็เป็นผู้ว่าปราจีนมา 2-3 ปีแล้วอยู่กับนายอำเภอบ้านสร้างอย่างน้อย2ปีแล้วและจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมเมื่อวันที่30กันยาตอนเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงจะเกษียณก็ไม่สมเหตุสมผลนะฮะอดีตปลัดมหาดไทยคนนี้บอกว่าส่วนตัวรับไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับนายอำเภอคนนี้ด้วยด้านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้ชี้แจงต่อความเห็นของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยแหละครับบอกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยที่อดีตปลัดออกมาเปิดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันต้องออกมาชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องไปรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอบโต้อดีตปลัดมหาดไทยโดยระบุว่าเป็นตนเองคงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่และคงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีปัญหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ถามว่าหมายความว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปลัดใช่หรือไม่นายพลพีกล่าวว่าลองไปดูบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างส่วนอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจะดีหรือไม่ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินนะครับข่าวนี้ขอยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังกันหน่อยครับตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตเลยนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังครับทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะจากน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังนะครับเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายการลำเลียงอวัยวะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกครับคือหัวใจนะฮะโดยถูกบรรจุลงไปในกล่องต่อมาทางมูลนิธิกุศลสถานตรังก็ร่วมกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังได้นำขบวนรถพยาบาลมาลำเลียงอวัยวะจากโรงพยาบาลตรังไปยังสนามบินตรังเพื่อเดินทางต่อด้วยเครื่องบินส่วนบุคคลส่วนชุดที่2ครับประกอบด้วยไต2ข้างและดวงตา2ข้างอยู่ระหว่างการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะนะครับซึ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายไปยังสนามบินตรังอีกครั้งการบริจาคอวัยวะครั้งนี้สืบเนื่องจากน้องกล้วยวัย7ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงทางครอบครัวของเด็กน้อยได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นนับเป็นการเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวท่ามกลางความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงต่อไปนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกไปช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนหล่นไฟหน้าร่างกายนายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมจับกลุ่มผู้ต้องหาในกระบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122เขตคันนายาวหลังจากทางชุดปฏิบัติการเนี่ยได้รับเบาะแสจากกลุ่มไทยไม่ทนนะครับนำโดยคุณเต้อาชีวะหรือว่านายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นแม่ลูกชาวเมียนมาโดยแม่อายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาหลอกลวงว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยและส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือแต่เมื่อพาหลบหนีผ่านเข้าเมืองมานะครับผ่านช่องทางธรรมชาติจากแม่สอดจังหวัดตากมายังบ้านพักในกรุงเทพผู้ต้องหากลับบังคับนะครับให้ผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและก็ดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับแล้วก็มีการยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ช้อนหล่นไฟเนี่ยแล้วก็ไปนาบตามร่างกายอย่างทารุณนะฮะจนผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวครับออกมาหลบหนีออกมาร้องขอชีวิตเนี่ยนะฮะร้องขอความช่วยเหลือโดยควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็ช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง11ถึง18ปีจากนั้นได้ขยายผลเข้าไปตรวจคนบ้านพักอีก1หลังนะครับในบริเวณใกล้เคียงที่มีความเชื่อมโยงทางเครือญาติและมีลักษณะการกระทำความผิดในรูปแบบเดียวกันโดยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีซึ่งผู้เช่าบ้านเนี่ยนะครับอ้างว่าได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้กับมารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาดูแลและทำงานบ้านนะฮะในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองที่วันนี้นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าพฤติการของผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดตามหมายจับอย่างชัดเจนใน2ฐานความผิดเป็นอย่างน้อยนะครับ1ก็คือเรื่องของการร่วมกันค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเด็กโดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเร่งสืบสวนขยายผลในทุกมิติทั้งการตรวจสอบเส้นทางการเงินรูปแบบการนำพา แล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ19:30 น.ถึง20:00 น.แบบนี้สำหรับวันนี้ผมแจ็คสุพนันท์ นิตย์มนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวลา18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา
ทรงกราบถวายบังคมพระบรม

มาอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมารามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรตลอดราชสมัยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงทั้งนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ที่ปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพบิดรถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระท่านบัลลังก์กัญญาติดพระวิสูตรหรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ แสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งทรงคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมากมายช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชอันมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตมีบุคคลสำคัญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569อาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆรวม299หน่วยงานอาทิคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุบลราชในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้ขึ้นดำเนินงานแบบ3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขยายพื้นที่การให้บริการออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและได้ขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศอีกด้วยคณะคนต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัฒน์กมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัตระดาพรลันธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ วลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกายารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD Automotive ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวนพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกายารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่เนื้อมังคุดเข้าไปแล้วนี่เราก็มีสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำกระชายเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักน้ำกระชายนะเพราะว่าถ้ากินขนมจีนนี่ต้องมีกระชาย ระชายนี่มีรสเผ็ดร้อนขมนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่ากระชายนี่มันแก้ปวดท้องได้มวลในท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงกำลังนะครับคนที่มีปัญหานะท่านชายที่กามตายด้านเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะอันนี้โบราณเขาว่าไม่ใช่ผมพูดนะครับผู้ชายที่กามตายด้านเนี่ยดื่มกระชายจะดีขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุโรคในปากในคอพวกโลหิตเป็นพิษต่างๆเนี่ยดื่มกระชายจะดีอันนี้คือโบราณเขาว่าไว้แล้วก็มีคนก็ถามเข้ามาอีกว่าบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกระฉับกระเฉงนอนไม่หลับก็มีที่จริงแล้วอาการตอบสนองทั่วไปหลังจากกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงนี่จะทำให้มันการแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากมันจะทำให้คึกคักกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับเป็นอาการทั่วๆไปที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทีนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ดื่มไปตามปกติสักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วันก็จะหายครับนี่ก็เป็นอาการตอบสนองทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าน้ำมังคุดอย่างเดียวที่ดีๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับดื่มครั้งหนึ่ง20 มิลลิลิตรตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารไปสัก1 ชั่วโมงอย่าลืมดื่มน้ำตาม1 แก้วเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับท่านผู้ฟัง
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพูดถึงเงินทองนี่เป็นของนอกกายแต่หาเกือบตายก็ไม่รวยนะใครที่ฟังผมอยู่นี่ผมถามว่าทุกคนรวยพอหรือยังยังนะเชื่อเลยนะครับใครมีเงินเก็บ1ล้านบาทบ้างอายกมืออาจจะไม่มีก็ได้แสนหนึ่งบ้างอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าถามว่าใครมีหนี้อยู่บ้างสงสัยแอบยกมืออยู่ตอนเป็นเด็กอยากได้นอนอยากได้หนี้นะพอโตขึ้นมานี่นอนไม่รู้ไปไหนแต่หนี้นี่มีนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราก็มีแค่นี้นะครับเงินทองของนอกกายก็จริงแต่หาเกือบตายมันก็ไม่รวยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือมีมากหรือมีน้อยนะครับให้เราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้เราก็มีความสุขได้สำหรับพวกเรานั่นนี่อายุมากขอให้มีสุขภาพดีสุขภาพดีก็ถือว่ารวยแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและผมก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่สำหรับท่านต้องการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับน้ำมังคุดตราพนารินบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าหากว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่ดียังไงแบบไหนนะครับโทรมาว่าโทรมาด่าผมได้เลยนะครับ0804018888ด่าได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านต้องพอใจนะครับในเงินที่จ่ายไปอันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองขายมาแนะนำมาหลายปีฉะนั้นน้ำมังคุดที่มงคลตรอง5ตาพระนารินทร์นี่ก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ต่อจากตอนที่แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ไอ้ที่เองพูดเดี๋ยวเองหมายถึงนางไทยก็จะมีใครได้อีกครับผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมมา3วันแล้วสวยจับตาจับใจเหลือเกินผิวงี้ขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดีไอ้ทวนนี่เองคิดจะลามปามกับนางตะเคียนจะเลิกนางตะเคียนเขาไม่ใช่คนนะเว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนเป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนมองมาได้ยังไงผู้ใหญ่โสเห็นหมอทวนขุนแผนมันกำเริบอหังกาไม่รู้อะไรควรไม่ควรแกก็หมั่นไส้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็เตือนสติไอ้ทวนเองเลิกคิดบ้าๆแบบนั้นติดเถอะนะผีนางตะเคียนนะไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นได้นะเองถ้าทำให้นางตะเคียนโกรธขึ้นมานะอาจจะถึงชีวิตอยู่นะขอเตือนไว้นะแทนที่ไอ้เจ้าจอมเจ้าชู้จะเกิดสติยังคิดมันหัวเราะอย่างขนองผมไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่ไอ้แค่ผีนางตะเคียนไม่เท่าไหร่หรอกคอยดูไปก็แล้วกันว่าผมจะเอานางตะเคียนมาเป็นเมียได้หรือเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้วผู้ใหญ่โสก็อดจะหวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิฤทธิ์นางตะเคียนร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับกำเริบเสบสารถึงขั้นจะเอานางตะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนามินยามผู้มีฤทธิ์ตรงๆแล้วอะไรจะเกิดกับมันหมอทวนขุนแผนนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายสินไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่คนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่าในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกแล้วคือขณะที่หมอทวนทำพิธีอยู่ในกระท่อมเนี่ยต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกราวกราวเหมือนหนึ่งจะหักโค่นทลายราบลงกับดินปฏิกิริยาน่ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิมแล้วต้นตะเคียนก็สั่นไหวเกลียวกราวเช่นเมื่อคืนก่อนแต่ดูมันว่าคืนนี้จะสั่นหนักยิ่งกว่าคืนแรกเช้าวันรุ่งขึ้นหมอทวนขุนแผนก็ออกจากกระท่อมด้วยท่าทางเป็นปกติดูกระยิ้มยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาเจอหน้าผู้ใหญ่โสจวนสำเร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่คืนนี้แหละนางตะเคียนไม่รอดมือฉันได้อย่างเด็ดขาดเลยคืนนี้แหละผู้ใหญ่ก็ดูผ ู้ใหญ่โสก็พูดอะไรไม่ออกจะตักเตือนมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไอ้เจ้าหมอทวนลงมือทำการเกินเลยไปไกลแล้วแล้วก็ทีท่าที่มั่นใจทั้งไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ทำให้ผู้ใหญ่โสเองก็เกิดความลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าชู้อหังกาคนนี้มันจะสามารถสงบสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเคียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเคียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกราวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสแล้วก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้วนั่นก็คือสยบนางตะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมครามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้คว้าปืนลงจากบ้านพอดีมีชายชะกันลูกบ้านอีก 5-6 คนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปกระท่อมหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผล่ประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนเนี่ยยืนถือดาบกวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วยตื่นกลัวสุดขีดแล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลน่ะมันยังใช้ดาบฟันอากาศครุมครามครุมครามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสากระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันจับตัวแม้จะจับตัวได้และกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยโอยเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอนเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนตายในลักษณะเหลือกลานตาเหลือกเบิ่งค้างเหมือนกับพบกับความน่ากลัวสยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ใหญ่โสและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้และที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นผื่นไม่ผิดกับถูกมือทรงพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โสเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณเทพชูทับทองฟังว่าเมื่อเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนแล้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างที่สุดการเสียชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมือของนางตะเคียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นการตายของคนที่คิดแต่เรื่องเจตนาลามกบัดสีโดยที่แบบนี้ฟ้าดินไม่ให้อภัยหรอกครับอย่าว่าแต่นางตะเคียนเลย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติของการอยู่รอดทางชีววิทยาเนี่ยมันฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่รอดมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองได้ตอนเราเป็นเด็กอายุยังน้อยนะครับอายุยังเป็นเด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ12ขวบเรียนหนังสือนี่ตากแดดตากฝนตากไปเถอะครับไม่ป่วยไม่เป็นหวัดถึงเป็นหวัดก็หายง่ายเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ภูมิคุ้มกันมันยังดีอยู่แต่คนเราพออายุมากขึ้นนี่ภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงถอยลงถอยลงถอยลงป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายนะร่างกายของเรามันใช้งานมานานมันก็ทรุดก็โทรมไปตามเวลาทีนี้ว่าไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าคนไหนมีเยอะมีมากร่างกายก็จะแข็งแรงมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปมันก็จะไปต่อสู้ไปขจัดไปกำจัดนะภูมิคุ้มกันตัวนี้ด่านแรกเขาเรียกว่าเป็นทหารด่านแรกหรือว่าเป็นยามด่านแรกนี่เขาเรียกเม็ดเลือดขาวแมโครฟาจหรือว่าคิลลิ่งคิลเลอร์เซลล์ก็ได้นะครับเป็นเพชฌฆาต นะครับที่จะคอยขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายและก็ส่วนหนึ่งก็จะรายงานไปยังไขกระดูกหรือว่าไขสันหลังของเราซึ่งเป็นตัวต้นกำเนิดในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีออกมาต่อสู้หรือว่ามาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันมีปัญหามันจะส่งสัญญาณไปเหมือนยามเนี่ยโดนคนโจมตีอันหนึ่งคือมันต้องมาต่อสู้อันที่สองมันก็ต้องวิทยุไปบอกว่าโอ้มีคนมาโจมตีอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันหลับยามเป็นยามหลับยามวิทยุก็ส่งต่อไม่ได้นะมีโจรเข้ามาบ้านก็ยกหัวขึ้นดูแล้วก็นอนต่อช่างมันเถอะนั่นก็คือว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่มันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาละท่านผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นจนเรื้อรังเป็นจนมากเป็นจนเยอะไปหาหมอหมอตรวจเจอบางคนไปตรวจเจอมะเร็งระยะที่3ระยะที่4อันนี้คือปัญหาฉะนั้นเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้สิ่งแปลกปลอมอย่ารอให้มันป่วยหนักนะครับเหมือนรถยนต์ทุกวันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ากล่อง ICU มีสมองกลรถมีปัญหาตรงไหนปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาบนหน้าจอรถหน้าปัดนะครับเป็นพาเนลจอว่าตรงนั้นเสียตรงนั้นมีปัญหามันจะแจ้งเราก็จะซ่อมได้ทันเหมือนกันนะครับระบบแจ้งเตือนนี่มันจะซ่อมได้ทันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบแจ้งเตือนนี่ปัญหาเลยนะครับสุขภาพของเราฉะนั้นก็เรียนทุกท่านนะครับว่าน้ำมังคุดตราพนาลินนี่เป็นตัวช่วยให้ระบบแจ้งเตือนมันทำงานดีขึ้นต้องกินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นเรื่องทำเสน่ห์แย่งผัวแหมน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: ฟังเรื่องร้อนๆมาหลายเรื่องแล้วทีนี้ฟังเรื่องเย็นๆบ้างแต่เป็นเรื่องเย็นๆที่น่ากลัวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยเมื่อปี2525คุณพิสมัยกับสามีนี่รับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาตามปกติแล้วยังเปิดสอนผู้ที่มีอาชีพแล้วให้มีโอกาสที่จะได้ปริญญาอีกด้วยในบรรดาผู้ที่มาเรียนนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยตัวดำหน้าตาขี้เรชื่อวัชยาก็พยายามมาสนิทสนมกับสามีของคุณพิสมัยเมื่อเห็นพฤติการในตอนแรกๆคุณพิสมัยก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาเทียบกับแกไม่ได้เลยในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้และฐานะแต่ต่อมาเมื่อมีผู้หวังดีมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณพิสมัยก็เริ่มสนใจก็เคยเห็นวัชยาเนี่ยให้น้ำหอมแก่สามีของแกขวดหนึ่งแล้วสามีก็ใช้น้ำหอมขวดนั้นเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาคุณพิสมัยและสามีก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากวัชยาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสามีนี่ทูตเทิดทูนหล่อนเหลือเกินพูดพาดพิงถึงในทางไม่ดีไม่ได้เขาจะเป็นเดือดเป็นแค้นออกรับแทนทุกครั้งแล้วก็ยกย่องสรรเสริญวัชยาว่าน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทั้งที่สารรูปที่แท้จริงยังมีลูกมาแล้วสักครึ่งโหลเวลาเลิกเรียนมีคนมาบอกคุณพิสมัยว่าเห็นสามีขับรถไปส่งวัชยาทุกวัน
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่า ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ3หน่วยงานลงพื้นที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยปัจจุบันทั้งสองพื้นที่น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาเรื่องคราบโคลนขยะตกค้างซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนจัดทำพื้นที่ปิดล้อมด้วยการเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบให้สูงกว่าระดับน้ำในคลองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในชุมชนก่อสร้างสถานีสูบน้ำขับเคลื่อนแผนงานอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่กองทัพไทยนำรถบรรทุกสาร EM ฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งย่อยสลายน้ำเน่าเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: กองทัพไทยเร่งเดินหน้าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยภารกิจสำคัญครั้งนี้คือการบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้นำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือสาร EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบ่อ

0: ระหว่างกองทัพไทยและเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสะอาดและปลอดภัยกองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจบำบัดน้ำเสียด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามประเมินผลสภาพน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ48จังหวัดรวมกว่า 21,000 รายพื้นที่ความเสียหายกว่า 173,000 ไร่โดยดำเนินการผ่าน5มาตรการเร่งด่วนได้แก่การส่งเงินเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลการพักหนี้และเสริมสภาพคล่องเร่งฟื้นฟูอาชีพฉีดวัคซีนปศุสัตว์และพืชรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ำพร้อมการรับมือความเสี่ยงใน3ด้านได้แก่ภัยธรรมชาติและสินค้าเกษตรเถื่อนอุปสรรคการค้าและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้เนี่ยท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำทานแบ่งปันสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วนี่มันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนกับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็น

0: ว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดน้ำมังคุดตราพนาลินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนท่านผู้ฟังค่อยมาคุยกันต่อเรื่องผีตายท้องกลมหลอกพระและวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: อีกเรื่องนึงผีตายทั้งกลมหลอกพระครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำบล นั้นชื่อตำบลป่าช้าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพครั้นพอตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งดันตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเนี่ยนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวต้นไม้ร่มครึ้มวังเวงหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนก็เลยมืดมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักวัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่3รูปพรรษาสูงที่สุดคือพระบุญล้อมรักษาการเจ้าอาวาสโดยปริยายพระทั้งวัดรับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายพระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักทำให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องพลอยหยุดตามก็ต่างขนหัวลุกตั้งชันไปด้วยกันเพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดข้างหน้านั้นมีร่างของคนกำลังปีนขึ้นไปพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหามันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะเห็นเงาให้เห็นว่าเป็นใครพระบุญล้อมก็จำได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทำพิธีสวดแล้วก็ฝังเมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวเนี่ยตายต้นไม้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดกับลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปใหม่แล้วก็รูดตัวลงมาอีกทำอย่างนี้อยู่ 3-4 ครั้งชาวบ้าน2คนในยืนขาแข็งขนลุกขนชันพระบุญล้อมก็ตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยผ่านประสบการณ์ถูกผีหลอกมาก่อนเลยเสียงของผีตายทั้งกลมก็หวีดร้องระงมแทบสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกลมก็ยังคงปีนต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นอยู่พับๆในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏกายให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพระบุญล้อมก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกลมปีนป่ายต้นไม้แล้วเลื่อนลงช้าๆลงเป็นลำดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องอย่างแสบแก้วหูก็ค่อยๆเบาลงครูใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อมกับเงาร่างหายวับไปพระบุญล้อมกับคฤหัสถ์ทั้งสองคนก็กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนคฤหัสถ์ผู้นั้นไม่ยอมกลับบ้านอยู่วัดนอนวัดนอนด้วยข่าวผีตายทั้งกลมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลป่าช้าเป็นครั้งแรกที่ผีตายทั้งกลมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนและไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่ว่าหลอกพระที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนในเวลากลางคืนอีกต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกลมก็เลยไม่มาปรากฏหลอกหลอนอีกอาจจะเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟใช้และไม่นานต่อมาทางไฟฟ้าก็มาปักเสาเดินสายเมนเข้าไปให้บริการตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยปีหนึ่งหลายหนด้วยสำหรับชื่อของตำบลหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าประจำตำบลเขาบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีอาถรรพ์เดี๋ยวผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนลำเค็ญกันทั่วหน้าก็อาจจะเป็นได้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนครับ เมื่อวันที่17กันยายนปี2546นะครับมีข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไวโลกันเผาสองผัวเมียดับสยองกับลูกแฝดในท้อง8เดือนจับมือตายด้วยกันสุดอนาถในห้างชาวอินเดียเจ้าของบริษัทส่งออกเสื้อผ้าพลีชีพฝ่ากองเพลิงลุยไฟช่วยเมียท้องแก่8เดือนซึ่งติดค้างคาตึกแถวที่ถูกไฟนรกโหมไหม้สำลักควันดับอนาถคาลิปทั้งคู่พนักงานแตกตื่นหลบหนีระทึกขวัญยืนยันว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ต้นต่อไฟมรณะระบุลูกในคันนายจ้างหญิงเป็นฝาแฝดเรื่องราวสุดสลดใจจากเหตุเพลิงไหม้ที่ผัวชาวอินเดียฝ่าเพลิงเข้าไปช่วยเมียท้องแก่จนกระทั่งสำลักควันตายเปิดเผยขึ้นวันที่16กันยายนครับตำรวจโรงพักทองหล่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบต้นเพลิงเป็นตึกแถว5ชั้น2คูหาเป็นที่ตั้งของบริษัทเรนูอินเตอร์เทรดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปจำหน่ายต่างประเทศของนายราจูอายุ40ปีพ่อค้าชาวอินเดียเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในโดยมองจากภายนอกเห็นเป็นกลุ่มควันหนาทึบออกมาจากหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างของตึกแถวรถดับเพลิง5คันช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตึกขณะเดียวกันในตึกยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันฉีดน้ำอยู่ก็เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าต่างชั้น3ซึ่งติดเหล็กดัดแน่นหนาทันใดนั้นเองนายราจูเจ้าของร้านที่หนีออกมาอยู่ภายนอกตึกได้แล้วก็ผุนผลันวิ่งฝ่าเปลวเพลิงและกลุ่มควันเข้าไปในตัวตึกอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามไว้ได้ทันเนื่องจากผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนั้นคือนางเรนูอายุ38ชาวอินเดียภรรยาของนายราจูซึ่งตั้งท้องได้8เดือนแล้วและหลังจากที่นายราจูหายเข้าไปในตึกก็ไม่กลับออกมาอีกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมชุดป้องกันเพลิงเข้าไปในซากตึกเพื่อค้นหานายราจูและภรรยาในที่สุดก็พบร่างของทั้งคู่อยู่ในลิฟต์หลังอาคารซึ่งค้างอยู่ที่ชั้น3นายราจูสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำส่วนนางเรนูชุดคลุมท้องสีฟ้าทั้งคู่นั่งพิงผนังลิฟต์จับมือกันแน่นร่างกายของทั้งคู่ไม่ได้ถูกเพลิงเผาไหม้แต่ว่าที่จมูกมีคราบขม่าวเต็มไปหมดคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากสำลักควันขาดอากาศหายใจ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยวิญญาณเฮียนผัวเมียนะถ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณเฮียนเรื่องผีนี่ชอบนะผมเป็นเด็กก็ชอบคนโตก็ชอบฟังมันเป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังนะตื่นเต้นเร้าใจนี่โอ้โหชอบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่เขาบอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วยนะครับถึงขนาดนั้นก็กราบขอบพระคุณมากๆน้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้เราฟังเรื่องราวว่าน้ำมังคุดของเรานั้นมีขายที่ไหนบ้างกันก่อนแล้วค่อยมาฟังกันต่อครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัพมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์ส่องพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราตามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร์

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เจ้าหน้าที่นำร่างของทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์ในสภาพหมดลมหายใจแล้วแต่ญาติๆยังมีความหวังว่าทั้งคู่อาจจะรอดชีวิตก็ขอให้นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนโดยด่วนพยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนางสาวจิรวรรณพนักงานของบริษัทให้การว่าขณะเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับนายราจูในออฟฟิศบนชั้น2ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยติดกันหลายครั้งเข้าใจว่าเป็นเสียงไฟฟ้าช็อตก็ช่วยกันกับนายราจูค้นหาต้นเสียงพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งก็พบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สายไฟฟ้าจากนั้นเพลิงก็ลุกลามถึงราวตากผ้าที่ชั้นลอยพร้อมทั้งลุกลามขึ้นไปบนชั้น3อย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่เก็บสินค้าผ้านายราจูกับตนก็วิ่งหนีออกมานอกตึกแต่ระหว่างที่ยืนดูเจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่นายราจูก็เหลือบไปเห็นนางเรนูภรรยาที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้8เดือนเกาะเหล็กดัดหน้าต่างชั้น3ร้องขอความช่วยเหลือนายราจูก็วิ่งกลับเข้ามาในตึกอีกครั้งก็ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นเหตุการณ์สลดใจเศร้าสะเทือนใจนางเรนูไม่น่าจะเคราะห์ร้ายตายทั้งกรมในกลองเพลิงเคียงข้างสามีอย่างนั้นตึก5ชั้นไฟไหม้ลามถึงชั้นที่4ถ้าสองสามีภรรยาไม่พากันลงลิฟต์มาค้างเพราะไฟฟ้าดับแต่ทั้งสองเปลี่ยนเป็นหนีไฟไปอยู่ชั้น5หรือไม่ก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยเหลือได้ก็คงไม่ตายบางครั้งความตกใจก็ทำให้คนขาดสติตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์คับขันก็ต้องควบคุมสติให้ดีเขาถึงได้มีการห้ามเตือนไว้ว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์รายนี้มีความเฮี้ยนอย่างไรหรือไม่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผ่านไปแล้ว7วันนะครับก็มีการหาข้อมูลยังอาคารที่เกิดเหตุจากการเปิดเผยของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานประจำอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับอาคาร2คูหาที่ถูกไฟไหม้เขาเล่าบอกว่าเพิ่งทำงานได้ไม่นานนักนะครับวันที่เกิดเหตุไฟไหม้นะผมไม่ได้เข้าเวรโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับนายห้างแล้วก็ภรรยาที่ตายแต่ก็เคยเห็นหน้ากันบ่อยๆพอรู้ว่าเขาตายก็รู้สึกใจหายเหมือนกันส่วนเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณตายทั้งกรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนบ่ายประมาณ2โมงครับหลังจากวันที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วสัก 3-4 วันมีผู้ชายผู้หญิงคู่นึงขับรถมาจอดในลานแล้วก็เข้าไปทานอาหารร้านสุกี้บะหมี่ทั้ง2คนก็นั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาที่รถผู้ชายเป็นคนขับสตาร์ทเครื่องเขาก็หันมามองทางท้ายรถหลายครั้งก็ไม่ถอยออกจากที่สักทีเขาก็กดแต่ปรีนสั้นๆครั้งหนึ่งไม่รู้กดทำไมทางหลังรถก็ว่างก็ถอยได้สบายๆครู่หนึ่งเขาก็กดแตรอีกผมหันไปมองก็เห็นคนทั้งสองเอี้ยวคอมามองทางท้ายรถคนผู้หญิงหันมาเห็นผมนั่งอยู่เธอก็เปิดกระจกกวักมือเรียกแล้วคนผู้ชายก็พูดว่ายามไปบอกคนที่ยืนคุยกันอยู่ท้ายรถให้หลีกหน่อยที่เขายืนขวางถอยรถไม่ได้ติดเครื่องเร่งเครื่องบีบแตรแล้วก็ยังไม่ยอมหลีกทางอีกผมมองไปทางท้ายรถของเขาไม่เห็นมีคนสักคนก็โบกมือบอกถอยได้ครับไม่มีคนหรอกเขาก็ยังไม่ยอมถอยเขายืนยันว่ามีคนคุยอยู่นั่นเป็นผู้หญิงแขกท้องแก่รู้สึกขนลุกสู้นะครับตอนนั้นวิญญาณในห้างกับเมียที่ตายออกมาปรากฏให้เห็นตอนนั้นหนาวกลางแดดขนลุกตั้งไปหมดเลยก็พอดีคนผู้หญิงเขาบอกคนขับว่าถอยรถได้พี่สองคนนั้นหลบแล้วอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่วิญญาณของนายห้างและภรรยาจะมาปรากฏให้คนบางคนเห็นในสถานที่ที่เขาเคยอยู่มาเป็นประจำพนักงานรปภ.อีกคนหนึ่งเล่าบอกว่าเหตุเกิดในลานจอดรถอีกนั่นแหละแต่คราวนี้ตรงหน้าตึกที่ถูกไฟไหม้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีครับท่าทางจะเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยครับแต่แกขับรถมาคนเดียวรถเบนซ์รุ่นใหม่ด้วยพอถึงก็เข้าจอดตรงนั้นเลยคุณผู้หญิงนั่นก็ลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในร้านอาหารบ้านมุกดานานเกือบชั่วโมงเห็นจะได้แกก็ออกจากร้านหิ้วถุงใส่กล่องโฟมคงจะเป็นอาหารที่ซื้อกลับบ้านเวลานั้นก็สัก 4-5 โมงเย็นแล้วล่ะครับพอแกเดินถึงรถแกก็พูดเสียงดังใส่ผมว่ายามทำไมไม่ดูแลปล่อยให้คนเข็นรถฉันออกมาขวางทางได้ยังไงนี่ถ้าเกิดมีใครขับรถเข้ามาจอดไม่สะดวกเขาก็ด่าว่าฉันจอดรถเกะกะก็ขีดขวางน่ะสิฉันขับรถมา30กว่าปีแล้วไม่เคยถูกใครด่านะจะบอกให้ผมก็อ้าปากค้างก็ไม่กล้าเถียงแก ไม่รู้แกเป็นคุณหญิงคุณนายใหญ่มาจากไหนยามตัวเล็กๆอย่างผมบังอาจเถียงเดี๋ยวก็ซวยเท่านั้นผมก็ได้แต่งงงันไอ้ความรู้สึกของผมรถมันจอดผิดไปจากเดิมเหมือนกันผมบอกแกว่าผมไม่เห็นใครเข็นออกมาเนี่ยคุณนายก็ไม่ได้เข้าเกียร์เอาไว้เหรอแกบอกฉันก็เข้าเกียร์ไว้แต่มีแขก2คนมาเข็นฉันถึงได้รีบออกมาเนี่ยรถฉันเสียหายจะว่ายังไงแกก็รีบขึ้นรถขับออกไปทันทีผมก็คิดประหลาดใจเอาการอยู่ได้นะครับจำได้ว่าตอนแรกคุณนายแกจอดรถเข้าที่เรียบร้อยแต่ก็ตอนที่แกมาโวยวายนะรถมันเลื่อนออกมาท้ายโด่งจากเดิมราวๆครึ่งเมตรเห็นจะได้ถ้าคิดว่ารถไหลเองก็ไม่น่าไหลเพราะว่าแกบอกแกเข้าเกียร์ไว้แล้วพื้นก็ราบเรียบไม่ใช่ลาดเอียงถ้าคิดว่ามีคนเข็นรถเข้าเกียร์อยู่มันจะเข็นไหวหรือคุณนายสมชายหนุ่มวัย30ปีมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจำวินข้างตึกถนนเพชรบุรีตัดใหม่นายสมชายรวมทั้งเพื่อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างร่วมวินมีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางลัดระหว่างถนนทั้งสองสายเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพราะว่าสะดวกรวดเร็วกว่าใช้รถเมย์ซึ่งจะต้องอ้อมไปทางถนนอโศกหรือไม่ก็เอกมัยและในวันหนึ่งนายสมชายก็ประสบเข้ากับวิญญาณของนายราจูนางเรนูเข้าอย่างเต็มตาเขายืนยันว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียววันเดียวแต่เป็นสองครั้งสองวันด้วยกันนะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็มีว่าคือตอนแรกผมรู้แค่เพียงว่ามีเหตุไฟไหม้ตึกในซอยนะครับไม่รู้ว่ามีคนตายหลังจากไฟไหม้แล้วสองสามวันผมรับผู้โดยสารจากตึกอีตันไทยไปส่งสุขุมวิทซอย26ซอยอารีฮะมาขากลับก็อยากจะได้คนเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแต่ถ้าไม่มีใครเรียกผมก็ตีรถเปล่ากลับวินวันนั้นผมขับคนเดียวยังเช้าอยู่เลยครับราวสัก7โมงกว่าแต่วันนั้นฟ้าครึ้มๆมีเมฆเหมือนฝนจะตกผมก็ขี่รถเข้าปากซอยทางด้านสุขุมวิทด้วยความเร็วไม่มากนักมาเรื่อยๆเพราะหวังจะมีคนโดยสารเรียกข้างหน้าผมก็มีแท็กซี่วิ่งอยู่คันหนึ่งผมก็มองเห็นปากซอยทางด้านซ้ายมือเป็นซอยเข้าตึกที่ถูกไฟไหม้นะครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องวิญญาณเฮียนผัวเมียจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังต่อจบในตอนนี้ท่านผู้ฟังนะครับอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วฟังให้สบายฟังให้เพลินนะครับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุตราพนารินคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังให้มันมีความสุขกายใจมันก็สบายบางทีเรายิ้มอยู่เฉยเรายิ้มขึ้นมาเห็นใครเราก็ยิ้มเนี่ยพอยิ้มปั๊บใจก็รู้สึกสบายแต่บางทีใจเราสบายเราก็ยิ้มมันอาศัยกันท่านผู้ฟังนะครับรอยยิ้มเกิดจากใจบางทีใจสบายก็เกิดจากรอยยิ้มฉะนั้นเราก็ยิ้มให้ง่ายๆไว้มีอะไรยิ้มง่ายๆอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากแต่อย่าไปยิ้มทั้งวันนะเดี๋ยวก็หาว่าเป็นบ้าแต่ยิ้มทั้งวันนี่ก็หาวบ้ายิ้มให้ตัวเองนะครับให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนนะครับการยกมือไหว้การขอโทษรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าหงายเป็นคนยิ้มง่ายคนก็อยากคบอยากหาแต่บางคนนี่หน้าตาเขาเรียกว่าบอกบุญไม่รับเห็นหน้าเหมือนกับเราเป็นหนี้นี่โอ้ไม่ไหวต้องอยู่ห่างๆนะยังกับเราเป็นหนี้มา5ปี10ปีไม่เคยใช้หนี้ยังจะมาทวงหนี้เราบางทีคือมันเห็นแล้วมันไม่รู้สึกสบายใจนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาเรียกว่าหน้าไม่มีหน้าอะไรหน้าเมตตายิ้มนะยิ้มให้สบายให้คนอยู่ใกล้เขาไม่หนักใจคนอยู่ใกล้อยู่ข้างเคียงให้เขามีความสุขอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังนะครับสุขกายสบายใจที่เราการที่เราจะมีได้นะครับเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆเคียงข้างร่างกายจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยมันไวถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ช้าถ้ามีตัวช่วยด้วยออกกำลังกายด้วยดูแลอาหารด้วยรักษาอารมณ์ให้ดีด้วยทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยเนี่ยมันไวท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตอง5ตราปนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครไปฟังเสียงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมงคุดที่มงคลตอง5ตราปนารินของเราเป็นภาษาอีสานนะครับฟังยากนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะครับร้อนท้องดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อนี้ตามล่าหาความจริงนะครับผมเป็นเจ้าของนำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับได้มานั่งอยู่กับคุณย่าคนหนึ่งนะซึ่งมีประสบการณ์ในการกิน ซื้อยังก็ย่ายัง
3: ซื้อย่ายกง
2: นามสกุล
3: นามสกุลปัญญาไว้
2: ปัญญาไว้อายุจักปีแล้ว
3: อายุ75ปีแล้ว
2: เฒ่าเติบตัวเจ้าเนี่ย75แล้ว75แล้ว
3: จ้าอ๋อยัง
2: จ
3: ํา
2: ใส่อยู่บ้านใดในบ้านยังเจ้าอ
3: ยู่บ้านฟังแดงน้อยหมู่8
2: ฟังแดงน้อยหมู่8ตําบล
4: ทะยอง
3: ตําบลทะยองอําเภอพังโคน
2: ทะยองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครไฮยองจำบนไฮยองอ๋อโอเคครับผมถามย่าเนี่ยว่ากะบอกกันตรงๆเลยมากกะถามเลยบ่ต้องลีลาก็คือว่าหามือซิบมือก่อนสิมากินน้ำมะขุดเนี่ยย่ามีปัญหาสุขภาพยัง
3: เป็นไงก่อนท้อง
2: มันเป็นบ่ได้กินข้าวติ
3: โมแมนมันห่อนท้องจังเป็นจังได๋ล่ะร้อนท้องมันกินบ่กินก็ห่อนมันแสบท้อง
2: มันห่อนตลอดเวลาอ๋อก็คือกินกับห่อนบ่กินกับห่อน
3: กินกับห่อนบ่กินกับห่อนมันแสบท้องแสบใจ
2: คือบ่ไปหาหมอมึง
3: ไปโอ้ยมาได้หลายเป็น10ปีแล้ว
2: อ๋อมันเป็นมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าเป็นหยัง
3: เพราะว่าเป็นลำไส้อักเสบเป็นอีหยังเขาก็เอายามาให้กินมันก็พอทุเลามันขันบ่เศร้าเด้
2: เป็นมาเป็น10ปีไปนั่นเด้มันห่อนตลอดเวลาหรือห่อนเป็นช่วง
3: ห่อนเป็นช่วงหันบ่ห่อนตลอดเวลาม
2: ือนึงมันห่อนจักเทื่อ
3: หมอยมือนี่มันเขาขอไข่นี่ได้นอนไม่แต่นอนมาก
2: แต่ก่อนแม่แต่ก่อนสิมากินไหม
3: แต่ก่อนสิมากิน
2: มันห่อนจังไหนมันห่อนว่าห่อนชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงปั๊บห่อนปั๊บถึงชั่วโมงปั๊บห่อนปั๊บหรือว่าห่อนตลอด
3: มันกับว่าห่อนตลอดชั่วโมงนึงมันกับห่อนปั๊บ
2: ห่อนอยู่ดนบ
3: ่ห่อนเป็นสองสามชั่วโมงคนนี
2: ้พอห่อนอยู่สองสามชั่วโมงอ๋อคืออยากพูดอาการเพราะว่ามันห่อนทุกมือแต่มือนึงสองสามชั่วโมงห่อน
3: ล้างมือกับบ่ห่อน
2: ล้างมือกับบ่ห่อนอ๋อแต่ว่าหมอเขาบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
3: เป็นลำไส
2: ้หมอทั้งหลายว่าหมอ
3: ไปซองกล่องหมอหลวงคนออกมาอยู่ว่านอนนะ
2: อยู่ว่านอนนิวัดเขาซองกล่องเบิ้ง
3: เขาซองกล่องแดดกล่องลงนี่
2: เขาแง่กล่องลงไปในหัวดัก
3: แง่ลงปาก
2: เขาแง่ลงปากแง่ลงไป
3: จนหอดกระเพาะ
2: แง่จงลงหอดกระเพาะเขาก็ว่าลำไส้มันอักเสบ
3: ลำไส้อักเสบคนก็เอายาเป็นแคปซูลค่ะนี่เพิ่นเขาให้กินประจำ
2: ครับก็คือเป็นอีลีก็คือห่อนของลำไส้อักเสบอีลีโอเคล่ะที่นี่มากินน้ำมะขุดนี่ผู้ใดแนะนำให้กิน
3: ก็เจ้าของร้านเพิ่นนี่แหละได้ยินเพิ่นเมาว่ามันรักษาท้องเพิ่นแนะนำให้กินเฮาก็มากินเด
2: ้ก็ลองเบิ่ง
3: กันมาลองเบิ่งครับมันบ่ห่อนมาได้หลายมื้อแล้วล่ะว่าก
2: ินได้จักมื้อแล้ว
3: ห่วย
4: จนเบิดปวดล่ะ
3: บ่ทันได้เบิดเด
4: ้
3: อบ่มันยังสิได้กินอยู่2เที่ยข่อยก็แพงไว้ผมบ่ได
2: ้เจ้ากินได้ละหน่อยดิ
3: กินแค่ละเครื่องแก้วอันน้อยๆนั่นแหละเน
2: า
3: ะ
2: กินมื้อละจักเทื่อ
3: 2เทื่ออ
2: ๋อโอเคนึกว่าจะกินมื้อละเทื่อผู้ลงคนนี่ขวดนึงเกือบเดือนก็มีว่าแม่นเอาเขาจํากินก็มี
3: กิน2เทื่ออยู่
2: ก
3: ิน
2: ยอมกัน
4: อย
2: ู
4: ่
2: บ่เป็นหยังเอายอมก็ยอมประหยัดค่อยๆดีเอาแต่ว่าเอาอ่ะกินมื้อกินเศร้า15มิ้นแรง15มิ้นคือค่อยๆกินแบบประหยัดมันเป็นจังได๋อ่ะกินแล้วมันเป็นยังไง
3: เอามันก็ไข่ได้มันบ่ห่อนพองห่อนใส่คำอ่ะโอ้ถูท้องกูบ่น้ำหนู
2: อ๋อหมายถึงมัดมือเลยบ่ห่อนก็มี
3: บ่ห่อน
2: แต่จักมือแล้วมันบ่ห่อนท้องมันนี
3: ่ใช่มันหลายๆมือเลยติกินมานี่คือนอนแดงเนาะ
2: คือบ่ห่อนเลยน่ะ
3: เออบ่ห่อนได้ห่อนถ้าได้ห่อนเดือนดอกวะ2อาทิตย์นี่ล่ะ
2: บ่เป็นเลยแต่ว่าเจ้าอย่าหยุดเด้จะต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิปกติกินย่างที่5นี่3ขวดย่างต่ํา
3: จ้ะ
2: นะครับเพราะว่าหูอยู่ว่ามันเป็นยังก็คือว่าผนังเยื่อบุลำไส้มันบางมันบ่ถึงขนาดว่าอักเสบปานใดดอกมันบางการอักเสบทะลุนี่มันนักมันบางมันถึกหยังมันก็ระคายเครื่องมันก็แสบง่ายกินหยังก็ไปมันก็แสบง่ายอันนี้ผมสันนิษฐานเด้แต่ว่าแส้นโพนในมังคุดเนี่ยมันมีสารที่ซอยเคลือบแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้ดีขึ้น
3: กินแนวอันมันผิดแนวคืออยากนอนหรอกอยากนอนใหม่นี่สิผิดขนาดกินลงไปสิแสบบ่ได้พอ 2-3 คำล่ะ
2: ครับผม
3: มันจักสิแต่ตกบ่ได้เลยเราใหม
2: ่ก็ดีจะถือว่าจะว่าคุ้มบ
3: ่คุ้มอยู่
2: ใช่จะซื้อเขา360บาทจะกินกับไป2อาทิตย์ปานนั้นเองจะกินดนไป
3: เรื่องมือข่อยก็ลืมกินน้องข
2: ่อยอ๋อมีลืมกิน
4: แต่ส่วนที่ได้เบียร์ยังฉีดเน
2: โดอ๋อใส่เบียร์ยังฉีด
3: เบียร์ยังฉีดที่ออก
2: งอ
3: น
2: เดือนอ๋อเงินเดือนเบียร์ยังฉีด
3: เออเงินเดือนเบียร์ยังฉีด
2: โอเค
3: เพื่อที่ได้ไม่เป็นน้อง
2: สำนีก็ดีแล้วสำนีก็ดีแล้วก็ถือว่าพอใจบ่ค่อยๆกินกับดูแล
3: โอ้คุณนักตุ้นตัวขาแข็งกับบ่ปวดบ่หยังคือเก่าบ่หนักคือเก่า
2: แต่ก่อนมันปวดบ
3: ่แต่ก่อนมันหนักนะมันสิเล่า
2: ถึง
3: ม
2: ัน
3: เศร้ากับตานี่ล่ะโอ้ยลูกยังมาโสดตายบ่
2: อ๋อดีขึ้นป่ะ
3: เออมันดีขึ้น
2: ตามันแจ้งขึ้นป่ะ
3: อือมันแจ้งเบี้ยงไปลอกนี่ เบี้ยงลอกนี่ก็จะแจ้งเบี้ยงนี่แหละมันสิบ่เห็นหุงคักบัดมากินอันนี้ก็คือเป็นสีเหลืองเหลียวเห็นลูกเห็นหลานหมู่ๆมอมๆอยู่น่ะนะบ่ก็ถือว่า
2: ฝั่งฝั่งทางซ้ายนี่เห็นชัดขึ้นมากแต่ก่อนมันเห็นบ่เห็นเป็นบ่ชัด
3: มันบ่ชัด
2: แต่นี่มันเริ่มชัดขึ้นมาก
3: เริ่มชัดขึ้นมากแล้ว
2: ครับแสดงว่าระบบหมุนเวียนโลหิตมันดีขึ้น
4: จ้ะ
2: ดีขึ้นหลาย
4: เยอะแล้วเริ่มสมบูรณ์ปล่อยว่าม
2: ีผู้ว่าเจ้าสมบูรณ์ขึ้นแข็งแรงขึ้นบ่
3: แข็งแรง
2: ยางเยิงนี่เป็นจังได
3: ๋ยางเยิงกับไปต้องแข็งอยู
4: ่ยางของแข็งก็ไปเด้
2: อจังได๋เอ้ยอ๋อแสดงว่าสุขภาพดีขึ้นหลายอยู่
3: สุขภาพดีขึ้น
4: ครับสิน้ําท่าน
2: ครับก็คือครับนี่ก็คือเสียงของแม่หยังก่อนลืมนะแม่แม่กงปัญญาไว้นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าลักๆก็คือเยื่อบุผนังลําไส้หรือว่าช่องท้องนี่อักเสบเพิ่นว่าเพราะว่าเป็นมาเป็น10ปีแล้วก็ออกห้อนพอกินหยังกับระคายเครื่องแท้แต่ว่ากินน้ํามังคุดยังบ่ทันเม็ดขวดดีแต่ว่าบ่เม็ดขวดดีนี่กินเกือบ2อาทิตย์นะจังสิว่ากินมื้อเดียวบ่แม่นเด้กินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆค่อยๆกินเช้า15มิ้นแลง15มิ้นจนฮอดมื้อนี้แม่บอกว่าตั้งแต่กินมานี่ชื่อบ่ฮ้อนท้อง
3: ชื่อบ่ฮ้อนท้อง
2: เจ้าบ่ตัวผมได
3: ้ว่าบ่ตัวแล้วเนาะ
2: เอาจัก
3: แล้วแม่นเจ้าว่าถ้าสิไปตัวมันบาปตัว
2: ครับก็บ่ต้องตัวเพราะว่าที่ผมถามผมน่ะเสื้อผมยันผมยันชาวบ้านว่าเฒ่า2คนนี่เตรียมกันบ่ว่ามันสิโพดว่าสิโพดอีหยังวะขวดนึงบ่ทันเบิดฮ้อนท้องมาเป็น10ปีกินกับไปบ่ฮ้อนท้องตัวกันได้นี่เขาสิว่าจังซั่นยันเขาว่ายันเขาว่าพอเขาถามเอาความจริงบ่ตัวครับผมครับก็ถือว่าเฮาเว้าจังซี่นี่ผู้เขาฟังนี่1คันเขาเป็นเขากินแล้วเขาดีคือเฮามันก็เป็นบุญแม่นบ่ครับผู้บางคนเป็นนี่รักษามาเบิดบ่แม่นได้หน่อย
4: โอ้ยใส่กระสอบมันมัน500กระสอบแล้ว
2: ก็เบิ่นแม่นบ
3: ่
2: รักษามา
3: หาหมออยู่นี่หาหมอไปคลินิกคันฮ้อนมากันแล่นเข้าหาหมอนี่พ่นหมอมันน่ะก่อน
2: แล่นไปแล่นมา
3: เที่ยวเพิ่นฉีดยาเที่ยวอยู่พอปานนั้นเนาะ
2: แต่น้ํามังคุดแล้วบ่เที่ยวแล้วสบาย
3: จ้าถูกให้อยู่ดีมีแห้ง
2: ครับผมก
3: ็ขอบคุณหมอเว้า
2: ครับผมบ่แม่นหมออย่างอื่นแล้วได้สิกัดขี้กากขึ้นขอบคุณคุณยายนางยายกงหลายๆนะครับที่ได้มากินมาดื่มน้ำมังคุดกินแล้วมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีขึ้นผมก็ดีใจนะกับพี่น้องที่ฟังเสียงนี่อยู่หรือว่าที่เบิ่งอยู่นี่ขั้นเบิ่งแล้วกับพิจารณาเบิ่งผู้ใดมีปัญหาแบบนี้ไปรักษาแนวอื่นมาแล้วนี่ให้เรียบร้อยก่อนหมดเงินหลายๆแล้วขั้นบ่พอใจก็ค่อยมากินตัวนี้360บาท
4: ครับ
2: ผมก็ขอบคุณแม่กงหลายๆเนาะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: มีผู้หญิงผู้ชาย2คนยืนอยู่คู่กันผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยกมือเรียกรถตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเรียกแท็กซี่ผมก็เลยไม่เบาเครื่องจะเบนรถออกขวาเพื่อแซงแต่แท็กซี่ไม่จอด ม่ใช่เขามีผู้โดยสารแล้วนะครับแท็กซี่ว่างนะผมยืนยันได้พอผมผ่านจุดที่ทั้งสองคนยืนแล้วก็เหลือเห็นผู้หญิงแขกมีท้องโบกมืออีกก็เลยเบรกรถแต่มันกว่าจะจอดได้ก็เลยไปมากเหมือนกันเหลียวมามองก็ยังเห็นเขายกมือเรียกเธอแต่งชุดแบบแขกครับสารีครับหน้าท้องเขาใหญ่ยื่นท้องแก่แล้วแน่นอนเลยส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวธรรมดาพอหยุดรอจังหวะรถว่างก็เลี้ยวรถกลับไปรับแค่แวบเดียวที่ผมเหลียวมองทางเลี้ยวไม่ทีไม่เห็นคนแล้วแขกสองคนนั้นหายวับไปแล้วครับคุณสมชายก็ลูบแขนตัวเองแสดงอาการขนลุกผมนั่งงงอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่ผมตาฝาดมองเห็นเสาไฟฟ้าเป็นคนสองคนหรือว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ผมรู้ตอนหลังเพราะผมงงอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ออกรถไปไหนพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในซอยคนนี้เขาใช้บริการผมให้ไปส่งที่ท่าเรือหลังตึกอีตันไทยครับมันใกล้วินผมแล้วผมไม่เกี่ยงราคาเลยขณะนั่งมาเขาก็พูดคุยกับผมว่าไม่ต้องขับเร็วหรอกเขาไม่รีบร้อนแล้วถามผมว่าจอดรับคนประจำตรงนั้นหรือเปล่าเห็นมีคิวรถผมก็บอกไม่ได้จอดประจำมาที่จอดเพราะเห็นแขกสองพอเลี้ยวรถกลับไปรับก็ไม่เจอครับหายไปยังก็หายตัวได้เขาก็ย้อนถามผมว่าแขกผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็บอกว่าผู้หญิงท้องแก่กับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาเล่าให้ผมฟังว่าไฟไหม้ตึกในซอยเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้แหละมีแขกสองคนผัวเมียตายในตึกคนเป็นเมียมีท้องแก่ใกล้คลอดแล้วผมขนลุกสู้เลยเชื่อทันทีว่าตัวเองเจอผีครับเสร็จแล้วหลังจากนั้น2วันผมขับรถผ่านปากซอยตึกที่ถูกไฟไหม้ในวันหลายเที่ยวแทบจะไม่มองปากซอยเลยมองแล้วอดเสียขวัญไม่ได้กลัวเจออีกเสร็จแล้วผมก็เจอจริงๆมันเป็นตอนเย็นเวลา6โมงกว่าแล้วเริ่มมืดแล้วไฟถนนเปิดผมขับรถจากปากซอยด้านสุขุมวิทกลับเพชรบุรีตัดใหม่กะว่าจะกลับบ้านกินข้าวเลิกขับแล้ววันนี้เพราะว่าตอนกลางคืนไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับแล้วพอรถผ่านปากซอยตรงนั้นนั่นแหละไอ้ตรงที่เจอผีแขกคราวที่แล้วผมขับรถผ่านปากซอยไม่เร็วมาเรื่อยๆก็รู้สึกมีเงาผ่านแวบมาทางหางตาแล้วก็มีน้ำหนักยวบบนเบาะนั่งเหมือนกับคนขึ้นซ้อนท้ายมองกระจกส่องหลังปุ๊บผมก็สะดุ้งตกใจเห็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายเห็นผ้าห่มครับผ้านุ่งห่มของผู้หญิงแขกอ่ะปลิวสะบัดลมได้กลิ่นน้ำหอมแขกลอยเข้ามาจมูกด้วยผมร้องเฮ้ยขึ้นมายังไงเนี่ยเยี่ยวคอไปมองไม่เห็นมีใครนั่งความตกใจของผมหันมองทำให้รถแฉลบเกือบจะชนรถเก๋งที่สวนทางถ้าชนแล้วผมเจ็บแน่ๆเลยเสร็จแล้วผมก็จอดรถทันทีจอดดูให้รู้ชัดว่าไม่มีผู้หญิงแขกซ้อนท้ายไม่มีใครสักคนนั่งซ้อนรถผมโอ้ยพูดแล้วผมหนาวครับไม่อยากจะขับรถผ่านซอยนั้นอีกเลยล่ะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องของผีตายทั้งกลมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเกือบปีที่ผ่านมานี้ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเด็กสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งหายตัวไปจากบ้านทิ้งไว้เพียงปริศนาในไดอารี่ว่าไปแล้วอาจจะกลับมากว่าพ่อแม่จะรู้ว่าลูกสาวหายไปก็อีกวันนึงเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นคนมีเงินเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้ให้ความอบอุ่นมัวแต่ยุ่งกับธุรกิจกอบโกยแต่กำไรแล้วก็เงินทองต่างๆนานาลืมไปว่าลูกสาวคนเดียวไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อแม่ลูกออกไปเรียนแล้วพ่อแม่ถึงได้ตื่นลูกกลับมาจากเรียนไม่เจอหน้าพ่อแม่ลูกนอนแล้วพ่อแม่ก็กลับเข้าบ้านเป็นอยู่อย่างเงี้ยเธอชื่อบีเป็นเพื่อนกับกุหลาบผู้เล่าเรื่องนี้แต่ว่ากุหลาบนะไม่สนิทกับเธอเหมือนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อจอยสองคนนี้สนิทกันมากส่วนกุหลาบก็เป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เรียนอยู่กันชั้นม.6ก่อนหน้าที่บีจะหายตัวไปเธอก็บอกเพื่อนบางคนว่าเธอไม่อยากต่อไปแล้วเพื่อนก็คิดว่าเธอคงจะอกหักเพราะว่าบีก็มีแฟนรุ่นพี่อยู่คนนึงเมื่อก่อนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เขาไปเข้ามหาวิทยาลัยกุหลาบไม่รู้ว่ากับรุ่นพี่คนนั้นบียังคบหาเขาอยู่หรือเปล่าเธอมักจะไปไหนมาไหนกับจอยจอยเป็นเพื่อนที่คนละฐานะกับเธอเลยเพราะว่าจอยเป็นเด็กยากจนแม่เป็นแม่ค้าพ่อไม่มีแม่ออกไปค้าขายจอยก็อยู่บ้านคนเดียวสองคนนี้คบหากันจนเพื่อนผู้ชายบางคนที่คิดไม่ดีกระซิบกระซาบกันว่าพวกเธอเป็นคู่เลสเบี้ยนพูดออกมาอย่างนั้นมันก็ออกจะแย่อยู่สำหรับพวกผู้หญิง ที่เขาไม่ได้มีความประพฤติอย่างนั้นผู้หญิงคบกันสนิทสนมกลมเกลียวเอ๊ะทำไมพวกผู้ชายใจไม่สะอาดชอบมองไปในทางเลวทรามอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับจอยเธอขาดเรียนไปวันหนึ่งต่อมาได้รู้ว่าเธอตายซะแล้วตายที่บ้านบนเตียงของเธอเองโดนบีบคอลิ้นจุกปากและศพมีร่องรอยการถูกข่มขืนด้วยจับตัวคนร้ายไม่ได้มันอาศัยช่วงที่แม่ของจอยออกไปค้าขายตอนเช้ามืดลงมือเชื่อว่าเป็นคนที่ใกล้บ้านแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังจับใครไม่ได้เรื่องนี้ทำให้บีนี่ช็อกมากเลยร้องไห้ซึมเศร้าแล้วก็ถึงกับป่วยขาดเรียนไปตั้งสัปดาห์พอมาเรียนก็เงียบขรึมไม่พูดไม่คุยกับใครการเรียนก็ย่ำแย่ก็คงไม่ต้องบอกว่าเธอเสียใจมากแค่ไหนเธอเสียเพื่อนที่ดีของเธอไปก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเสียใจมากเธอเขียนเอาไว้ในไดอารี่ไม่กี่คำแต่โดยส่วนลึกนั้นเธอก็เก็บมันเอาไว้ในใจตอนที่บีหายไปเป็นช่วงเวลาหลังจากที่จอยตายไปเกือบเดือนเพื่อนๆในห้องถูกสอบถามกันทั่วหน้าว่าใครรู้อะไรบ้างที่จะเป็นเบาะแสให้หาตามหาตัวบีให้พบเพื่อนคนนึงก็พูดเรื่องเธอเป็นเพื่อนรักกับจอยและจอยก็ตายแล้วพ่อแม่ของบีตามไปที่บ้านนั้นแต่ไม่พบแม่ของจอยเพราะว่าหลังจากที่ลูกตายแม่ของจอยก็เสียใจมากหยุดค้าขายกลับไปบ้านเกิดไปโกนหัวบวชชีอยู่ที่วัดใกล้บ้านก็ตามไปที่วัดแห่งนั้นก็ไปพบแม่ชีเพื่อสอบถามแม่ชีน่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบีที่หายไปพ่อแม่ของบีก็ย้อนกลับไปที่บ้านไม้หลังที่จอยตายอีกครั้ง

0: พราะว่าสะกิดใจเห็นรองเท้าคู่หนึ่งที่บ้านนั้นคล้ายกับของลูกสาวไปคราวนี้เพื่อนบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเห็นเด็กสาวคนหนึ่งมาที่บ้านหลังจากที่แม่ของจอยไปต่างจังหวัดแล้วนี่เองทำให้แอบดูกันทางหน้าต่างว่าในบ้านมีใครอยู่หรือเปล่าเห็นว่าหน้าต่างห้องหนึ่งเปิดได้เข้าไปข้างในได้เป็นห้องนอนของจอยและหน้าต่างบานนี้แหละที่เหล็กดัดมันหลุดทำให้คนร้ายเข้าไปข่มขืนจอยพ่อของบีปีนเข้าไปก็ตกใจเพราะเห็นร่างหนึ่งนอนบนเตียงในห้องจำไม่ได้ว่าเป็นใครส่งกลิ่นโชยออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นบีนั่นเองเธอนอนตายบนเตียงที่จอยตายเขียนใส่กระดาษสมุดนักเรียนไว้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องเสียใจหนูไปสบายแล้วเพื่อนบ้านเล่าว่าสองสามวันนี้หมาหอนทุกคืนเลยหอนรับมันเป็นทอดโหยหวนหน้าขนลุกก็นึกว่าผีของจอยคงจะกลับมาบ้านตามเนื้อตามตัวบีไม่มีบาดแผลอะไรตอนหลังก็ตรวจพบว่าบีน่ะกินยานอนหลับเข้าไปเกินขนาดทำไมบีถึงฆ่าตัวตาย
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐเตรียมแก้กฎหมายคุมเข้มสถานบริการหลังฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนในถนนข้าวสารสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมกำหนดมาตรการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายแบ่งเป็นระยะสั้น30วันดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยระยะกลางใช้ถนนข้าวสารแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบดึงผู้ประกอบการร่วมหาในเดือนพฤศจิกายนนี้นำสถานบริการและโรงแรมที่ผิดระเบียบขึ้นมาอยู่บนดินอย่างถูกต้องก่อนขยายผลไปทั่วกรุงเทพและระยะยาวแก้กฎหมายล้าสมัยให้สถานบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงกลาโหมเผยกระแสตอบรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ยอดสมัครเกินกว่า50%ของเป้าหมายแล้วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยกระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักโดยยอดผู้สมัครสะสมณวันที่12ตุลาคมมีจำนวนสูงถึง 13,627 นายคิดเป็น 54.51% ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะวันที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแต่เป็นการเปิดเสียโอกาสสำคัญเพื่อสร้างอนาคตได้แก่การมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคงรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนจะรับการฝึกฝนวินัยร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะตลอดจนวิชาชีพและยังเป็นเส้นทางเลือกในอนาคตที่ต่อยอดได้ทั้งในสายงานทหารข้าราชการบริษัทเอกชนหรืออาชีพอิสระทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
3: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ในการประชุม IMF

0: ใช้ประโยชน์จาก AI และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
1: ประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยถ้ามีความสุขใจร่างกายมันก็สบายถ้าร่างกายสบายมันก็มีความสุขใจมันสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าร่างกายเป็นทุกข์ใจมันก็ทุกข์ร่างกายเป็นสุขใจมันก็มีความสุขด้วยพูดถึงการปวดหลังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยปวดหลังนะครับมีท่านผู้ฟังท่านไหนที่ไม่เคยปวดหลังถือว่ามีวาสนาคือเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเกิดจากความเมื่อยล้านะครับเกิดจากอริยบทต่างๆที่ทำมาตลอดวันเดินมากยืนมากทำงานมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับสาเหตุที่ว่านี้เสมอไปสามารถแบ่งได้หลายแบบท่านผู้ฟังนะครับเอาลองมาฟังกันดูปวดหลังแบบร้าวลงที่ขาปวดเมื่อไอหรือจามเนี่ยบางคนเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้าปวดแบบนี้นี่เกิดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเวลาไอแล้วมันปวดไอชึดออกมาโอ้โหปวดอย่างเงี้ยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังที่รุนแรงจนบางครั้งปวดมากจนขยับตัวไม่ได้ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอาการอื่นเข้าร่วมด้วยเช่นมีการชาที่ขานะครับเวลาไอจามมันจะปวดเวลาเข้าห้องน้ำก็จะปวดหลังร้าวลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะแอนหลังแล้วก็แอนหลังหรือว่าก้มแล้วนี่ก็จะรู้สึกมันปวดร้าวลงมาที่ขาสาเหตุส่วนใหญ่ก็บอกว่าเกิดจากการก้มก้มเงยเงยยกของหนักนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือว่ามีความเสื่อมตามธรรมชาติทีนี้ปวดอันต่อมาเขาเรียกว่าปวดตึงหลังเฉียบพลันบริเวณกว้างคือสาเหตุตรงนี้นี่เกิดจากที่กล้ามเนื้อหลังนี่ถูกใช้งานมากเกินไปก้มๆเงยๆยกของหนักอุบัติเหตุโดนกระแทกที่หลังโดยตรงหรือว่าเล่นกีฬาหนักเกินไปแบบนี้เกิดจากกล้ามเนื้อโดยตรงของท่านผู้ฟังนะครับคือถ้ามันปวดตึงหลังแบบเฉียบพลันในบริเวณกว้างและอาการที่พบเจอบ่อยก็คือหลังมันเกร็งจนต้องแอนหลังตลอดเวลาแล้วก็กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นลำดับนะครับปวดต่อมาก็คือปวดหลังแบบขัดๆภายในข้อก้มหลังได้ไม่สุดคือตอนแรกๆมันจะไม่แสดงอาการปวดอะไรนะครับแต่มันจะแสดงได้ชัดนะครับเมื่อมีอาการเนื่องจากว่าข้อต่อที่ทำหน้าที่เชื่อมกระดูกสันหลังกับชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดความเสื่อมจนสุดตัวจึงจะมีอาการปวดโดยคนที่เป็นนี่ก็จะก้มหลังได้ไม่สุดมีการตึงหรือขัดที่หลังบางรายถ้าเป็นหนักๆก็จะเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็งค้างจนกระทั่งเป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้ทีนี้ถ้าปวดหลังแบบเนื้อเอวทั้งสองข้างเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเนื้อเอวสองข้างขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดจากระบบอวัยวะภายในเป็นไตนะครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่ามีถุงน้ำในไตทำให้ไตทำงานได้น้อยลงนะครับมีผลเสียต่อระบบร่างกายเป็นความดันโลหิตสูงก็จนทำให้ไตติดเชื้อเรื้อรังไตหยุดทำงานนะครับปวดตรงเนี้ยท่านผู้ฟังนะครับเอาตรงเอวจับเอวขึ้นมาเนี่ย

นะครับขึ้นมาสูงนิดหนึ่งทั้งสองข้างนี่อันนี้อาจจะเกิดอาจจะเกิดจากไตแต่บางทีอาจกัดเอ็ดพูดผิดพูดถูกอาจจะเกิดจากกระเพาะลำไส้มดลูกปีกมดลูกรังไข่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าปวดหลังไม่มีสาเหตุมีไข้นี่ก็มีเป็นยังไงนะครับมักมีไข้ตอนกลางคืนแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ปวดหลังด้วยแล้วก็มีร่างกายซีดโดยรวมอ่อนเพลียอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างนะครับวัณโรคกระดูกสันหลังเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปทำลายระบบท่อน้ำเหลืองหรือว่าหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในหลังของเรานะครับทำลายกระดูกหมอนรองกระดูกถ้าเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังก็จะทำให้ไขสันหลังเรามีปัญหานะครับวิธีการป้องกันการปวดหลังนะครับก็คือพยายามบริหารร่างกายให้สมดุลให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังนะครับเนื่องจากถ้าไม่ออกกำลังจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินขี่จักรยานก็ได้นะครับว่ายน้ำก็ได้รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่าให้อ้วนมากนะท่านผู้ฟังกินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็นั่งหรือยืนแบบถูกท่าเพราะถ้าผิดท่าเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดการปวดหลังได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับดูแลรักษาตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักถ้าเราไม่รักษาตัวเองแล้วใครจะดูแลรักตัวเองห่วงตัวเองต้องรักษาตัวเองท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ปลาพะนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องราวตำนานจากท่านอาจารย์ยอดเป็นตำนานไทยรบพม่าค่ายบางกุ้งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของค่ายบางกุ้งครับที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพณวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น5ค่ำปีขานตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นสามัญชนกำเนิดในตระกูลแซ่แต้มีนามเดิมว่าสินบิดาชื่อไหหองเดินทางมาจากเมืองจีนมาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัทต่อมาได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนกเอี้ยงต่อมาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระเทพามาศตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับจวนเจ้าพระยาจักรีซึ่งเป็นสมุหนายกเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยตั้งชื่อพระองค์ว่าสินพอในสินอายุได้9ขวบเจ้าพระยาจักรีก็นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาทครั้นอายุได้13ปีเจ้าพระยาจักรีได้นำในสินเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามประเพณีของการรับราชการในสมัยนั้นในระหว่างรับราชการเป็นมหาดเล็กนายสินก็พยายามศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่นภาษาจีนภาษายวนและภาษาแขกจนสามารถพูดได้3ภาษาอย่างชำนิชำนาญครั้นอายุได้21ปีเจ้าพระยาจักรีได้ประกอบการอุปสมบทนายสินเป็นภิกษุอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีณวัดโกสาวาทนายสินอุปสมบทอยู่3พรรษาแล้วลาสิกขาบทกลับเข้ามารับราชการตามเดิมเนื่องจากนายสินเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมราชกิจต่างๆโดยมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสินเป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทยและกรมวังสารหลวงในปี2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสวยราชสมบัติได้3เดือนเสร็จก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็จพระบรมราชาที่3หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายสินมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งนายสินก็ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความดีความชอบมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกบัตรเมืองตากช่วยราชการอยู่กับพระยาตากขณะที่มีพระชนมายุ30พรรษาพระยาตากก็ถึงแก่สิ้นชีพิตักใสพระเจ้าเอกทัตก็ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนหลวงยกกบัตรศิลป์ขึ้นเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากแทนสืบต่อมาเมื่อครั้งเมืองตากยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชรในเวลานั้นปีพ.ศ. 2307พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าได้เกณฑ์พล 250,000 คนยกเข้าตีไทย2ทางโดยให้มังมหานรทาเป็นแม่ทัพยกเข้าตีทางใต้ให้เนเมียวศรีหบดีเป็นแม่ทัพเข้าตีทางเหนือมาบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยากองทัพของเนเมียวศรีหบดีเข้าตีเชียงใหม่กำแพงเพชรแตกแล้วก็ตั้งค่ายต่อเรือสะสมเสบียงอาหารเพื่อเตรียมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกชั้นหนึ่งฝ่ายกองทัพของมังมหานรทาก็เข้าตีเมืองมริดเมืองตะนาวศรีที่เป็นของไทยแตกแล้วเข้าตีชุมพรเพชรบุรีราชบุรีแตกมาตลอดจึงไปตั้งค่ายอยู่ที่ดงรังหนองขาวปัจจุบันอยู่ในอำเภอท่ามะกาเมืองกาญจนบุรีต่อเรือแล้วก็สะสมเสบียงเตรียมยกทัพเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยาพ ระเจ้าเอกทัตได้ส่งกองทัพบกไปตั้งค่ายรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลตำรุเมืองราชบุรีส่งกองทัพเรือไปตั้งที่ค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งนี่เป็นค่ายเก่าสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแขวงเมืองสมุทรสงครามเพื่อสกัดกองทัพเรือของพม่าที่ล่องมาตามลำน้ำแม่กลองแล้วก็ยังให้พระยายมราชมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่งด้วยในปีพ.ศ. 2308มังมหานรทายกทัพเข้าตีค่ายที่ตำบลตำรุแตกแล้วก็เข้าตีค่ายบางกุ้งแตกอีกรวมทั้งเมืองธนบุรีนนทบุรีแตกมาตามลำดับแล้วเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ส่วนทัพของเนเมียวศรีหบดีก็เข้าตีพิษณุโลกนครสวรรค์และเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันในปีนั้นพระยาตากได้รับโปรดเกล้าให้เข้ามาช่วยราชการสงครามในกรุงศรีอยุธยาเพื่อป้องกันกองทัพพม่าพระยาตากสินมีฝีมือการรบป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งจึงมีความดีความชอบมากจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรมแต่พระยาตากสินยังไม่ได้ไปครองเมืองกำแพงเพชรเพราะว่าต้องต่อสู้กับข้าศึกในการป้องกันพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่พระยาตากทำการสู้รบอย่างเข้มแข็งจนสามารถรบชนะพม่าหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่ก็มีสาเหตุทำให้พระยาตากเกิดความท้อแท้ใจอันเกิดจากการอ่อนแอของผู้บัญชาการและขาดการประสานงานที่ดีระหว่างแม่ทัพนายกองต่างๆวันที่4มกราคมพ.ศ. 2310ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าประมาณ3เดือนพระยาวชิระประการก็รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปเพื่อไปตั้งมั่นก่อนที่จะกลับมากู้เอกราชต่อไปจากหลักฐานตามพระราชพงศาวดารพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ500คนมุ่งไปทางฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกำลังของพม่าหลายครั้งแต่ก็สามารถตีฝ่าไปได้ทุกครั้งและรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับเวลาเราไปวัดไปทำวัดเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์คลีฟเวอร์แลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกันทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันอันนี้ถนัดนะครับบ้านเราในทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่3อันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลัง นะจำได้แต่คนที่ถูกติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: พระนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในวันที่10เมษายนพ.ศ.2310พม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้หัวเมืองใหญ่ต่างพากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมเมืองใกล้เคียงไว้ในอำนาจหลังจากพญาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ก็ประกาศตัวเป็นอิสระและจัดตั้งกองทัพขึ้นที่นี่โดยมีผู้คนสมัครใจเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งนายสุจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระแต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1เดือนตุลาคมปี2310หลังฤดูมรสุมพญาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีมาตามฝั่งทะเลอ่าวไทยจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ได้ทำการต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้วันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2310พญาตากได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าโจมตีค่ายโพ3ต้นจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้เวลาเพียง7เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าแต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียหายมากจนยากแก่การซ่อมแซมและบูรณะให้ดีดังเดิมจึงทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพราะเห็นว่ามีชัยภูมิดีและในวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2311พระยาตากก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากสินพร้อมกันนั้นก็ทรงปูนบำเหน็จนายทัพนายกองที่มีความดีความชอบแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียมราชการครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นนายสุจินดาได้เป็นมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วได้ไปชวนหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่ชายก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเวลาต่อมาตอนนั้นเข้ามารับราชการเป็นที่พระราชวรินทร์เจ้ากรมตำรวจด้วยราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางมีด้านเหนือสุดจดเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่ปากน้ำโพลงมาด้านตะวันออกถึงเมืองตราดจดแดนเขมรด้านใต้ตอนบนตั้งแต่เมืองชุมพรแต่บรรดาเมืองต่างๆนอกจากหัวเมืองทางด้านตะวันออกถูกพม่าย่ำยีจนเป็นเมืองร้างเกือบทั้งหมดก็เกิดการขาดแคลนอาหารเพราะว่าราษฎรไม่ได้ทำนาถึง2ปีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องใช้วิธีซื้อข้าวสารจากพ่อค้าต่างเมืองซึ่งเรียกราคาสูงมากตกถังละ 4-5 บาทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ขาดแคลนทำให้ผู้คนกลับเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงธนบุรีมีกำลังคนมากขึ้นด้านการปกครองหัวเมืองพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงตั้งข้าราชการออกไปปกครองซึ่งน่าจะมีอยู่11เมืองคือกรุงเก่าอ่างทองลพบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนครชัยศรีสมุทรสงครามราชบุรีและเพชรบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องแบ่งทหารออกไปตั้งประจำอยู่ตามหัวเมืองหลายแห่งเช่นใช้ทหารจีนไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้งที่ต่อแดนระหว่างเมืองสมุทรสงครามกับเมืองราชบุรีนอกจากนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ส่งบรรดาลูกเรือสำเภาจีนที่สละเรือมาจงรักภักดีไปเฝ้าตั้งไว้ให้เป็นหน่วยทหารภักดีอาสาโดยมีใต้กงเจียมซึ่งรับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นผู้บังคับบัญชาออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามของงอกี้โดยก่ออิฐเชิงเทินหอรบขุดคูป้องกันค่ายปัจจุบันเขาเรียกคลองบ้านค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยวัดแหลมเตยนี่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทยเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งตั้งอยู่กลางค่ายทั้งหมดและได้เครื่องศาสตราวุธเสบียงอาหารเป็นอันมากและขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการหุงหาอาหารในปลายปีพ.ศ. 2310พระเจ้าอังวะได้รับรายงานจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตหรือว่านครเวียงจันทน์ซึ่งฝักใฝ่พม่าว่าพญาตากสินได้ตั้งตัวเป็นใหญ่จะฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาที่ถูกพม่าเผาจนราบไปแล้วขึ้นมาอีกพระเจ้าอังวะเกรงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่เชื่อว่าเมืองไทยที่ถูกทำลายราบแล้วก็ผู้คนก็ถูกขวาต้อนมาจนกระทั่งเหลือน้อยเต็มที จะมีใครก่อการใหญ่ได้อีกประกอบกับกำลังกังวลอยู่กับการทำสงครามกับจีนซึ่งก็จึงสั่งให้เจ้าเมืองทวายยกกองทัพเข้ามาดูถ้าพบว่ามีใครกำเริบตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ให้ปราบปรามเสียให้ราบคาบครั้นถึงฤดูแล้งเจ้าเมืองทวายก็ยกกำลังพล 3,000 คนเข้ามาทางด่านสะโยกพบว่าเมืองกาญจนบุรีและเมืองราชบุรีก็ยังเป็นเมืองร้างอยู่เรือรบของพม่าที่จอดทิ้งไว้ที่สะโยกและค่ายคูที่ริมแม่น้ำที่ราชบุรีก็ยังไม่มีใครทำลายจึงเดินทัพอย่างสบายมาจนกระทั่งเจอค่ายบางกุ้งก็เข้าล้อมไว้พงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าพระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวข้าศึกด้วยความยินดียิ่งจึงมีรับสั่งให้พญามหามนตรีบุญมาซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณพิชัยนาวายาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษมีพลกันเชียง28คนพร้อมด้วยสาตราวุธมายังค่ายบางกุ้งโดยลัดมาทางคลองบางบอนผ่านคลองสุนัขหอนแล้วมาออกแม่น้ำแม่กลองพระยามหามนตรีบุญมาก็รีบเดินทัพคาดว่าค่ายบางกุ้งสถานการณ์ล่อแหลมกำลังจะแตกพอไปถึงก็เข้าโจมตีทัพพม่าที่กำลังล้อมค่ายไทยจีนบางกุ้งทันทีในขณะที่เรียกรวมพลทัพนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและบงการเข้าตีนั้นจะเน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนดีได้การรบทุกครั้งแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกในครั้งนี้พม่าจะฮึกเหิมพวกไทยจะครั่นคร้ำแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไป
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบไทยในรบพม่าตลอดรบมาตลอดเพิ่งจะมาหยุดมาตอนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเพราะว่าพม่าไปรบกับอังกฤษแทนนะครับพอรัชกาลที่3ที่4ที่5ก็ไม่ค่อยได้รบกันแล้วเพราะว่ามีศัตรูต่างชาติตะวันตกมาค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังเมื่อตอนที่แล้วผมพูดถึงว่าการฟื้นฟูอวัยวะของเราหรือว่าการชะลอไม่ให้แก่มันเกินไปนะครับไม่ให้แก่วัยเกินไปทีนี้มาดูการฟื้นฟูการชะลอดวงตาของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอหลังอายุ40ปีต่อจากนั้นทุกๆปีเนี่ยดวงตาจอประสาทตาเลนตาเนี่ยจะเสื่อมลงในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะยืดอายุดวงตาได้ยังไงนะครับอันที่1คือสวมแว่นกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาทุกๆ45นาทีอย่างน้อยพัก 5-10 นาทีแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนอย่าไปนอนดูโทรศัพท์ตามันเสียเพราะว่าตามันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์ยืดอายุเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถยืดอายุไว้ได้อีกก็คือหูเขาบอกว่าหูนี่หลังอายุ60ปีจะได้ยินค่อยๆลงทุกปีนะครับมันหน้าตามันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวแต่ว่าหูมันตึงนะอายุมากขึ้นมันตึงแต่หูอย่างเดียวและทุกๆ1ใน3คนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้จะยืดอายุหูได้อย่างไรก็คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันอันที่2งดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะจะทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาอันที่3งดแคะหูเองนะบางคนเนี่ยเอาขนไก่เอาสำลีมาปั่นมันๆ นะครับคือเขาบอกว่าขี้หูเนี่ยมันเป็นที่พึ่งรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติการแคะหูบ่อยๆทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ครับนี่ก็คือการยืดอวัยวะยืดร่างกายของเราให้มันใช้ได้นานๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนึกถึงคนที่คนรักนึกถึงคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือซื้อไปฝากซื้อไปถวายท่านถ้าสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพเราไม่ดีก็ลองซื้อกินดูลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังถ้าไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้าดีแนะนำให้กินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางทีเป็นกระเป็นฝ้าหรือว่ามีปัญหาเรื่องเส้นผมเขาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังนะเป็นภาษาอีสานฟังยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินเจ้าของผลิตภัณฑ์นำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับนำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีน้ำเงินตัวนี้ครับก็ได้มีโอกาสมาตามหาพี่น้องผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มนะครับฝนลงเม็ดพอดีประเทศนี้นะครับก็อยู่กับ2คนนะครับที่มีประสบการณ์ในการกินกะพี่ผู้ชายชื่ออย่างครับผม
4: ชื่อจินดาผิวคําครับ
3: จินดาผิวขำ
5: ครับ
3: ครับผมพี่จินดาอยู่จักปีแล้วครับ
4: ผมปีนี้51ยัง
3: นะครับพี่จินดาเนาะแล้วก็พี่แม่ยิ่งซื้ออย่างครับ
5: ประภัสสรผิวขำค่ะ
3: ประภัสสรผิวขำนะครับพี่ประภัสสรอายุเท่าไหร่นะครับ
5: 49แล้วค่ะ
3: 49
5: ประภัสสร12
3: อยู่บ้านยังครับนี่บ้าน
4: นี่เป็นบ้าน
5: ดอนเสียด
4: หมู่11ครับ
3: ดอนเสียดหมู่11ตำบล
5: มันตอง
4: อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
3: ครับผมตำบลมันตองอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับสิหลอดว่าละคือฝนแห้งลงมาเลย
5: เดือดเลยมาหลอกเอาข้างล่าง
3: ได้ว่าเป็นยังเอาว่าไปว่าเป็นยังเสียได้ยินดับพอยันเปียกแต่ถือว่าเข้ามาถามมาคุยต่ำความจริงเนาะพี่เนาะตะวันความรู้สึกเกี่ยวกับน้ำมะขุดว่าเป็นจังไดแบบใดนะครับแต่ขอถามว่าเป็นจังไดมาจังไดคือจังไดมากินน้ำมะขุด
5: พอดีป้าเป็นมาแนะนำนี่แหละก็เลยเอาผลไม้สองขวดเพื่อนมาเสนอก็เอาไปกินเลยสองขวด
3: ครับ
5: พอกินไป2ขวดก็เลยว่ามันโอ้ยมันบ่พอดอกมันบ่รู้เรื่องดอกก็เลยสั่งมาลังนึง
3: จ้ะ
5: ก็กินอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นฝ่าล่ะใส่ครีมหยังก็คือบ่เซา
3: ครับ
5: แต่รู้สึกกินแล้วมันรู้สึกว่าม
3: ันจาง
5: มันเป็นเดินๆออกเลยค่ะบ่ได้ห้าหยังเลย
3: บ่เบิ่งมันขาวสึกสีมันขาวนี
5: ่ใช่ค่ะมันจะขาวออกเลยเห็นว่ามื้อนั้นมามันจะค่ําก็นี
3: ่น้องสาวผมก็เป็นด้วยกันผมก็ให้กินด้วยกันขาวออกขาวออกด้วยกัน
5: เพราะว่ามันต้องรักษาจากภายใน
3: แม่นแล้วรักษามาหลายกับบ่มีบ่เซา
5: บ่คิดหยังก็บ่เซา
3: เลยบอกกินไปเลยอัดไปเลย
5: จ้ะ
3: อัดไปเลย
5: ก็เลยใส่นี่แหละตัวนี้แหละสิกินไปจนเรื่อยๆเพราะว่าได้ผลอ่ะสิร่างนึงอาจจะบ่ได้ผลมันเริ่มได้ผลแต
3: ่
5: ว่ามันค่อยๆกิน
3: เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดตอนฝ่ามันเป็น
5: น้ำเลือด
3: มันบ่ถึงนับว่าเป็นโรคไข้ไข้เจ็บแต่ว่ามันหั่งมันเกิดจากระบบหมุนเวียนของเลือดมันบ่ค่อยดีปานใดผมคิด
5: แต่ก่อนหน้านี้ก็บ่สบายเด้ตอนเพิ่นเหล่านี้มากิน
3: เป็นไข้
5: แล้วก็หมอบอกว่าเลือดไปเลี้ยงสมองบ่เพียงพอเป็นงานหลายจังซี่นะกินตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกร่างกายเขามีแห้งมีให้เห็นงานสินะ
3: มีกำลัง
4: มันบ่เมื่อย
3: แม่นอยู่ครับกำลังเพราะว่า
4: ปกติพอไปกินยามันจะเมื่อยเร็วเนาะ
3: แม่นอยู่
4: ครับตอนนี้กินตัวนี้แหละมันบ่เมื่อยข้อหนึ่งมันคือบ่เมื่อยข้อสองนี่ผมมันจะมีสีดำขึ้น
5: เมื่อก่อนผมแก
4: มันจะแดง
5: เป็นผมแดงเด้อ๋อแกกินตัวนี้แล้วผมแกจะดกขึ้นแล้วก็ดำ
3: สุขภาพแข็งแรงขึ้น
5: เ
3: นี่ย
5: เ
3: พราะว่าตั้งใจเฮ็ดดีกว่าเก่าต้นทุนสูงกว่าเก่าเพราะว่าหลายๆส่วนที่ผมเฮ็ดผมพยายามปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อครับก็นี่ก็คือเหตุผลในการกินน้ำมะกรูดก็คือปกติร่างกายคือสุขภาพก็บ่ได้เจ็บเอ็นเป็นป่วยหยังดอก
5: แต่ว่าก
3: ินเพื่อให้มันดีขึ้นไปอีกแข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ฝ่าผิวพรรณให้มันดี
5: อันนี้ค่ะบ่ได้ขึ้นน้ำหยังดอกขึ้นน้ำฝ่าเลยแหละ
3: เพ
5: รา
3: ะว่าเดี๋ยวก็ดี
5: ค่ะ
3: มันแขนหยังมันสิแจ้งมันสิเกี้ยงไปเลย
5: มันสิเกี้ยงค่ะ
3: เพราะว่ามันสิใสไปเรื่อย
5: มันสิใสไปเรื่อย
4: ก็ผมมีคอนี่ค่ะ
5: อุ้ยกาแล้วจนดำๆแล้วนะตรงคอแล้วนี่สิเป็นมันสิดำมันจะจางออกเพราะแกจะเป็นกะคนผู้ไทยมันคนผิวขาวเนาะ
3: แมนครับ
5: จะเป็นกะเถ้ามาแห้งเป็นลาย
3: แมน
5: แต่ว่า
3: เม็ดสีมันก่อตัวน้ำแขนน้ำคอลาย
5: เพิ่นกินแล้วโอ้ยเพิ่นคักผมเพิ่นบ่ได้เป็นดำๆแบบนี้เด
3: ้
5: ผมจะออกสีแดงน้ำตาลผมแล้วน่ะเส้นนิดน้อย
3: อ๋อมันบ่แข็งแรงผมบ่แข็งแรงกินไปเรื่อยๆเนา
5: ะ
3: กินไปเรื่อยๆมื้อละนิดละหน่อยไป
5: แต่ว่าแม่สิบ่ละวันนี้ก็ได้กินน้ำกันนะคะ
3: ครับ
5: กินน้ำกันจะเปิดขวดเดียวพอกินเซากินแรงนอกแก้วหน่อยๆนะเนาะกิน2คนแล้วมันก็เบิดแล้ว
3: นะอันนี้คือกินเพื่อสุขภาพ
5: ค่ะ
3: คือว่าด้นๆสิพอส่วนมากที่ผมเจอคือต้องป่วยหนักจึงกินป่วยหน่อยๆก็บ่กิน
5: บ่ได้นี่บ่อยากป่วย
4: ผมบ่ป่วย
5: บ่อยากป่วย
3: ถือว่าเป็นคนรักสุขภาพนะ
5: แ
4: ต่ก่อนเนาะผมเล่นมื้อนึงยังต่ำกว่า20โลนะ
3: เล่นมินิมาราธอนติ
4: เล่น
5: เนี่ยดอกกำลังกาย
4: ทั้งคู่
5: แกมาประสบ
4: ทั้งคู่ผมมีตารางวันนี่ติดเฮือน
5: แกประสบอุบัติเหตุ
4: ผมเล่นบอลมาเล่นบอลเล่นกีฬามา
5: ทุกประ
4: เ
5: ภทของ
4: โรงเรียนเลย
5: ลูกตาแตกเป็นเครื่องนึงเลยนะผ่าตัด 2-3 เทื่อเลยก็เลยกินอันใดดีใครมาแนะนำอะไรแกเอาหมด
3: ครับผม
5: ทุกอย่างนะ
3: ครับ
5: เพิ่นมาดีค่ะแม่นอันนี้แหละเพิ่นใจตัวนี้แหละ จังมาอันพักอันบุรีรอเลยพอมาขาวเลย
3: ครับถือว่าโชคดีครับเป็นบุญอยู่นะครับ
5: เพราะอายุเท่ากันเท่ากับนมนะ
3: ครับกันดีใจกับพี่กินดาแล้วก็อาจารย์ยังก็ซื้อ
5: ประพัดสอน
3: ประพัดสอนประพัดอาจารย์ประพัดสอนฟังว่าเป็นผอโรงเรียนบ่ครับ
5: บ่ค่ะเป็นผู้ศูนย์นี่แหละ
3: เ
5: ขาจะยังไม่ได้เป็นทางการแค่
3: ผู้ศูนย์อยู
5: ่ค่ะ
3: อ๋อ
5: คันว่าเขาเจ้าก็เอิ้นผอล่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมรับดอกเพราะว่ามันเป็นทางการ
3: อ่าจ้ะก็ดีแล้ว
5: แต่ตั้งแค่ว่าเขาให้เข้าไปเรียนหลักสูตรนักบริหารถ้าเขาเอิ้นเขาก็เอิ้นนักบริหารศูนย์
3: ครับผม
5: ครับพอได้คือโรงเรียนใหญ่ว่า
4: ต้องโทรไปนี่ก็ต้อง
3: อ๋อกำลังต่อเองอีก
5: ต่ออยู่แล้วค่ะ
4: สู
5: งอยู่แล้วค่ะบ่มีเงิน
3: อ๋อแม่นไปต่ออยู่ใส
5: ่มันหวบลงมากกับเบิด
4: กรุงเทพ
5: กรุงเทพ
3: ครับ
5: ไปก็ได้พักนึงเขาบอกว่าให้ไปสหรัฐ1เดือนเงินอยู่ของเบิดแล้วบ่มีเงิน
4: ก็มาทุรนทุรัง
3: แ
4: ล้ว
3: แม่น
5: ก็เลยครับเอาซ้ํานี่ละเอาซั่นน่ะ
3: ซ้ํานี่ก็โอเคแล้วสุดยอดเลยครับครับขอบคุณพี่จินดาแล้วก็พี่ประพัดสอนนะครับที่ได้มาแชร์มาบอกประสบการณ์ถือว่าสิ่งที่เฮาเว้านี่เฮาเว้าตามความรู้สึกของเฮาตามความเป็นจริงบ่ได้เว้าหยังที่มันเกินไปกับเพราะว่ากินยันว่าเฮาประทับใจในคุณภาพของมังคุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ว่ากินแล้วมันได้ผลนะครับก็คือกะพวกกะพวกหยังมันก็หายไปกะผิวพรรณดีขึ้นนะครับอย่างพี่ประพัดสอนนี่ก็คือคันบอสังเกตคันคนแต่งหน้านี่บ่ฮู้ว่าเป็นฝาเลยเพราะมันบางตอนนี้ผมเบิ่งว่าบางบางหลายบางแทบสิแนมบ่เห็นเลยน่ะก็ถือว่าหน้าใสขึ้นใสขึ้นบ่ครับพี่
5: เ
3: พ
5: ิ่นก็ว่าอยู่ก็เบิ่ง
4: แต่ก่อนเราใส่ครีมมันครีมแค่มันลอกก็ซื่อเน
3: า
4: ะ
5: ครีมอาจจะค่ะ
3: มันลอกอยู่ผิว
5: ใส่คร
4: ี
5: ม
4: ฟอก
5: มันลอกอยู่สินะ
4: มันนี่ล้างแก้มากินก็บ่ได้โดนเด
5: ้ยี่ห้ออะไรก็ซื้อมาใส่เบิด
4: นึง
5: แหละก็ดีแป๊บ
3: ๆค
5: ือแรกๆนี่ก็จะขาวพอใส่ๆไป2ชุด3ชุดมันจะดำขาวดำขาวพอออกแดดแห้งดำคักบาดท่านน
3: ี
5: ่ก็เลยหยุดก็เลยมากินอันนี้แหละเพราะว่าเห็นแฟนมันกินกะยังออกมาฝาต้องออก
3: นะออกขั้นกินดนเลยออกพวกกะพวกฝาเนี่ยหลุดพวกเม็ดสีพวกอย่างสีหลุดไปขั้นกินดนผมเห็นมาหลายแล้วใสเลยแหละ
5: โอ้ข้างกันยังนุ่มอยู่นะกินอยู่ไหมคะ
3: ครับกินอยู่ครับ
5: ยังท่วงน้องวันยืนต้นหนาผิวพันธุ์มันใส
4: ครับผมผูกมักไม่มักลายป้าเอาไหมเพื่อนตอนนี้นะอาศัยว่ามังคุดจะมีอยู่กลุ่มนึง
3: เอาไปทีละลึกหน่อย
4: ว่าลูกไงเด
3: ้อเอาเป็นลูกแล้ว
4: โอ้ยกินมา3ปีแล้ว
3: อ๋อครับผม
5: ได้กินแล้วค
3: ่
5: ะ
3: เออดี
5: ๆแต่ขั้นมันนั่นก็สิกินไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพ
3: ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณคุณปีจินดาและอาจารย์ประพัดสอนหลายๆครับผมครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ครั้งนี้การรบตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นพญามหามนตรีบุญมาก็ได้ใช้ดาบสิงห์สุวรรณาวุธ ด้ามแล้วก็ฝักกนกหัวสิงไล่ฆ่าฟันฆ่าศึกฝ่ายทหารจีนในค่ายบางกุ้งพอทราบว่าพระเจ้าตากนำทัพมาช่วยด้วยพระองค์เองก็มีกำลังใจเปิดประตูค่ายจุดประทัดตีม้าล่อตะลุยออกมาทำให้พม่าถูกระนาบอีกทั้งเป็นคืนเดือนมืดไม่รู้ว่ากองทัพไทยยกกันมามากแค่ไหนเสียงโห่ร้องอื้ออึงและประทัดม้าล่อทำให้เสียขวัญทหารไทยก็ยิ่งได้ใจฆ่าฟันทหารพม่าตายเกลื่อนเจ้าเมืองทวายเห็นว่าคงจะรับไม่ไหวแน่ก็ถอยทัพออกไปทางด้านด่านเจ้าขว้าวด้านแม่น้ำภาชีเมืองราชบุรีในพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าจุลศักราช1130ปีชั่วสำริดที่ศกคือปีพ.ศ. 2311โปมังนายทัพพม่าขุมพลทหารพม่าทัพบกทัพเรือประมาณ 2,000 เศษยกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตีล่วงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งเข้าไว้ใกล้จะเสียอยู่แล้วครั้นทรงทราบในทันใดนั้นมีพระราชหฤทัยประดุจได้พระลาภอันอุดมกว่าลาภทั้งปวงจึงให้เตรียมพลโยธาทหารเรือประมาณ20ลำเศษแล้วทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณมหาพิชัยนาวาสันด้วยเครื่องศาสตราวุธครั้นได้สุภมงคลก็ยกพลนิกรโดยชลมากด้วยอาการอันรวดเร็วดุจพระยาราชหงส์อันนำหน้าสุวรรณหงส์ทั้งหลายทั้งปวงไปในราตรีนั้นฝ่ายทัพเรือพม่ายกลงมาตรัสเห็นแล้วก็รีบเอาเรือรับเรือพระที่นั่งกับเรือทหารทั้งปวงไล่ตะลุมบอลยิงปืนจ่าลงมณฑลนกสับคาบศิลาถูกพม่าล้มตายพ่ายไปถึงทัพใหญ่จึงให้ยิงปืนตับใหญ่พม่าแตกตื่นล้มตายด้วยฝีมือทหารไทยฟันแทงตายในน้ำเป็นอันมากบ้างก็หนีขึ้นบกเล็ดลอดซ่อนเร้นสะดุ้งใจที่หนีไปแว่นแคว้นแดนนังว่านั้นน้อยนักทหารไทยเก็บได้เครื่องศาสตราวุธเรือรบเรือไล่ครั้งนั้นได้เป็นอันมากพระเกียรติยศก็รือชาปรากฏดุจพระยาไกรสีหราชอันเป็นที่กลัวแห่งหมู่สัตว์จตุบาททั้งปวงชัยชนะที่ค่ายบางกุ้งนี้มีผลอย่างมากต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพไทยหากพ่ายแพ้การกู้ชาติของพระยาตากสินก็ต้องมีปัญหาอีกทั้งเมืองสมุทรสงครามที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังไม่เคยถูกพม่ารุกรานเหมือนกรุงศรีอยุธยาก็คงจะถูกปล้นสะดมมาจนไม่เหลือความมั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมมาถึงทุกวันนี้ภายหลังพระเดชศึกพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงพาทหารเข้าพักแรมในค่ายบางกุ้งทรงประชุมเหล่าทหารหารทั้งไทยจีนให้มีความสามัคคีปรองดองเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความรักกันฉันญาติมิตรตอนหนึ่งในพระบรมราชูวาทตรัสว่าเนื้อต่อเนื้อไม่เอื้อเฟื้อเป็นเนื้อกลางป่าเนื้อใช่เนื้อได้เอื้อเฟื้อเป็นเนื้ออาตมาหมายความว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนไม่ใช่ญาติแต่คนที่ไม่ใช่ญาติหากได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนเป็นญาติสนิทศึกค่ายบางกุ้งครั้งนี้นับเป็นสงครามครั้งแรกของกรุงธนบุรีซึ่งมีผลต่อขวัญและกำลังใจของคนไทยที่จะรวมกันกลับมาสู่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอีกครั้งหนึ่งวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพไปสู้รบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีโดยเสด็จไปตามลำน้ำแม่กลองครั้นเมื่อเสด็จถึงค่ายบางกุ้งได้หยุดกองทัพพักผลเสวยพระกระยาหารกลางวันที่กลางค่ายวัดบางกุ้งก่อนจะเสด็จต่อไปราชบุรีในเวลาบ่ายโมงเศษจนกระทั่งโจมตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปอีกครั้งครั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ายบางกุ้งหมดความสำคัญลงตัวค่ายและโบสถ์ของวัดบางกุ้งน้อยที่อยู่กลางค่ายก็ถูกทิ้งร้างอยู่เกือบ200ปีการถูกทอดทิ้งนี้กลับเป็นการให้เวลาแก่ธรรมชาติในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับโบสถ์มีพันไม้4ชนิดคือต้นโพต้นไทรต้นไกรและต้นกลางได้อาศัยขึ้นอยู่บนโบสถ์และแผ่รากกระจายไปตามฝาผนังเลื้อยลงไปถึงพื้นดินผนังโบสถ์ทั้ง4ด้านจึงมีรากไม้ทั้ง4ชนิดนี้เกาะรัดเหมือนตาข่ายตัวหลังคาก็ผุไปหมดแล้วเหลือแต่โครงไม้บางส่วนแต่เดิมนั้นตำบลต่างๆในท้องที่อำเภอบางคนทีขึ้นอยู่กับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตั้งแต่พ.ศ.ใดไม่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการตั้งอำเภอขึ้นที่ริมคลองแพงพวยเรียกว่าอำเภอแพงพวยขึ้นกับจังหวัดราชบุรีต่อมาปี2437หม่อมเจ้าสฤทธิ์เดชสมุหะเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ได้พิจารณาแบ่งเขตการปกครองประกอบกับราษฎรในท้องที่ตำบลต่างๆเหล่านี้ได้ร้องเรียนไปว่าการไปมาติดต่อราชการกับอำเภอดำเนินสะดวกไม่สะดวกสมชื่อเพราะระยะทางไกลเกินควรก็ได้รับการพิจารณาโดยท่านสมุหเทศาภิบาลได้จัดการแบ่งแยกตำบลต่างๆของอำเภอดำเนินสะดวกจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ขึ้นเรียกว่าอำเภอ 40,000 อยู่ตรงปากคลองแพงพวยในเขตท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครั้งปีพ.ศ. 2440ทางราชการให้ยุบอำเภอแพงพวยตั้งเป็นอำเภอใหม่แยกเป็น2อำเภอคืออำเภอ 40,000 กับอำเภอดำเนินสะดวกต่อมาปี2447ทางราชการได้จัดระเบียบการปกครองใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงได้ย้ายอำเภอ 40,000 มาปลูกสร้างในที่ดินของวัดใหม่พิเรนโดยปลูกเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคามุงด้วยจากปี2454ได้มีการแบ่งพื้นที่การปกครองใหม่ให้ยุบอำเภอ 40,000 แล้วย้ายที่ว่าการอำเภอใหม่ไปตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านตะวันออกตำบลกระดังงาใต้ปากคลองบางคนทีอันคลองบางคนทีนี่เป็นคลองอยู่ย่านกลางชุมนุมชนมีผู้คนอยู่อาศัยมากเหตุดังนี้ทางการจึงเปลี่ยนชื่อจากอำเภอ 40,000 เสียใหม่เป็นอำเภอบางคนทีตามชื่อคลองนี้ปีพ.ศ. 2472ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณมาจัดสร้างตัวอาคารใหม่เป็นอาคาร2ชั้นในที่ดินเดิมตัวอาคารอำเภอบางคนทีที่จัดสร้างใหม่นี้กว้าง12เมตรยาว20เมตรใช้เสาปัวโร่คอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นเครื่องบนเป็นไม้สักพื้นไม้สักปี2510นายอภัยจันทวิมลปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เลือกค่ายบางกุ้งเป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตั้งศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้เมื่อวันที่20มิถุนายน2511

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนี่ผมพูดถึงว่าคนเรานะมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ชราธรรมโมหิพระชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สวดเป็นประจำเลยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็ยังจำได้นะแต่อวัยวะทุกส่วนเราสามารถชะลอไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปได้ท่านผู้ฟังก็พูดถึงสมองไปแล้วพูดถึงสายตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงปอดนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงหูก็พูดไปแล้วพูดถึงปอดหลังอายุ30ปีเนี่ยทุกๆปีประสิทธิภาพการทำงานของปอดจะลดลงร้อยละ1ปีหนึ่งจะลดลง 1% ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้ยังไงว่ายน้ำหรือวิ่งอย่างน้อยวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงปอดจะได้ขยายจะได้ทำงานอันที่2พยายามหลีกเลี่ยงควันธูปนะครับเราชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่จำเป็นอย่าไปจุดท่านผู้ฟังควันธูปนะครับจุดเทียนหรือว่าจุดธูปแบบถ้าเป็นกลางแจ้งจุดได้ถ้าเป็นห้องอับห้องมิดชิดอย่าไปจุดธูปเอาเป็นธูปวิทยาศาสตร์พอเป็นแสงก็พอหรือควันจากการประกอบอาหารหรือฝุ่นขนาดเล็กและสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆคนสูบบุหรี่ก็อยู่ให้ห่างแล้วก็ใช้สมุนไพรตรับธาตุนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยปรับธาตุเช่นจิบยาตรีผลาตรีผลานี่มีอยู่ในน้ำมังคุดนะครับ3อย่างก็คือสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกพวกนี้จิบบ่อยๆจะช่วยปรับธาตุบำรุงปอดลดไอลดเสมหะได้อันนี้ก็คือชะลอหัวใจเหมือนกันคนเราเนี่ยพอหลังอายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ10ปีอัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ10ยืดอายุหัวใจนานๆนี่ทำยังไงท่านผู้ฟังนะครับ1ต้องงดอะไรงดอาหารประเภทไหนหวานเกินมันเกินเค็มเกินอย่าไปกินนะครับกินอาหารอย่ารสจัดมากรักษาความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันที่2ว่ายน้ำเบาๆเดินวิ่งทำโยคะหรือยกน้ำหนักเบาๆช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานต่อเนื่องมันจะแข็งแรงท่านผู้ฟังประการที่3อันนี้แนะนำให้ทำไม่ยากปลูกต้นไม้ไปทำกิจกรรมในสวนสาธารณะหากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำอยู่ตลอดเวลาคนที่มีงานอดิเรกแบบนี้จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือการชะลออวัยวะไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปแล้วก็อันหนึ่งสำคัญไตคนไทยเป็นไตเยอะมากนะครับพอหลังอายุ50ปีนี่ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งไตวาย1ใน3นะครับ

0: ารรสอาหารโดยไม่จำเป็นเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นน้ำส้มเป็นพริกนี่อย่าไปปรุงแต่งเยอะใส่แต่พอกินได้ประการที่3ควบคุมน้ำหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือการชะลอไตไม่ให้มันแก่ลงเท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังตำนานค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องว่าเราจะชะลออวัยวะส่วนอื่นว่าเป็นยังไงช่วงนี้ฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันครับ
1: ปีพ.ศ.2521พระอธิการบุญพึงอายุ71ปีอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ซึ่งเกิดที่บางกุ้งได้เล่าว่าปู่ย่าตายายเล่ากันมาว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บางกุ้งในสมัยอยุธยามีข้าทาสจะบริบาลมากมายแต่ว่าอายุเข้าวัยกลางคนแล้วก็ยังไม่มีบุตรสืบสกุลฝ่ายภรรยาซึ่งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะฝากทรัพย์ไว้กับพระศาสนาเพื่อจะได้ติดตัวไปใช้ในชาติหน้าจึงได้สร้างวัดขึ้นที่ตำบลบางกุ้งใกล้บ้านของตนเป็นวัดที่ใหญ่มากในสมัยนั้นเรียกว่าวัดบางกุ้งต่อมาท่านเศรษฐีได้น้องสาวของภรรยาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งหวังจะได้บุตรธิดามาสืบมรดกแต่อยู่กินกันมาหลายปีก็ไม่มีบุตรภรรยาคนใหม่ก็หวังจะฝากทรัพย์สมบัติไว้กับพระศาสนาเช่นเดียวกันก็สร้างวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ติดกับวัดบางกุ้งเดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าจึงให้ชื่อว่าวัดบางกุ้งน้อยต่อมาค่ายลูกเสือบางกุ้งได้ยุบเลิกไปทางวัดบางกุ้งใหญ่ก็ได้รวมวัดอาณาเขตวัดบางกุ้งน้อยกับบางกุ้งใหญ่เป็นอารามเดียวกันแล้วก็พัฒนาค่ายบางกุ้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยสร้างแนวกำแพงแล้วก็หอรบจำลองค่ายบางกุ้งและสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นส่วนโบสถ์กลางค่ายซึ่งได้ชื่อว่าโบสถ์ปรกโพเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนกว้าง8เมตรยาว23เมตรมีประตูเข้าทางด้านหน้าประตูเดียวได้ถูกฝนรั่วเข้าจนภาพเขียนบนผนังสมัยอยุธยาเลือนหายไปหมดจึงได้เทฝ้าเพดานคอนกรีตกันฝนรั่วเพราะไม่อาจจะซ่อมหลังคาได้ต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพผุพังเช่นเดิมตัวพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไม่มีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องเคลือบภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายสีแดงสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าตักกว้าง2เมตรมีนามว่าหลวงพ่อพุทธนิลมณีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่โดยไม่บุบสลายและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในซุ้มขนาบข้างด้วยอัครสาวกนั่งพนมมือเขียนภาพด้วยสีเอกรงค่ายบางกุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะโบสถ์ปรกโพที่อยู่กลางค่ายเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถสร้างได้นอกจากการเวลาปัจจุบันค่ายบางกุ้งตั้งอยู่ระหว่างวัดบางกุ้งกับวัดโบสถ์เขตหมู่ที่4บ้านบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษครับนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของค่ายบางกุ้งนะครับแล้วก็วัดบางกุ้งซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับ
2: ไหนๆวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังมาแม่กลองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องแปลกๆที่วัดบางกุ้งครับนางไม้ค่ายบางกุ้งนางไม้เนี่ยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็จัดว่าเป็นภูตที่ไม่ได้เกิดอยู่จนกว่าจะหมดวารกรรมก็จะล่วงสู่สุคติในสัมปรายภพต้นไม้ที่นางไม้จะสิงสถิตอยู่มากก็คือต้นตะเคียนนางไม้ค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนประจักษ์กันมาด้วยความเป็นนางไม้ผู้โอบอ้อมอารีมีเมตตานะสามารถบันดาลให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรช่วยบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนานางไม้ค่ายบางกุ้งเนี่ยสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนทองที่ถูกนำมาทำเป็นคืออยู่ในโบสถ์วัดบางกุ้งครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำนานเป็นประวัติศาสตร์จารึกมาจวบจนทุกวันนี้ต่อมาทางกรรมการวัดได้สร้างศาลไว้หลังโบสถ์แล้วก็อัญเชิญนางไม้สิงสถิต

0: คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันกิตติศัพท์นางไม้ค่ายบางกุ้งนี่แผ่ขจรไกลผู้คนก็พากันมาเยอะแยะขอพรขอหวยซึ่งมักก็เวลาถูกหวยก็จะมีการนำชุดไทยผ้าสีแพรพันมาแก้บนกันไม่ขาดระยะคุณบรรจงอ่อนละไมผู้รู้ชาวบ้านย่านวัดบางกุ้งท่านช่วยงานวัดคลุกคลีอยู่กับวัดแล้วก็ค่ายบางกุ้งมาตั้งแต่เด็กๆเล่าเรื่องความเป็นมาของนางไม้ค่ายบางกุ้งให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะคนบางกุ้งเองก็ไม่ทราบหรอกว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่บริเวณโบสถ์เก่ารู้แต่เพียงว่าโบสถ์เก่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีที่อยู่ภายในโบสถ์นะหลวงพ่อนินมณีในชาวบางกุ้งให้ความเคารพเลื่อมใสมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าคลายทุกข์ก็มักจะไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อกันอยู่มาวันหนึ่งราวปี2538ปรากฏว่าคือไม้หลังคาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อร่วงลงมาอีกด้านหนึ่งยังถูกตะปูตรึงอยู่ทีนี้มันก็กลายเป็นคือไม้ห้อยร่องแรงอยู่ด้านหลังไม่มีใครไปปลดลงมาเกิดมีคนไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนินมณีแล้วมองไปข้างหลังองค์หลวงพ่อเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่แล้วก็หลบหายไปที่หลังองค์หลวงพ่อตรงคือที่ห้อยอยู่อีกคนเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวค่ายบางกุ้งเข้าไปกราบหลวงพ่อนินมณีภายในโบสถ์ก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งกราบหลวงพ่ออยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้นั้นก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถววัดจะแต่งชุดไทยมากราบหลวงพ่อพอจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปด้านหลังองค์หลวงพ่อนินมณีเป็นที่แปลกประหลาดเรื่องราวมีผู้พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณโบสถ์ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็โจทย์ขานกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบางกุ้งเองบางคนก็เคยเห็นจนทุกคนละแวกบ้านเชื่อว่าหญิงสาวที่เห็นนะคือนางไม้ที่สิงอยู่ในคือหลังคาโบสถ์ที่หลุดออกมาหลังองค์หลวงพ่อนินมณีก็มีคนไปจุดธูปบูชาแม่นางไม้บางรายก็ขอหวยขอโชครายที่เป็นนักเลงหวยก็แป้งไปโรยรูปไล่หาเลขเด็ดที่คือไม้ตะเคียนหลังองค์หลวงพ่อที่ห้อยอยู่นั่นแหละปรากฏว่านางไม้สำแดงเดชให้ประจักษ์ใครไปขอพรก็ให้ได้พรนั้นทุกรายไปก็ปรากฏว่ามีคนโชคดีถูกหวยจากการมาขอพรกันเยอะจนกิตติศัพท์เรื่องลือว่านางไม้ค่ายบางกุ้งในศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภไม่ช้าผู้คนทั่วสารทิศก็มากันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนไปกันมาก
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตซับมีออยเรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองก็ภูมิใจพอใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินดูสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้าฐานล่างจะสีน้ำเงินเข้มข้างบนก็จะสีฟ้าคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีหลายคนที่โทรเข้ามาพูดมาคุยมาเล่าอาการให้ฟังก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันหายโควิดก่อนจะออกเยี่ยมนะก็จะออกเยี่ยมท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านออกไปพบออกไปเจอบางทีอาจจะมีของไปแจกด้วยช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตซับมีออยมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: เราคนไทยใช้ดอกบัวบูชาพระกันอยู่ทุกวันแต่มีสักกี่คนกันที่เคยฉุกคิดว่านอกจากบูชาพระแล้วดอกบัวบูชานั้นมีประโยชน์อะไรบ้างอาตมาภาพขอเผยปริศนาธรรมที่มาคู่กับดอกบัวให้เห็นว่า 1. ดอกบัวนั้นเกิดแต่ตมแต่อยู่เหนือตมเปรียบกับคนก็คือเกิดมาในโลกแต่ไม่ติดอยู่ในโลก 2. ดอกบัวนั้นเกิดจากของสกปรกแต่กลับมีกลิ่นหอมสะอาดเปรียบกับคนก็คือเกิดจากกิเลสแต่เป็นอิสระจากกิเลสและ3ดอกบัวนั้นเกิดในที่ต่ำแต่ถึงเวลาใช้ต้องใช้ในที่สูงกล่าวคือต้องใช้บูชาคุณของพระรัตนตรัยเท่านั้นเปรียบกับคนก็คือถึงแม้จะเกิดจากตระกูลต่ำแต่ถ้าขยันหมั่นฝึกตนให้เป็นปัญญาชนที่มีการศึกษาก็จะกลายเป็นยอดคนที่ได้รับการยกย่องไปทั่วทั้งสากลและโลกได้ดังนั้นหากเราทุกคนฝึกตนให้เป็นคนเช่นกับดอกบัวก็จะสามารถยกตัวให้เป็นยอดคนได้สำเร็จ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อครับท่านผู้ฟัง
1: ทีนี้ใครโชคดีถูกหวยหลังจากมาขอพรนางไม้ภายหลังก็มักจะเอาชุดไทยสบายเฉียงหรือไม่ก็เครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมสำหรับสุภาพสตรีมาให้จนกระทั่งภายในโบสถ์ที่คับแคบอยู่แล้วก็ยิ่งคับแคบด้วยของแก้บนเข้าไปอีกต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นเข้าก็เลยให้เจ้าวาดวัดบางกุ้งที่ดูแลโบสถ์อยู่ก็คือพระวินัยองค์อาจอภิญโยให้ย้ายเอาชุดไทยผู้หญิงนี่ออกไปหาที่เก็บไว้ในที่อันควรจะมาแขวนไว้ในโบสถ์ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สมควรแล้วก็จัดการคือหลังองค์หลวงพ่อให้ดีทำสถานที่ให้เหมาะสมไม่ไปปนเปกับเรื่องของสงฆ์เดี๋ยวจะเกิดข้อคอรหาขึ้นมาได้ทางคุณบรรจงอ่อนละไมกับผู้ใหญ่พินโยสะพานพงซึ่งเป็นกรรมการวัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางกุ้งสมัยนั้นก็ให้สิทธิ์วัดช่วยกันนำขื่อไม้ตะเคียนไปไว้นอกโบสถ์นำไปตั้งอยู่ด้านหลังให้เหมาะสมหาที่เก็บชุดไทยที่มีคนนำมาแก้บนให้เป็นที่เป็นทางปรากฏว่าหลังจากที่นำขื่อไม้ตะเคียนไปตั้งไว้หลังโบสถ์เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนไม่ตกบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงวัดเลยที่อื่นๆฝนตกกันทั่วถึงหมดแต่ที่บางกุ้งและที่วัดฝนไม่ตกกลายเป็นเหตุอาเพศไปชาวบ้านผู้รู้เรื่องหลายรายก็เชื่อว่าเป็นเพราะนางไม้โกรธที่เอาขื่อไปตั้งไว้ข้างนอกโดยไม่ได้จัดสร้างสถานที่อันควรให้คณะกรรมการวัดก็เลยตกลงสร้างศาลขึ้นมาให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนางไม้แล้วก็นำขื่อไม้ไปตั้งสวมชุดไทยสบายเฉียงให้ตัวศาลออกแบบโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ผู้ออกแบบศาลแล้วก็จินตนาการนำทำหน้านางไม้จำลองไปสวมให้ดูแล้วก็กลายเป็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่ในศาลก็สร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ายบางกุ้งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้งอยู่ตำบลบางกุ้งครับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่20ไร่เศษค่ายบางกุ้งนี่แยกจากวัดบางกุ้งอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ในวัดนะวัดบางกุ้งจะอยู่อีกฝั่งของถนนติดแม่น้ำแม่กลองส่วนของวัดก็เรียกว่าวัดบางกุ้งแต่ในส่วนของโบสถ์เก่าที่ประดิษฐานก็เรียกว่าโบสถ์ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเคยเป็นค่ายทหารเมื่อครั้งสงครามไทยพม่าที่เรียกชื่อค่ายว่าค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยมาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีซึ่งทหารไทยจีนโดยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรีบุญมาอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าฆ่าศึกแตกพ่ายสร้างความเกรงขามแก่กองทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมาหลังจากที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าในปี2310เนื่องจากขณะนั้นเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยพระเจ้าเอกทัตได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งเรียกว่าค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารครั้นปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งไม่มีทหารประจำการและรักษาค่ายกระทั่งพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีเดียวกันนั่นเองพระองค์ก็ได้โปรดให้คนจีนจากระยองชลบุรีเมืองการรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าค่ายจีนบางกุ้งซึ่งทหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากพระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่าทหารพักดีอาสาแล้วก็แต่งตั้งให้ใต้ขงเจียมเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นหัวหน้าหัวหน้าของทหารพักดีอาสาเนี่ยดูแลค่ายจีนบางกุ้งออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามโดยก่ออิฐเป็นเชิงเทินรอบขุดคูป้องกันค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทเพงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายแล้วก็ขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการบริโภคปัจจุบันเขาเรียกคลองบางกุ้งปี2311พระเจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือว่าจลาจลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยกำลังผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลประมาณ 20,000 เศษเดินทัพทางบกเข้ามาทางไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ยกทัพเรือเข้ามาที่ค่ายตอกะออมแล้วก็เดินทัพล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ทหารภักดีอาสาก็สู้รบเป็นสามารถกองทัพพม่ามาตีค่ายบางกุ้งหลายครั้งก็ไม่สามารถจะยึดค่ายได้ทางกรรมการเมืองได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาขอกำลังมาช่วยรบพม่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทราบข่าวการศึกก็โปรดให้พระยามหามนตรีบุญมาเนี่ยนะจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ก็ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวาเรือยาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษพลกันเชียง28คนพร้อมสาตราวุธยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาตอนพลบค่ำก็มีบัญชาให้จอดเรือพักทัพที่ฝั่งตรงข้ามโดยที่ทหารภักดีอาสาและทหารพม่าไม่มีใครทราบเรื่องเนื่องจากเป็นช่วงค่ำแรมเดือนมืดบริเวณที่จอดเรือพักทัพมีชื่อว่าบ้านพักทัพปัจจุบันก็คือบ้านบางพลับครั้นเวลายาม3ได้ทรงนำกำลังทหารเข้าตีพม่าด้านท้ายค่าย
0: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดเหลืออีก1ตอนจะจบท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยแต่ครั้งโบราณนะครับปกบ้านครองเมืองคุ้มเกล้าที่เขาร้องเพลงเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปช่วยกันรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้ลูกหลานของเราครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังเขาว่าหลังอายุ60ปีเนี่ยปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนนะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาออกไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้นกระดูกก็เหมือนกันนะครับพอหลังอายุ35ปีความหนาแน่นของกระดูกมันจะค่อยๆลดลงราวร้อยละ1แล้วก็จะลดลงเร็วขึ้นเมื่ออายุเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยไม่มีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้ชายก็เข้าสู่วัยทองมันจะลดลงไวมากทีนี้เราจะยืดอายุกระดูกยังไงเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นลง20ครั้งวันละ2เซตถ้ากระดูกเข่าดีนะครับหรือยกน้ำหนักอันที่สองแล้วก็กินอาหารแบบเมนูไทยๆเพื่อเพิ่มแคลเซียมน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดอย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์อันที่ห้าอันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกรอนที่มีผลทำให้กระดูกพุ่นนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น 15-20 ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับ ฝากเอาไว้นะมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะมกุฎในกล่องสีน้ำเงินครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่ปวดเข่านะครับดื่มน้ำมกุฎเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: ถามเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับท่านหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: ครับซื้ออย่างน้อซื้อ
4: ซื้อท่องดีพ้นพวก
3: ท่องดีพลละพวก
4: พลพวก
3: พลพวก
4: ใช่
3: ไอเจ้าอยู่ยักษ์ปีแล้วไหมท่องดี
4: โอ้ยอายุ69แล้ว
3: 69เบิ่งคือบ่เฒ่าคือบ่เฒ่าเจ้าอยู่บ้านเลขที่หยัง
4: เลขที่บ้าน130
3: หมู่
4: 8
3: หมู่8บ้านโคกสะอาด
4: ตำบลสะแก่พงตำบลสะแก่พงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
3: อ๋อครับก็ถามตรงๆนะ
4: อือ
3: เจ้าเป็นหยังคือจังมากินน้ำมะกรูดก้อนกินมันเป็นหยัง
4: มันปวดขาก็เลยกิน
3: ปวดใส
4: ่ปวดนี่เนี่ยเปิดให้เบิ่ง
3: ป๊าจะไปพาหยังมั้ยน่ะ
4: ไปพามา
3: เป็นพา
4: พาแล้วจังมากิน
3: เป็นหยังจังไปพา
4: หัวเข่ามันหลอก
3: หมอว่ามันหลอก
4: ค่ะๆน่ะหลอกแกมาได้เอาติดเจ้าของนี่จันออกไปพุ่น
3: อ๋อมันหลอก
4: มันปวด
3: ไปพามาดนยัง
4: พาท่านได้พอปีดอก
3: พาแล้วมันดีขึ้นบ
4: ่มักกะยางได้สบาย
3: พาแล้วยางได้สบาย
4: อ้
3: าวแล้วมันยางได้ซื้อมากินน้ํามะกรูดก็ซั่น
4: มันปวดหลังนี
3: ่
4: ปวดน้ำหลังน้ำหยังสินะ
3: กินละกินปวดต้นน้ำ
4: แม
3: ่
4: กินละก็มีแห้งสบาย
3: มีแห้งยังไงมันบ่ปวด
4: มันบ่ปวดกินแล้วมันก็ดี
3: บดพา
4: ขาก็บ่ค่อยเก็บพามากอะการมากินน้ำมังคุดมันก็เลยบ่เก็บ
3: บ่เจ็บ
4: มันก็เลยยางได้สะดวก
3: แต่ก่อนก็กังวลหยาดยางบ่ได้อยู่ติ
4: แม่น
3: จะกินมาจักขวดแล้ว
4: โอ้ยเบิดหลายขวดเลยดิจำบ่ได้เด้อ
3: เป็น10พุ่น
4: โอ้กลัวพุ่นอีกแล้ว
3: อ๋อสำพ่อเบิ่งบ่เฒ่าพี่คนทวงบ่ไปใส่มาใส
4: ่ก็ยังว่าไปไกปัดก็ลูกสาวก็ว่าพี่กำนอง
3: ว่าลูกสาวเรา
4: เป็นแม่
5: ว่าลูกสาวเป็นแม่นั่นเถ
3: ี่ยว่าลูกสาวเป็นแม่อายุ69ปีเบิ่งคือจังบ่เฒ่าคือจังอ่ะคน40 50จังซี่มั้ย
4: ผู้คนว่าเจ้าถึง40ยังว่าซั่นหมอถามว่าเจ้าถึง30ยังว่าซั่นป๊าดคือต่อคือหย่อลงมาหลายแต่ว่าซั่นดอก
5: แต่ก่อนเราก็บ่อยู่4
4: เออ
3: กินแล้วมันสดใสขึ้นแม่นบ่
4: สดใสขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับ
3: ผิวพรรณพองขึ้นหน้าตาสดใส
4: สดใสเบิดทุกอย่าง
3: โอ้ร่างกายแข็งแรงโอ้เป็นแต่พอกินอยู่แล้วแม่นผมก็สิกินแล้วคั่น
4: แม่นบ่ผมแม่นลักกินอยู่บ่อย่าตัวเด้อกินน้ำกันก็ว่าพอ
3: กับก็ถือว่าดีขึ้นหลายเนาะแล้วก็ปวดหลังบ่เป็นแต่ยังไอ้ปวดเอวบ่เป็นแล้วมีหยังมันนอกนั้นมันจะมีโรคประจำตัวหยังบ
4: ่ก็เป็นเบาหวาน
3: เบาหวาน
4: อือ
3: ได้ไปวัดเบิ่งบ่กินแล้ว
4: ไป
3: มันลดบ่แต่ก่อนเท่าไหร
4: ่ไปแล้วปานนี้เขาว่าน้ำตาลมันบ่ขึ้น
3: อือ
4: น้ำตาลปกติ
3: ปกติ
4: ความดันก็ปกติ
3: อือ
4: หมอเขาก็ว่าเออรักษาได้เนาะดีเบิดทุกอย่างว่าซั่น
3: หมอว่า
4: หม
3: อใส่
4: หมอใหญ่หมออยู่โรงพยาบาล
3: โรงพยาบาลบุรีรัมย
4: ์
3: เพิ่นก็ว่ารักษาได้ดีเบิดทุกอย่าง
4: แม่น
3: แต่ก็บ่ได้บอกว่ากินน้ำมะกรูด
4: บ่ก็เขาบ่ถามเนาะ
3: เออ
4: ถ้าสิไปโฆษณาเฮ็ดหยังเนาะเขาบ่ถาม
3: ครับก็ดีใจบ
4: ่ดีใจ
3: คุ้มบ่กับเงินที่จ่ายไป
4: คุ้ม
3: บ่เสียดาย
4: บ่
3: เสียดายเลย
4: บ่คุ้มขนาดเลยกินแล้วก็มีแห้งนอนก็หลับเข่าก็กินแซ่บ
3: ชีวิตก็มีความสุขขึ
4: ้
3: น
4: แม่นมีความทุกข์มีชีวิตชีวาขึ้น
3: อารมณ์ก็ดีเพราะว่าคนกินน้ำมะกรูดหลายๆส่วนมากสิผิวพรรณดีอารมณ์ดี
4: เอออารมณ์ดีอยู่ลังเทียก็หลาย
5: คนแพ้ผ่าตัดก็บ่เสียว
3: แพ้กะ
4: เออแพ้ผ่าตัดนี่ก็บ่เป็นหยังดิ
3: มันเสียวบ่เห็นเขาว่าม
4: ันก็เสียวแล้ว
3: มันเสียว
4: อือ
3: บัดนี้บ่เสียวบ่หยัง
4: บ
3: ่มันก็ดีตัวละ
4: เออ กินแล้วก็ขาก็บ่ปวด
3: ครับ
4: ก็บ่เก็บ ไปได้สะดวกง่างย้อยย้อยปันเจ้าของบ่ข้าวขาหนู
6: บ่คือคนพาตัดเนาะ
4: บ่
6: คนลงคนบ่ผมเห็นก็เจ้าพาขาพาหยังมากมันก็สิไปบ่ค่อยได
4: ้เออแต่ว่ามันงอบ่ค่อยเข้าตอนนั้นล่ะมันก็งอได้แค่นี้ล่ะ
6: อ๋อก็โอเค
4: สร้างมันให้ตะมันย่างได
6: ้ครับผม
4: อืมก็บ่เป็นหยัง
6: ครับผมนี่ก็คือเสียงของแม่ยังก็ลืมแม่ปอง
4: แม่ดี
6: แม่ดีบ้านโคกสะอาดนะครับอายุ68แล้วคนกินน้ำมังคุดมาก
4: 69ค่ะ
6: 69กินน้ำมังคุดมากเกิน10ขวดจักขวดบ่โหจักว่ากิน
4: จำบ่ได้เนาะมันหลายแล้วเอาเทละคูละคูละคูละคูน่ะ
6: แล้วก็ที่นี่ก็คือกินแล้วนี่ก็คือค่อยพาหัวเขาค่อยปวดหลังปวดหยังมันก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกินได้นอนหลับที่สำคัญก็คือผิวพรรณดีหน้าตาอ่อนกว่า
4: วัย
6: คนทัก40กว่าคน69สร้างประกาศทักกัน40กว่า
4: ทางปิ่นเนาะ
6: เออดีใจว่าคนทักกัน40
4: เออก็ดีใจอยู
6: ่มีดีใจเนาะ
4: เออ
6: คนลงคนอายุ50หน้าตาคือ70กว่าหลาย
4: เออ
6: เฮาก่อนไว
4: ้เออคนลงคนอายุ50ปีกับซ้ําสัก90ปีนี่ก็มี
6: ก็มี
4: เออ
6: กันบ่ดูแลเจ้าของ
4: แม่น
6: แต่ว่าอันนี้ก็คือคนดูแลเจ้าของ
4: นะครับ
6: กินมาเรื่อย
4: เออ
6: ผิวพรรณสุขภาพก็ดีอารมณ์ก
4: ็ดี
6: บ่เครียดบ่หยังก็สบาย
4: บ่เครียดหรอก
6: คร
4: ับ เอาไว้เรื่อยกันย่างอยู่อีก2ขวดพุ่นใด
6: กินไปเรื่อย
4: ๆเออกินไปเรื่อย
6: ๆมื้อละเล็กมื้อละหน่อยไปถือว่าให้รางวัลชีวิตเจ้าของบั้นปลายมาแล้วอย่าให้มันลําบาก
4: ย่ามื้อแรกเฮาก็กินสักแก้วนึงลางเทื่อก็กินแล้วมื้อ2มื้อกินเทื่อนึงก็ได้
6: เป็นหยังพอว่าเฮาดีขึ้นแล้วเฮาก็กินเว้นมื้อ2มื้อกินเทื่อนึงแต่ว่าอย่าขาดเลยกินไปเรื่อยๆเอาก
4: ินไปจังซี่ล่ะ
6: ครับ
4: โอ้สิเบิดไป20ขวดละมั้งบ่ถึงดอกประมาณ15ขวดนี่ล่ะเนาะมาแต่ละ2ขวด2ขวด
6: ครับเอาก็ดีใจน้ําเนาะก็ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะครับท่านมันฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะครับอยากให้ลองเบิ่งคือจังแม่ดีแล้วกินนี่ล่ะครับก็คือ1สุขภาพแข็งแรงขึ้นท่านกินไปเรื่อยๆก็ได้ผิวพรรณนะครับได้หลายๆอย่างนะคร
4: ับ
6: หน้าตาก็ได้สดใสอ่อนกว่าวัยขึ้นนะครับก
4: ็จ้ะ
6: ดีใจน้ําก ินถึกดีใจน้ําครับขอบคุณหลายๆครับแม่ดีที่ได้มาบอกมาแชร์ฟังครับสวัสดีครับ
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญครับ
1: ตามพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและก็บงการเข้าตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้เน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้การรบทุกครั้งการแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญและกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกครั้งพม่าจะฮึกโหมพวกไทยจะคลั่นคล้ามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไปการรบพุ่งครั้งนี้ตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้น เมื่อทหารจีนในค่ายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองก็เกิดมีกำลังใจเปิดประตูค่ายตีกระหนาบพม่าอีกทางหนึ่งแมงกี้มันยาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็ถอยทัพกลับไปเมืองทวายไปทางค่ายเจ้าก้าวเนี่ยเป็นค่ายเมืองราชบุรีจากชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งมีผลดีต่อชาติไทยหลายประการที่สำคัญยิ่งก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่เกือบจะหมดสิ้นไปกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี2310การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งปีนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปรบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีเสด็จโดยเรือพระที่นั่งกราบเรือยาว13วาคนพาย14คนไพร่พลในกองทัพ 8,800 กว่าคนปืนใหญ่น้อย277กระบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317ปัจจุบันบริเวณค่ายบางกุ้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านพระวินัยองค์อาจอภิญโญเจ้าวาดวัดบางกุ้งเป็นผู้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนสร้างแนวกำแพงจำลองค่ายบางกุ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษนักรบไทยนอกจากนี้บริเวณค่ายบางกุ้งยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนินมณีที่มีลักษณะพิเศษโดยโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้ง4ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไทรต้นไกรต้นกลางแต่ชาวบ้านเรียกกันในนามโบสถ์ปกโพเป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์เดินชมบริเวณรอบโบสถ์ด้านหลังก็มีศาลนางไม้ใกล้กับศาลนางไม้ก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีห่างออกไปเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามวันหยุดว่างๆก็เชิญไปเที่ยวชมโบราณสถานค่ายบางกุ้งแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
8: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับลุงสิงห์นี่แกเป็นโจรขโมยวัวควายสมัยก่อน 40-50 ปีผ่านมาแล้วแถวบ้านคุณพิชัยเนี่ยถือว่าเป็นบ้านนอกคอกนาเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมีป่าขาวลำนาวไพรชาวบ้านชาวช่องมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช้งานกันทุกบ้านยกเว้นบ้านที่ไม่มีนามีไร่กับเขาเท่านั้นก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จำพวกนี้สมัยก่อนนั้นมันกันดารเสียจริงๆกินอยู่กันอย่างลำบากลำบนยากแค้นพวกขโมยขโจรก็เยอะต้องคอยระมัดระวังกันกลางค่ำกลางคืนต้องนอนหูไวไม่อย่างนั้นวัวควายในข้อก็ไม่มีเหลือถูกพวกโจรมันจุงออกไปหายจ้อยในหมู่บ้านนี่มีโจรขโมยวัวควายอยู่คนหนึ่งก็คือลุงสิงห์นี่แหละก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าใครเขาก็รู้กันแกก็รู้ตัวเองว่าชาวบ้านรู้แต่คนอย่างแกก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียไม่ว่าแกจะเดินไปทางไหนแถวแถวบ้านเขาก็หวาดระแวงว่าแกจะลักขโมยวัวควายของเขาไปลุงสิงห์แกมีเมียคนหนึ่งลูกสองลูกชายซะด้วยโตแล้วท่าทางก็คงจะไม่แคล้วนิสัยใจคอเหมือนกับแกนั่นแหละลูกๆนี่ท่านนิสัยใจคอไปทางแกก็คงจะต้องเป็นโจรกันอีกนั่นแหละชาวบ้านชาวช่องเขาก็คาดหมายกันอย่างนั้นลุงสิงห์ลักควายแล้วเอาไปขายมีพวกรับซื้ออยู่ควายพวกนั้นมักจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าเดินทางไปสู่ความตายนอกจากแกหากินในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านใกล้เคียงก็โดนแกลักวัวควายเช่นเดียวกันบางทีไปลักควายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็จูงเอาเข้ามาในหมู่บ้านมีคนเห็นแกทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปแจ้งทางการเพราะกลัวจะโดนลุงสิงห์ฆ่าตาย แต่ไอ้เรื่องจะเอามาขายให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครซื้ออยู่แล้วป้าลิ้นจี่เมียแกน่ะเป็นคนดีออกปากห้ามผัวว่าอย่าไปลักไปขโมยของเขาเลยแต่ผัวไม่ฟังไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะขืนพูดมากไปที่จะโดนเล่นงานเจ็บเนื้อเจ็บตัวซะเปล่าๆถ้าโดนซ้อมนี่ใครจะช่วยได้ล่ะเพราะไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับลุงสิงห์อยู่แล้วแกไม่ได้เป็นแต่โจรขโมยควายแกยังเป็นนักเลงอันธพาลอีกด้วยแกเคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วเข้าง่ายออกง่ายยังกับเป็นบ้านเป็นช่องของแกเองแต่แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ลุงสิงห์ไปขโมยควายที่หมู่บ้านใกล้เคียงควายตัวใหญ่แกไม่เคยเจอมาก่อนหมายตาควายตัวนี้เอาไว้นานแล้วพยายามจะขโมยมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่สบโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสคืนนั้นแหละเข้าไปในคอกก็โดนควายตัวโตนี่มันขวิดเอาจนเพ่นออกจากคอกแทบจะไม่ทันได้แผลสิเลือดไหลหยดเป็นทางในระหว่างลากสังขารหนีมาเจ้าของควายและเพื่อนบ้านเห็นรอยเลือดในตอนเช้านั่นก็ทำให้พวกเขาพากันตามรอยเลือดมาแต่ไม่เจอตัวลุงสิงห์หลบอยู่ในชายป่าเสร็จแล้วก็หาทางปกปิดร่องรอยไม่ให้เขาตามได้รอดตายกลับมายังบ้านของแกได้เมียเห็นเขาก็ตกใจถามยังไงแกก็ไม่เล่าว่าไปโดนอะไรมาเมียก็ต้องช่วยจะทำยังไงได้ผัวเมียกันตอนนั้นไม่มีใครรู้แต่ก็มารู้กันภายหลังว่าแกไปโดนควายตัวโตขวิดจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าข่าวนี้ร่ำลือแพร่สะพัดมา

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภรตะกับองค์คุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเฮตปุสมานาวตูมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโลกความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิด

சரணம் கச்சாமி, தம்மம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி. ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตปุสมาเนาตุมุคเสโพพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: ผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทSamson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Samson Coffee โทร0818235281 Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ0364861880818235281 2คำจำให้แม่นสบู่

แม่มาขยับลูกคอตอนเปิดไมค์ได้ยังไงแม่น้ำตาลก้นแก้วเขาดูดหมดแล้วนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นคำว่าดูดเนี่ยมันไม่มีอรรถรสในการฟังเพลงเลยนะภาษามันดูไม่สวยเนอะไม่สุภาพนะจริงๆนะคำพูดเนี่ยสำคัญมากเลยนะแต่งเพลงเนี่ยเหมือนกันเขาชิมเบื่อแล้วเหมือนเอาดูดเลยดูดนี่เกลี้ยงเลยนะนะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลกรูโคสกรูโคสกรูโคสนะมีทั้งคุณและก็โทษนะเวลาเรามึนมึนงงงงเนี่ยนะหรือคนที่น้ำตาลต่ำเนี่ยนะฮะน้ำตาลลดเนี่ยมันต้องหาลูกอมติดไม้ติดมือติดกระเป๋าไว้ด้วยนะฮะเนี่ยบางคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่ก็บางทีถ้ากินแล้วมันลดมากๆก็วิกฤตเหมือนกันนะก็เรียกว่าน้ำตาลมันลดมากมันก็อาจจะน็อกได้นะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตนะแล้วก็สาเหตุเนี่ยเกิดจากการพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแท้ทรูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน้ำตาลนะมีประโยชน์นะบางทีกินแล้วสดชื่นบางทีเหนื่อยนะพอได้น้ำตาลสดชื่นนะนะน้ำตาลเนี่ยจริงๆเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตนะอ่ะคุณจริงเหรอคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันประเภทแป้งไม่ใช่เหรออ้าววันนี้ต้องมาวิชาการกันหน่อยตั้งแต่ต้นรายการนะเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตนะประเภทละลายน้ำคือละลายน้ำได้มีรสหวานแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกายนะแบ่งออกเป็นได้หลายชนิดแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆกันจากแหล่งที่มานะน้ำตาลโมเลกุลเดียวเราจะได้ยินบ่อยๆเลยคือกรูโคสฟรุสโตรสกาแลคโตสมันเจอกันในไหนบ้างนะน้ำตาลที่เป็นกรูโคสนะหรือเป็นพลังงานหลักเลยนะก็คือของสมองและเซลล์เราจะได้ยินบ่อยๆนะร่างกายจะดูดซึมทันทีก็กรูโคสนะเพื่อทำให้สมองและเซลล์ตื่นตัวนะฟรุสโตรสนะฟรุสโตรสเราพบไหนๆนะมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะฟรุสโตรสนะฟรุตก็ผลไม้นะพบในผลไม้แล้วก็ในน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งอาบยาพิษถ้า กินกินเยอะนะนะแล้วก็การ์เรสโตสเนี่ยการ์เรสโตสเราก็ได้ยินเอ๊ะเหมือนเวลาเขาดูโทรทัศน์บอกการ์เรสโตสนะการ์เรสโตสก็คือพบในนมเขาจะผสมในนมนะแล้วน้ำตาลอันนั้นโมเลกุลเดี่ยวมาดูน้ำตาลโมเลกุลคู่บ้างนะน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็ต้องผ่านการย่อยก่อนดูดซึมนะต้องย่อยก่อนแล้วค่อยดูดซึมอันนั้นดูดซึมปุ๊บปั๊บทันทีเลยนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยกรูโคสฟรุสโตรสกาแลคโตสแต่ถ้าเป็นโมเลกุลคู่เนี่ยต้องย่อยก่อนดูดซึมนะก็มีอะไรบ้างซูคาโรสนะมาชื่อมันจะซูคาโรสได้จากอะไรจากน้ำตาลนะจากอ้อยน้ำตาลจากอ้อยอะค่ะท่านผู้ฟังนะซูคาโรสนะและบรีดนะมีผลไม้ชนิดหนึ่งชื่อบรีดด้วยมีมอลโตสมอลโตสนี่ก็ได้จากมอลที่มาจากข้าวบาเล่นะมอลโตสแลคโตสนะแลคโตสก็มาได้จากนมคล้ายๆกับแลคโตสเนี่ยมันจะโตสโตสนะไม่ใช่ตัวโตสตัวเต็งนะนะหวยจะออกวันไหนเนี่ยวันศุกร์นะนะแล้วน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติอื่นๆเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดนี่อันนี้หอมหวานนะนี่เขามีงานอะไรนะโอท็อปจากภาคใต้มาที่ออกร้านกันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันลพบุรีนะเป็นโอท็อปจากภาคใต้นะฮะนะจุ่มก็ไปเซอร์เวย์ดูมาแล้วท่านผู้ฟังนะก็จะมีน้ำตาลตะโนดขายด้วยนะฮะ
นะก็คือน้ำตาลที่ได้จากมะพร้าวนี่แหละนะก็เป็นน้ำตาลมาจากธรรมชาติแต่ก็เป็นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงกระตุ้นอินซูลินได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยเขาก็จะประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยด้วยแนะนำให้ผู้บริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะช้อนชานะหรือประมาณ24กรัมช้อนชาก็คือช้อนกาแฟเล็กๆอะค่ะไม่เกิน6ช้อนชาต่อกรัมเพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วนโรคเบาหวานและไขมันพอกตับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมันจะมีประโยชน์แล้วเนี่ยประโยชน์หลักๆเนี่ยก็คือพลังงานด่วนเลยเนี่ยนะก็คือทำให้สมองเราสดชื่นนะแต่ถ้ามากเกินไปก็เพิ่มโทษเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเป็นแหล่งพลังงานนะรอเลี้ยงอวัยวะสมองผ่อนคลายลดหวานเนี่ยมันก็ช่วยให้เราหลั่งสารแห่งความสุขนะแหกทำให้สดชื่นนะเสริมสร้างการทำงานของร่างกายนะแล้วก็ช่วยสนับสนุนระบบเม็ดเลือดแดงแต่ถ้ากินมากเกินไปนะโรคอ้วนโรคไขมันสะสมพลังงานส่วนเกินก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันที่ไปสะสมส่วนต่างๆร่างกายนะโรคเบาหวานการกินหวานมากก็ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักนะฮะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแทนที่จะเอาน้ำตาลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักด้วยนะปัญหาสุขภาพในช่องปากเพราะอะไรกินน้ำตาลก็ทำให้ฟันผุนะเพราะว่าอาหารเนี่ยแบบคือต้องบอกว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่ว่าคนชอบอย่างเดียวนะไอตัวแบคทีเรียก็ชอบด้วยไอแบคทีเรียก็ชอบน้ำตาลก็ทำให้เกิดฟันผุนะฟันผุนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะบางทีเนี่ยถึงก็ทำให้เสียชีวิตได้เคยเห็นข่าวไหมฮะเป็นฟันผุแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นโรคหัวใจวายได้นะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะจริงๆนะช่องปากเนี่ยสำคัญพออายุมากขึ้นเนี่ยบางคนไม่มีฟันก็ต้องไปใส่ฟันปลอมใช่ไหมบางทีการขบเคี้ยวก็ไม่ละเอียดนะก็จะกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารตามมาหลายๆโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนับซิว่าฟันตัวนี้เหลือกี่ซี่ของจุ๋มเหรอจริงๆปกติมี32เนาะนะโดยถอนโดยไม่จำเป็นเลยไม่ได้ถอนเพราะฟันผุเลยนะเดี๋ยวนะถอนเพราะเข้าใจผิดหนึ่งถอนคิดว่าถ้าอันนี้แล้วจะทำให้ช่วยเหลืออันนี้ได้ตอนนี้เหลือ29สิ 29มั้ย32ถอนไป3 29สิท่านผู้ฟังเป็นซีกที่ไม่ได้เกิดจากฟันผุเลยเสียดายจังแต่มันก็ดีเนาะคือถ้าเราไม่เอามาเอาถ้าเราเอาบางทีเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆออกไปเพื่อรักษาไอ้สิ่งไม่ดีที่ไม่ให้มันมารบกวนอุ้ยฟังแล้วงงไหมงงไหม เหมือนยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาหัวใจอะไรประมาณนั้นน่ะนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนอกจากเป็นปัญหาหลายอย่างแล้วมีโรคต่างๆตามมาก็เกี่ยวกับฟันด้วยนะช่องเหงือกฟันแล้วก็ทำให้ความเสื่อมของผิวด้วยนะถ้าหวานมากเกิน6ช้อนชาต่อวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการทำลายโครงสร้างคอลลาเจนก็ทำให้ผิวเนี่ยเหี่ยวย่นและแก่ก่อนวัยนะนอกจากนั้นก็จะเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดอุดตันไขมันพอกตับโรคหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่มก็จะแฝงอยู่ในเครื่องดื่มยอดฮิตนะเราไม่บอกมีอะไรบ้างนะน้ำหลายสีแม้กระทั่งกาแฟก็มีน้ำตาลแฝงอยู่นะแต่ซัมซันคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลที่เป็นอันตรายกับร่างกายโอเคนะจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไขการทานของหวานเนี่ยก็ทำให้ไขมันในเลือดสูงได้ด้วยเนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้กินไขมันนะมันหมูเราก็ไม่ชอบแต่ทำไมเราไขมันในเลือดขึ้นนั่นแหละการกินของหวานเนี่ยก็บอกแล้วว่าจริงๆอ่ะไขไอ้น้ำตาลมันก็คือ
คาร์โบไฮเดรตตัวหนึ่งนี่แหละที่แปรรูปออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับไขมันในเลือดสูงเนี่ยโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์และไขมันเลว LDL เนี่ยนะหลายคนเข้าใจผิดมากๆเลยนะว่าเกิดจากการที่เรากินของที่มันนะแต่จริงๆแล้วน้ำตาลก็เป็นตัวการสำคัญไม่แพ้กันนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกจะกินผลไม้ที่ปลอดภัยปลอดโรคเนี่ยอันดับต้นเลยก็คือฝรั่งท่านผู้ฟังราคาถูกด้วยนะตอนนี้โลละ40บาทนะเคยซื้อโลละ70นะนะเมื่อวานนี้คุณลุงไปตลาดคุณลุงบอกว่าร้านนี้40ร้านในตลาด35นั่นมีการสำรวจตลาดด้วยสรุปแกซื้อทั้ง2ร้านเลยเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรารับประทานอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวน้ำตาลที่แฝงอยู่นะมันก็ทำให้เราเกิดทั้งเบาหวานไขมันตัวเลวไขมันตัวไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลขนมนี่เนี่ยจุ๋มคนหนึ่งที่ชอบกินขนมเค้กนมเนยไขมันทรานนะก็จะเร่งให้เกิดไขมันในเลือดผงสูงอย่างรวดเร็วเพราะนั้นก็ต้องควบคุมของหวานด้วยขนมเค้กชาไข่มุกน้ำผลไม้ต่างๆนะก็ต้องไปตรวจสุขภาพกันอันนี้ด้วยความปรารถนาดีจริงๆตัวจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มก็มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงจำได้ตอนอายุ40ต้นๆ นะไปตรวจสุขภาพคุณหมอบอกคู่ไขมันตอนนั้นจุ๋ม280อ่ะคือปกติเนี่ยเราก็งงไม่เคยตรวจร่างกายเราคิดอุ๊ยเรายังแบบแข็งแรงอยู่อะไรอย่างนี้นะคุณหมอก็บอกว่าเออต้องควบคุมอาหารนะก็ควบคุมอาหารแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้นะเหมือนคุณหนุ่มกัญชัยบอกเพราะนี่มันมีหลายอย่างคือร่างกายบางคนเนี่ยมันมีการผลิตไขมันได้เองมันเป็นเหมือนกายภาพในบางคนเนี่ยแทบจะไม่กินน้ำตาลเลยแต่ทำไมน้ำตาลขึ้นเอามันเอาไม่อยู่เนี่ยต้องใช้ยานะท่านผู้ฟังบางคนบอกกุ้ยไม่อยากกินยาคุณเชื่อเถิดนะยาลดเบาหวานหรือเกี่ยวกับไขมันในเลือดหรือความดันโลหิตสูงเนี่ยนะอย่างน้ำตาลในเลือดเนี่ยบางทีถ้าเรามีดูแลสุขภาพน้ำตาลลดเนี่ยคุณหมอก็ไม่จ่ายนะอย่างของเราก็มีชาสมุนไพรเมื่อวันก่อนเหลือไม่เยอะแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยจุ๋มทำมาเพื่อท่านผู้ฟังที่เคยแบบกินแล้วดีนะจริงๆว่าสินค้ามันเยอะจุ๋มจะตัดออกไปบ้างเนาะแต่ก็ตัดไม่ลงบางคนบอกไม่ได้นะคุณจุ๋มมากินอยู่นิดๆแท้จริงเลยนะวันก่อนก็มีคนสั่งนะชาเป็นจริงๆมันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรดีกว่าจะบอกว่าเป็นชาก็มันก็ไม่ใช่ชาจีนเนาะมันก็จะเป็นเจียวกู้หลานแมชเบอร์รี่เห็ดหลินจือโสมนะเราก็หนึ่งซองจิบนะแล้วก็ชื่นใจนะกินกาแฟแซมสันแล้วก็ตามด้วยชาหนึ่งกล่องได้ทานได้หนึ่งเดือนนะฮะ680บาทนะจุ๋มทำมาโดยเฉพาะเลยบางคนบอกว่าห้ามเลิกนะเอาหลบจุ๋มก็ทำมาจุ๋มก็ให้เขาผลิตมาให้นะก็โชคดีที่ว่าภรรยาคุณนวสุอ่ะเขาก็แบบน่ารักเนาะแล้วก็แบบจำนวนไม่ต้องแบบทีเป็นเยอะๆเงี้ยนะก็สั่งมาลังใหญ่หนึ่งลังตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับถังเช่าด้วยนะถังเช่ามันจะมาคู่กันเลยในเรือนอโรคยาปรมาราภานะก็คือเป็นแหล่งผลิตนะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทำต่อนะจะหยุดแค่นั้นนะเพราะว่าสรุปแล้วก็มีท่านผู้ฟังเรียกร้องเนี่ยแหละนะผมก็นะแล้วก็ทำมาให้ท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวหนึ่งเราก็ต้องดูนะว่ามันก็จะมีหลายอย่างนะที่เขาจำหน่ายกันเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรเราก็ดูให้เหมาะใจแล้วก็ดูให้ที่ว่ามันไม่เกิดภัยกับร่างกายเราทีหลังนะอย่างบางคนเนี่ยถ้าน้ำตาลไม่ลดเลยคุณหมอก็ต้องจ่ายยานะฉีดอินซูลินบ้างอะไรบ้างนะแต่ท่านผู้ฟังที่ดื่มตัวชาน้ำสมุนไพรชงดื่มเนี่ยนะหลายๆคนบอกน้ำตาลลดผมดีใจนะอย่างน้อยเราก็ไม่อยากกินยาเป็นกำมือเนาะแต่ไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือความดันโลหิตสูงเนี่ยคือควบคุมอาหารไม่ได้กินเถอะมันก็มีประโยชน์
เพราะว่ามันป้องกันความเสี่ยงของไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองเป็นถ้าเป็นสมองก็เป็นสโตรกใช่ไหมคะนะคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าตรวจเจอแล้วเนี่ยคุณหมอจ่ายยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความดันเลือดนี่แหละมันก็ทำให้เส้นเลือดเราแตกปิได้เพราะว่ามันมีไอ้ตัวขวางการเดินของมันไงก็คือเลือดเราเนี่ยบางทีมันจับตัวเป็นก้อนนะไขมันเยอะไปพอกก็ทำให้การเดินของเลือดเนี่ยมันไม่สะดวกนะเพราะนั้นเนี่ยอายุมากเนี่ยไม่ต้องเป็นกุ้มใจว่าทำไมต้องเป็นก็เราใช้ร่างกายนี้มากี่สิบปีเหมือนท่อเหมือนสายยางน้ำท่อน้ำเนาะมันก็มีมันเป็นตะกันตะกองอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไปเจอเศษอะไรที่มันไปเกาะติดผนังเลือดเราเงี้ยเพิ่งไขมันไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาที่เป็นลักษณะเนี้ยมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นโทษดีกว่าเราไปกินยาไอ้พวกที่ทำให้กินแล้ววิ่งได้อย่างเงี้ยอันนั้นมีสเตียรอยน่ากลัวพวกตระกูลแก้ปวดทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าอย่างเราไปกินยาต่างๆเดี๋ยวเราต้องดูเขาจะบอกเลยว่าห้ามกินติดต่อกัน5วัน7วันนะมีผลต่อตับและไตพวกแก้ปวดทั้งหลายสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบพวกยาปฏิชีวนะเงี้ยอันนี้คุณเขาก็จะบ่งชี้อยู่แล้วนะแล้วมันเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วแล้วเราควบคุมไม่ได้นะเช่นความดันหรือไขมันเนี่ยกินแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดโทษอะไรอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่มีเอฟเฟกต์ต่อร่างกายเช่นอาจจะมีเจ็บกล้ามเนื้อมั่งนิดหน่อยเป็นธรรมดาเนาะนะถ้าเราก็เขาก็คำนวณมาแล้วแหละแต่ถ้าเราคิดว่าเราเอาอยู่นะเราก็ควบคุมอาหารนะแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆมันสะสมมานานก็ต้องกินแต่ต้องมีแต่อีกคือถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยมันลดลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาไขมันเนี่ยน้ำตาลหรือคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณหมอก็จะลดยาเราจะไปลดเองแต่ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยอันนี้ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังอย่าไปลดยาเองเนี่ยพูดถึงโอท็อปที่จุ๋มไปเดินวันเมื่อวันไหนเนาะที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันจันทร์นะพาหลานไปแต่ว่าหลานก็ไปเล่นของเล่นเด็กๆ เนาะปิดเทอมตอนนี้เด็กๆปิดเทอมนะคะนะหลานจุ๋มเนี่ยจะเปิดอาทิตย์หน้าตรงกับวันออกพรรษาพอดีเลย26ตุลาคมนะเขาหยุดกันแล้ววันจันทร์ก็เลยพาเขาไปให้กำลังใจเขาหน่อยหลานภูดิตเขาได้4ทุกตัวเลยนะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขามาตรฐานเขาก็จะสูงนิดนึงเนาะนะแล้วก็ภาษาต้องได้นะทุกทีเขาได้ภาษาไทย3เกรด3นะปีนี้ได้ภาษาไทยเกรด4ภาษาอังกฤษ4ทุกตัวเอ๊ะเขายังไงเขาไม่เน้นภาษาไทยใช่ไหมปีเขาได้4ทุกตัวเลยนะฮะนะก็สัญญากันแล้วก็ต้องทำตามสัญญานะแล้วก็หลานพีทป.1นะเด็กป.1ก็ได้มี 3.5 อยู่2คะแนน2วิชานอกนั้นก็4หมดนะก็80แล้วก็จริงๆเราก็หาเรื่องให้พาเขาไปปกติไม่ได้ก็พาเขาไปอยู่แล้วไปรักเขาไงไปรักเขาไปหลงเขาก็อย่างนี้แหละนะลูกเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานก็อย่างเงี้ยนะพวกเราอ่ะนะเขาก็ไปเล่นของเล่นกันจุ๋มก็ได้ไปเดินโอท็อปก็ที่ว่าเห็นเขาขายน้ำตาลตะโนดมีปลากุเลามีจุ๋มก็ซื้อปลาอินทรีมา2ชิ้นนะฮะเดี๋ยวว่าจะให้เขาทอดนะนะแต่กินเจอยู่นะจุ๋มก็ไม่ได้กินครบทั้ง10วันหรืออะไรอย่างที่เขาปีกำหนดบางทีก็5วัน3วันเนาะที่ออกไปข้างนอกเงี้ยมันก็ไปเป็นภาระคนอื่นเขาเลยประมาณนั้นนะนะก็ซื้อมาเขาก็มีของขายทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เดินนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ของทางห้างอ่ะเหมือนเขามีวิทยุวอลว่าเหมือนมีคนป่วยมาเดินงานแล้วป่วยอ่ะแล้วเขาก็คนก็มองกันใหญ่เลยเราก็มองบ้างเอ๊ะใครเป็นอะไรหรือเป็นลมเป็นอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นแอร์นะเขาเป็นเต็นท์นะคะแต่ว่าเขาเป็นเต็นท์ติดแอร์นะมันก็ไม่ร้อนนะหรือว่ายังไงแล้วก็เป็นผู้หญิงนะอายุน่าจะประมาณสัก30ต้นๆ นะเราก็คิดว่าเขาสงสัยมากับแม่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะป่วยเขาก็เดินกัน
วอกันใหญ่เลยวอกันใหญ่บอมีคนป่วยในโอท็อปคนก็ร้านมองกันใหญ่แต่เขาจะมีอาหารด้วยนะคะขายอาหารด้วยนะคนก็อยู่เต็มในโซนอาหารเยอะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะเราก็เออใครเป็นไรเนาะสงสัยเป็นแม่หรือคนสูงวัยแน่เลยนะเออเราก็ไม่เราก็ดูนะเอ๊ะสักพักเขายังไม่เสร็จอีกเหรอเราเดินรอบหนึ่งคือครั้งแรกน่ะเขาไม่ได้เอาวีลแชร์มาแปลว่าเดินไม่ได้เหมือนเขาแค่มาดูว่าเป็นยังไงนะสักพักหนึ่งเขาก็ขอหลีกทางอีกอ้าวยังไม่ได้ไปอีกเหรออะไรเงี้ยมาครั้งที่สองเนี่ยเจ้าหน้าที่มากัน3 คนเอาวีลแชร์มาด้วยนะเหมือนเป็นพวกเรียกอพปลอมาอย่างเงี้ยนะคะนะก็มีวีลแชร์เราก็วิสงสัยเป็นเยอะเราก็เลยเดินเลยนี่เดินแบบเพศแบบไทยมุงไงไทยมุงอยากรู้นะเอ๊ะเราก็เอ๊ะเขามาไปแล้วทำไมยังไม่ไปนะอูสงสัยเป็นเยอะนะถ้าเยอะมากเดินไม่ได้บางทีก็เป็นเตียงใช่ไหมคะเตียงแบบต้องเข็นแต่นี่เขาเอาวีลแชร์มาเราก็เลยพอดีเราเดินไปถึงช่วงที่เขาเจอเหตุการณ์พอดีเพราะว่ามันกว้างเนาะนะเราก็เลยมองคนก็มองกันใหญ่เลยก็มีผู้หญิงคนที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยท่านผู้ฟังเชื่อไหมจุ๋มก็คิดเลยต้องเป็นแม่เขาแน่เลยนะต้องเป็นแม่หรือพ่อมาเดินโอท็อปเนาะคนสูงวัยเดินเยอะเนาะเพื่อเกษียณแล้วก็เดินมาหาของกินมาซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสรุปไม่ใช่แฟนเขายังหนุ่มอยู่เลยท่านผู้ฟังอย่าประมาทในวัยยังหนุ่มอยู่เลยนะเขาก็ช่วยกันประคองเหมือนแกลุกไม่ไหวจากโต๊ะที่นั่งกินอาหารนะเนาะนั่งแต่เราได้ยินผู้ตอนที่ครั้งแรกเนี่ยที่เดินไปครั้งแรกเนี่ยแล้วผู้หญิงที่คนไปแจ้งเหตุเนี่ยเขาพูดว่าเขาถามว่าเป็นอะไรนะแล้วผู้หญิงคนนี้ตอบว่าน่าจะเป็นกระดูกทับเส้นโอ้จุ๋มก็คิดเลยสงสัยแม่ลุกไม่ไหวแน่เลยสรุปแล้วเป็นชายหนุ่มนะกระดูกทับเส้นคือมันเดินไม่ได้อ่ะจุ๋มก็เลยนั่งนึกถึงน้องที่เรียนด้วยกันน่ะที่พระอภิธรรมอ่ะอายุเขา49 ปีแล้วเขาทำหน้าเจ็บอ่ะแล้วจุ๋มบอกเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันบอกพี่ผมอ่ะกระดูกข้อตรงบั้นเอวที่จุ่มเล่าออกอากาศเนี่ยมันเหมือนแบบไฟช็อตเลยพี่แล้วผมอะวันนั้นผมจะยกถังแก๊สหมดผมสุดเลยอะเดินไม่ได้อะคือเดินไม่ได้เพราะว่ามันไปกดทับเส้นประสาทจุ่มก็ว่าเขาก็คงช็อตอย่างเงี้ยยังหนุ่มอยู่แล้วผอมด้วยนะไม่อ้วนด้วยนะผอมด้วยนะดูแบบอันอาร์ตผมยาวๆหน่อยด้วยเราก็นึกโอ้โหเราคิดว่าตอนแรกคงเป็นแม่เขาอะกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มเจอเคสเนี้ยสองครั้งติดกันเลยก็คือน้องที่เป็นที่เรียนด้วยกันก็นั่งกุมขมับเขาบอกเฮ้ยเป็นไรเมื่อกี้ยังยืนนั่นนะผมยืนนานไม่ได้นั่งนานไม่ได้พี่แต่จริงๆการยืนนานนั่งนานก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะอย่างเนี้ยนั่งเนี่ยควรไม่เกิน1 ชั่วโมงต้องขยับขยายร่างกายนะนอนก็เหมือนกันเหมือนอยู่บ้านซึ่งไม่ใช่เวลานอนปกติตอนกลางคืนที่เราพักผ่อนนะมันเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายผมก็เป็นเนี่ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นแต่เขาไม่รู้ตัวผู้ชายเนาะบางคิดว่าคงจะแบบปวดเมื่อยธรรมดาเส้นเอ็นพลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประมาทไม่อย่าประมาทเนี่ยน้องที่เรียนบอกโหพี่ผมมาต้องฉีดมอร์ฟีนเลยมันปวดอ่ะที่จุ๋มเล่าให้ฟังอ่ะเมื่อ2-3 วันก่อนน่ะบอกเฮ้ยเราก็นั่งเงียบฟังมันนะเออหูแล้วล่าสุดเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะก็คุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเขาบอกให้ผ่าบอกไม่ต้องไม่ผ่าพี่เขาฉีดยาให้ผมนะเขาบอกว่ามันเสื่อมอ่ะถึงไปผ่าแล้วไปต่อข้อนี้ต่อทุกข้อ เราก็เฉยนะเราก็ไม่ได้บอกมันว่าแนะนำอะไรนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอย่างตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยท่านผู้ฟังรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินแล้วคุณจะแบบวิ่งหายปวดเราสะสมมานานเราเดินนั่งผิดยกของผิดเราใช้ชีวิตมาสะสมพอเริ่ม40มันจะมาและ30 ปลายนั่งนอนนั่งบางคนยืนทำงานเดินแบบหรือบางคนยืนนะงานบางอย่างยืนตลอดนะเนี่ย
ไปเจอน้องที่ตอนนั้นที่จุ๋มสอยมะม่วงจําได้ไหมเอ้ยไม่ใช่สอยมะม่วงที่จุ๋มแบบปวดไหล่มากปวดแขนมากอะเส้นเอ็นอักเสบเฉียบพลันน่ะที่ว่าไปสอยดอกจำปาจำปีอะโอ้โหสอยทุกวันละน้มสูงสูงน้มน้มเส้นเอ็นอักเสบเฉียบพลันน่ะไปหาหมอน่ะที่ว่าไปฉีดยามาไปเจอน้องๆที่ทำงานบริษัทนะเขาบอกว่าหนูเกษียณ655พี่ไม่รู้จะได้เงินล้านไหมนะมันจะมีบริษัทญี่ปุ่นที่มาเปิดในลพบุรีเนี่ยเก่าแก่ถ้าเกิดคนที่ทำรุ่นแรกๆเนี่ยเกษียณ55ได้เงินเป็นล้านนะอีกคนนึงบอกปวดขาแผนกเขายืนทั้งวันนะอีกคนนึงปวดอะไรนะปวดข้อมือเพราะต้องใช้มือเนี่ยพอดีการทำงานของเรามันสะสมเขาบอกหนูว่ารออีกลูกก็ให้เลิกนะเพราะลูกก็โตหมดแล้วแต่ว่าเราก็อยากได้เนาะเงินสะสมอันนี้ก็เข้าใจอันนั้นพฤติกรรมในการทํางานเราเนี่ยแหละมันทําให้ร่างกายเรามันถดถอยและเสื่อมมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะไปคิดอุ้ยแกแล้วเป็นนู่นเป็นมันสะสมมาสมัยก่อนมันจะเป็นแต่บางคนเป็นอายุก่อนวัยอันควรก็มีนะเนี่ยเราก็จะแนะนํานะก็ดูกระดูกข้อเข่านะมีโอเมก้าทานอย่างน้อยเนี่ยมันก็ลดการปวดอักเสบได้ถึง 30% คุณจะไปเอาแบบกินแบบปุ๊บปั๊บหายปั๊บโอ้โหอันนั้นน่ากลัวมากนะบางคนได้โรคกระเพาะถะตามมาอีกเนี่ยอย่างที่จุ๋มเคยบอกนะในตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยมีทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามมีทั้งคอลลาเจนจากปลาทะเลฟิชออยล์น้ำมันปลาไทรโคซานนะไม่ว่าจะเป็นโคดลิเวอร์ออยล์น้ำมันตับปลาไม่ใช่ดูแลแค่กระดูกเข่าข้ออย่างเดียวนะคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจเพราะโอเมก้า3ก็ดูแลเกี่ยวกับระดับไขมันด้วยไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โรคปวดต่างๆข้อเสื่อมเกาต์รูมาตอยกระดูกพรุนเนี่ยมันเกิดได้หมดนะสำหรับพอเราอายุมากขึ้นเราจะไปกินยาแก้ปวดตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเนาะอันตรายมีผลต่อกระเพาะอาหารแล้วมันก็เป็นพิษต่อตับไตเราไอ้พวกแก้ปวดทั้งหลายไอ้ตัวนี้สกัดมาจากธรรมชาติปลอดภัยยกเว้นคนแพ้อาหารทะเลคนแพ้อาหารทะเลรอแฟกซิตออยเร็วๆนี้ท่านจะได้รับประทานแล้วนะซื้อกันให้ตุนไว้เลยนะจุ๋มนะจริงๆจุ๋มก็จะทำแต่กระดูกอ่อนอย่างเดียวคนกินอันนี้ก็เรียกร้องโอ้โหแล้วมาเป็นร้อยลังนะอย่าลืมเร็วๆนี้ตอนนี้ไอ้ตัวน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยเราสั่งจากสหรัฐอเมริกาเนาะบ้านเราไม่มีไอ้เมล็ดแฟกนะต้องนำเข้าจากต่างประเทศโอ้ถ้าตอนนั้นนำเข้ามาในสูงปรี๊ดเลยตอนนี้เขาลบกันบึ้มบึ้มนะมันก็เว้นช่วงไปแต่เรามามาประกอบนะมาเอารับวัตถุดิบแต่มาประกอบเข้าที่ประเทศเรานะรอนิดนึงนะอันนั้นสำหรับคนแพ้อาหารทะเลก็กินแฟกซีดออยล์แต่ถ้าไม่แพ้ก็จะดีมากมีประโยชน์โอเมก้า3อะไรประมาณนี้นะอ่ะอันนี้เล่าวันนี้เล่าเรื่องสุขภาพเยอะเพราะว่ามันเห็นมาไงโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยเราก็นั่งนึกเราเป็นเนี่ยก็อย่าไปบ่นไปเบิ่นอะไรเลยมีบางคนโทรมาเมื่อวานมีหลายท่านก็โทรมาเนาะสั่งสินค้าอย่าแปะกล้วยบำรุงสมองจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยคือจุ่มมาจุ่มคิดว่าจุ่มคัดสรรมาเหมาะสำหรับวัยขนาดเราแล้วก็เป็นอะไรที่จำเป็นทั้งสมองทั้งดูแลกระดูกการเคลื่อนไหวต่างๆเนาะก็จะมีให้เลือกนะแล้วก็มีตัวแคบรีตัวดวงตาอันนี้เป็นยอดฮิตนะฮะนะบางคนบอกจะซื้อให้แม่จะซื้อเราก็ถามว่าแม่อายุเท่าไหร่บอกแม่90แล้วคนที่เป็นลูกอ๋อฉันก็จะ70แล้วบางทีแม่มีลูกอายุ20เนี่ย18นะอย่างแม่จุ๋มเนี่ยห่างกับจุ๋มเนี่ย18 19ปีเองนะเดินคู่กันเนี่ยก็พี่กับน้องอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลคนสูงวัยก็ต้องดูแลถ้าเราเป็นอะไรไปสักอย่างเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงนะจริงสมัยก่อนเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าแม่กินอะไรไม่ได้เลยอยากจะให้กินเสริมอาหารของคุณจุ๋มได้ไหมทุกวันนี้บอกคำว่าคุณแม่อยู่เท่าไหร่96เราบอกว่าลูกเท่าไหร่โอ้ฉันก็78อันนี้จุ๋มว่าคุณน่าจะกินมากกว่านะ นี่ถึงพูดจริงๆอ่ะเพราะว่าเราถ้าเราดูแลมันเป็นสารอาหารเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราไปขยายความว่าเสริมอาหารเนี่ยแก้ทุกโรคจริงๆมันไม่ได้
มันไม่ได้เป็นยามันเป็นอาหารเนี่ยแหละนะแต่ถ้าเราเลือกกินให้มันถูกเนี่ยมันก็ไปซ่อมในส่วนที่เราสึกหรอแล้วกันไปเติมนะเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมมีอะไรบ้างเกลือแร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะผักผลไม้ไขมันอะไรอีกแต่ถ้าเรากินไม่ครบเนี่ยนะเนี่ยท่านผู้ฟังว่าเราจะกินทุกวันไหมโอเมก้า3เนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเออแล้วเราจะบำรุงสมองเนี่ยเราจะกินผักพืชเขียวทุกวันไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำมาสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยกินสารอาหารไม่ครบบางคนก็กินแต่ข้าวมันไก่มีแตงกวาแปะอยู่3อันเนี้ยกินแต่ผัดกะเพรานะไขมันทรานเพียบนะมีใบกะเพราก็ผักใบเขียวนะคุณจุ๋มใบกะเพราก็แพงนะนี่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหกินเจเมื่อวานไปซื้ออาหารเจถุงละ35บาทอย่าบอกใครนะแล้วถุงนั้นเล็กกว่าอาหารปกติอีกอาหารที่เราซื้อแล้วมีเนื้อสัตว์น่ะยัง20บาท25บาท30อันนี้35บาทแกงส้มเจอ่ะเมื่อวานน่ะซื้อมา35บาทผัดผักใส่เต้าหู้35บาทผัดหน่อไม้มีหน่อไม้ไม่กี่ชิ้นเลยเป็นเจนะ35บาทนี่พูดจริงใช่ไหมบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีกะเพราบางคนบอกกินผัดกะเพราก็มีผักใบเขียวกะเพรา3ใบแล้วตอนนี้น้ำท่วมนะไอ้พวกผักอย่างเงี้ยโดนน้ำท่วมหมดนะพี่ที่ขายแกงเปิ่ะพี่อะไรพี่ปุ้ยในตลาดเสาธงก็ทำกับข้าวใช้ได้นะบอกอุ้ยพี่จุ๋มแมงลักแพงมากเลย ใบแมงลักนะแล้วล่าสุดมีท่านผู้ฟังที่แฟนรายการจุ๋มเนาะที่เขาทำชะอมขายกันนะแถวแถวบ้านพี่ขวัญเมืองอ่ะนะโพก็ต้นท้ายตลาดเขาบอกโอ้โหนะตั้งแต่ฝนตกอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีนะมันไม่ออกยอดมันหงิกมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นราคาผักตอนนี้แพงมากนะแพงมากท่านผู้ฟังแล้วเป็นเทศกาลกินเจอีกก็ยิ่งดับเบิ้ลไปอีกเห็นไหมนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กล่าวมาทั้งมวลเนี่ยมันสกัดมานะอย่างดวงตาเนี่ยท่านผู้ฟังดูเถอะนะท่านเช็คได้เลยของเราเนี่ยใส่แบบสุดๆ1เม็ดนะ1เม็ดพอนะไม่ต้องไปกินเยอะนะนะวันนี้ก็จะจัดส่งของให้นะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานมีคนสั่งหลายท่านแต่เมื่อวานเป็นวันหยุดเนาะวันนวมินทรนทรามหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะก็หยุดไปรษณีย์เขาหยุดเนาะจุ๋มก็ไม่ได้ส่งก็จะส่งกันวันนี้แหละนะฮะก็ขอบพระคุณมากมายนะถังเช่าก็ยังมีอยู่นะวันก่อนอาจารย์เขาสั่งมานะ2แถม1นะเหลือไม่เยอะแล้วนะตัวถังเช่านะคะก็วันก่อนมีคนโทรมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่อำเภออะไรนะคุณลุงคนหนึ่งสั่งของนะสั่งถังเช่าเขาบอกว่ากินแล้วมันดีไหมชื่อลุงอะไรนะเขาบอกว่าฟังไม่ค่อยชัดส่งไปละเดี๋ยวนะจุ๋มดูชื่อก่อนอยู่อำเภออะไรเนาะก็สั่งไปแค่กล่องเดียวเราบอกทำไมไม่เอา2กล่องร้านนครหลวงร้านเจออ่อนโคกมะลิส่งของไปแล้วนะคะนะแล้วอนุโมทนาสาธุกับพี่ปราณีด้วยสั่งของมาแล้วก็ฝากทำบุญกฐิน200วันที่1กฐินวัดดอนนะจุ๋มกำลังจะลือชื่อคุณลุงคนเนี้ยอันนี้อยู่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้อยู่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวติมาสั่งถังเช่าพี่แอลอนุโมทนาพี่แอลนี่ก็ทำบุญด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวหนองปริงอยุธยานี่ไม่ใช่ทวินเดี๋ยวอยากจะดูว่าเขาอยู่อำเภออะไรนะฮะนายเทียนอ๋อขอโทษเขาไม่ได้อยู่เพชรบูรณ์จำผิดนะนายเทียนบุญเลิศกัญญาอยู่ตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยโหจังหวัดเลยฟังเราได้นี่ไงถังเช่า1กล่อง850บาทเราก็นึกว่าเพชรบูรณ์โอ้นะรายการนี้ไปไกล
นี่อำเภอเมืองและตำบลนาโป่งเนี่ยนะเขาสั่งมาเมื่อวันไหนเขาบอกว่าบางวันก็ฟังชัดบางวันก็ฟังไม่นะเมื่อตอนสิ้นเดือนกันยายนนะฮะก็นะขอบพระคุณมากนะฮะที่ฟังแล้วก็ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมซันใช้ดีบอกต่อนะช่วงนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วดูแลสุขภาพกันนะคะนะอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยนะอันนี้ดีที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระใครเนาะโดยเฉพาะภาระลูกหลานเนี่ยแหละแล้วก็ภาระตัวเองด้วยนะแล้วเปิดเพลงนี้สักหน่อยแม้ไม่ได้เปิดนานมากเลยเนาะไรอ้อยคอยรักเนี่ยของคุณหนูมิเตอร์เนี่ยนะมีประกาศด้วยอ่ะนะเมื่อคืนนี้ฝนตกได้ยินเสียงแซะแซะแซะแต่ตกไม่หนักนะโอ้ยังมีฝนอยู่นะนะน้าจุ๋มปราจีนบุรีน้าชายยังเข้าบ้านไม่ได้เลยน้ำยังขังอยู่เลยที่ปราจีนบุรีก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะที่

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: สบายบ่ได
1: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การหารปืนใหญ่ส่งกระจายเสียงจากค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงหวานหัวใจเผลอเสียงร้องของคุณจิ้มชวนชื่นนะคะตลกตลับทองเพลงนี้เก่ามากแล้วค่ะแต่ว่าเวลามาฟังแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่านักแสดงตลกอ่ะเขาร้องเพลงเพราะจริงๆแต่ว่ามีนักแสดงตลกหนึ่งหนุ่มตอนนี้ลูกตั้มทำแซ่บนะเขามีน้ำพริกกากหมูมีน้ำพริกกะปิสูตรคุณยายเดี๋ยวจะมาโปรโมทให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับช่วงนี้ฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจิรามีผักเชียงดามีเจียวกู่หลานมีอบเชยมีพริกไทยดำแล้วก็มีเห็ดหลินจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่าน2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำส่วนทางด้านของ BGM Soft Gel บำรุงสายตาค่ะดูแลแก้ปัญหาเรื่องของดวงตาทุกอย่างเลยเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นกระปุกหนึ่งมี100เม็ดกินไป3เดือน10วันคุณผู้ฟังคะนะคะอันนี้คือเรื่องของสุขภาพร่างกายส่วนเรื่องของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเรามาเริ่มต้นที่หนาข้าวกันก่อนตอนนี้วัคซีไรต์อย่างเดียวค่ะข้าวเล็กฉีดวัคซีไรต์อย่างเดียวเก็บให้หมดกันเรียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเราไม่ใช้แล้วค่ะมันเปลืองฉีดวัคซีไรต์อย่างเดียวผลที่ได้คือข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งไม่มีแคร์แกรนเหลืองเตี้ยไม่กินปุ๋ยไม่เป็นใบขาวไม่เป็นนอนกอพอได้ประมาณสัก45-50วันหรือ50-60วันแล้วแต่อายุข้าวข้าวหนักข้าวเบาฉีดวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงนะคะวีซ่า1ฉีดก่อนท้องค่ะแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนี่ระหว่างทางไม่ต้องสิ้นเปลืองค่ะการเรียกการนอนการราฮอร์โมนจับใบไม่ต้องใช้แต่ถ้าพลาดพลั้งไปมีหนอนเราใช้วีโต้ปรับหนอนค่ะเรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ทุกอย่างเลยในนาข้าวพืชไร่เหมือนกันต้องการให้งามงามคือเก็บยอดเก็บใบนะอยากให้งามฉีดวัคซีนหนึ่งวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวแต่ถ้าอยากให้ดกวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะดกติดดีไม่มีหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนี่แหละแล้วก็กันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาเราก็มีวีซ่าขั้วเหนียวนะแล้วก็วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยเอาไปฉีดพืชลงหัวหรือพืชที่ต้องการแป้งค่ะเผือกมันแห้วมันแก้วฟักทองกล้วยมะม่วงถ้าต้องการแป้งเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเพิ่มน้ำหนักให้กับเกษตรกรด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพร 100% ฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้เลยพริกที่ใบหงิกๆเป็นกุ้งแห้งวัคซีน2กับวีซ่าคู่เหนียวเลยค่ะทำไมต้องฉีดคู่กันฉีดวัคซีน2อย่างเดียวก็โอ้โหดอกให้พรึบเลยเดี๋ยวร่วงเพราะนั้นเอาวีซ่าขั้วเหนียวไปช่วยลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำนะคะราดำที่มะ

0: ห่วงเนี่ยนะอะไรก็เอาไม่อยู่วัคซีน2กับวีซ่าคู่เหนียวนี่แหละปราบนอนปราบหนูปราบรามาครบค่ะใช้ได้เลยโดยเฉพาะสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดในยุคนี้ไม่มีใครเกินแล้วค่ะยุคนี้ต้องสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเท่านั้นผสมให้ได้ร้อยซีซีน้ำ20 ลิตรฉีดในนานะคะพืชไร่ไม้ผลปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติมีหลายท่านสงสัยฉีดปราบหนูไปแล้วโดนข้าวได้ไหมอ่ะและหนูมันกัดอะไรก็กัดข้าวอ่ะกัดข้าวไม่ฉีดต้นข้าวแล้วจะให้ไปฉีดต้นอะไรใช่ปะคำถามที่แบบปุ้มเหนื่อยจะตอบจริงๆนะโดนข้าวได้ไหมไม่โดนข้าวแล้วจะไปฉีดตรงไหนล่ะฉีดคันนาแล้วมันอยู่ในนาไหมหนูอ่ะและอีกคำถามหนึ่งก็คือฉีดไปเมื่อคืนเนี้ยเช้ามาเนี่ยรอยตีนหนูเต็มหมดมันรอยเข้าหรือรอยออกจะไปรู้ได้ไงอ้าวถ้ามันหนีมันก็ต้องทิ้งรอยไว้ป่ะอย่าไปดูรอยสิดูสิว่าข้าวมันโดนกัดอีกไหมถ้ามันมีรอยกัดใหม่แสดงว่าสมุนไพรปราบหนูปุ้มห่วยแต่ถ้ามันไม่มีรอยกัดใหม่แล้วมีรอยเท้าเนี่ยแสดงว่ามันหนีนะคะมีคุณลุงทองเต็มจิตใจมั่นบอกว่าเจอรูหนูตรงคันนานะฉีดเข้าไปเลยฉีดเข้าไปในรูหนูเลยไม่ต้องฉีดเข้าไปในรูหนูก็ได้ฉีดรอบๆ มันก็ออกไปหมดแล้วล่ะค่ะบนฝ้าเพดานในบ้านมีหลายคนถามบุ้มว่าฉีดบนฝ้าแล้วมันจะออกทางไหนแล้วบุ้มถามคำหนึ่งว่ามันมาทางไหนก็ไม่รู้อันน่ะขนาดฝ้าทึบๆมันยังเข้ามาได้อ่ะเดี๋ยวมันก็ออกไปจนได้เพราะมันอยู่ไม่ได้มันหายใจไม่ออกเราไม่เหม็นค่ะก็มีคำถามมาอีกอ่ะไม่เหม็นแล้วมันจะหนีได้ไงเราไม่หนีแต่หนูหนีมันหายใจไม่ได้ค่ะมันกัดแทะไม่ได้แล้วทำไมเราไม่เหม็นก็เราไม่ใช่หนูนะได้ทุกที่ยกเว้นหนูตลาดหนูตลาดก็ได้แค่ดูแลแผงของเราทุกวันอาจจะต้องฉีดในแผงของเราในตู้เก็บของของเราและฉีดกันทุกวันเว้นไปวันสองวันเดี๋ยวมันตะลุยบุกตู้เราแผงเรากระจุยหมดหนูตลาดมันร้ายใช้เถอะของเขาดีจริงๆอะไรที่แช่น้ำอยู่ตอนเนี้ยวัคซีเน่กับปราบราส่วนนาข้าวยกให้วัคซีไรกับปราบราไอ้ที่แช่น้ำอยู่เนี่ยเรียกให้ฟื้นคืนกลับมาได้โทรหาปุ้มเลย0855179025นี่เบอร์ปุ้มนะ0855179025นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยไลน์อยากจะเมาส์อยากจะส่งภาพอะไรก็ส่งมาได้เลยค่ะต้นมงต้นไม้นาข้าวที่แบบว่าโอ้โหดีจังเลยให้ลูกหลานถ่ายแล้วส่งมาให้ดูค่ะนะคะรับส่วนลดไปด้วยเลยนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเขตดุสิตกรุงเทพและเสด็จพระราชดำเนินไปในการราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อวานนี้17:43 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชวันสำคัญเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยเช้ามาก็ทำบุญตักบาตรช่วงกลางวันก็มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ะคะแล้วก็มีข่าวที่หลายท่านให้ความสนใจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมนะคะ16ธันวาคมนะมีการออกประกาศแจ้งการเลื่อนกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับงวดประจำวันที่16ธันวาคมแล้วก็กำหนดวันออกรางวัลต้อนรับปีใหม่2570นะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมเนี่ยจะเลื่อนไปเป็นวันที่17ธันวาคมเนื่องในวันที่16ธันวาคมเนี่ยมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะก็จะเลื่อนไป1วันจากวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคมนะคะแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะวันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันปีใหม่ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเสาร์ที่2มกราคมค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมซึ่งเดือนมกราคมเนี่ยก็จะเลื่อนหมดเลยนะปกติวันที่16มกราคมเนี่ยเป็นวันครูไม่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วจะเลื่อนไปออกเป็น17มกราคมเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศแจ้งเลื่อนอย่างเป็นทางการในวันที่14ตุลาคมนี่ค่ะส่วนงวดนี้ก็ออกปกติเหมือนเดิมไม่สัญจรนะเดี๋ยวถ้ามีเลขเด็ดก็จะมารายงานวันนี้เพิ่งวันที่14ค่อยๆหาไปก่อนพระนครศรีอยุธยาชุมชนริมคลองเมืองอยุธยาน้ำเริ่มลดแล้วชาวบ้านเร่งฉีดล้างโคลนสูงเกือบเมตรอ่ะคุณผู้ฟังไอ้เรื่องโคลนเนี่ยนะไม่มีที่ไหนหนักเท่าเชียงรายแล้วเนาะปีก่อนนี้ที่เชียงรายนี่คือแบบโหชั้นล่างทั้งชั้นโคลนทั้งนั้นเดินไม่ได้เลยติดแทบจะถึงหลังคาอันนั้นที่เชียงรายแต่ที่พระนครศรีอยุธยานี่น้ำเริ่มลดหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาประกาศลดการระบายน้ำนะคะชุมชนริมคลองเมืองพระนครศรีอยุธยาก็เริ่มเห็นพื้นบ้านแล้วท่วมมาตั้งแต่ปลายกันยาชาวบ้านเร่งฉีดน้ำล้างคราบโคลนออกจากพื้นก่อนที่มันจะแห้งติดแล้วล้างไม่ได้ค่ะขณะที่ภาพรวม16อำเภอนี่ก็ยังท่วมอยู่ 68,000 กว่าครัวเรือนในพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคลองสักแล้วก็คลองสาขาทั้งหลายเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6น้ำบริเวณท้ายเขื่อนก็เริ่มลดลงประชาชนหลายพื้นที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนนะคะยังใช้ชีวิตด้วยความลำบากอยู่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ205ตำบล 1,352 หมู่บ้าน68ชุมชน 68,401 ครัวเรือนนี่ค่ะบริเวณชุมชนริมคลองเมืองหมู่1ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักบ้านเรือนประชาชนหลายหลังถนนทางเข้าออกชุมชนยังคงมีน้ำท่วมระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 50-60 ซมโดยทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยาก็ได้จัดทำสะพานไม้ให้ประชาชนเดินสัญจรไปมาในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดสังเกตจากคราบน้ำที่ปรากฏตามบ้านเรือนและพื้นผิวต่างๆบางจุดเนี่ยเริ่มมองเห็นพื้นบ้านแล้วค่ะชาวบ้านก็พยายามที่จะล้างทำความสะอาดขจัดคราบดินโคลนต้องทยอยค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้จนแห้งเนี่ยมันจะล้างได้ยากมากคุณผู้ฟังคะนะคะต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างพื้นบ้านท่วมมาตั้งแต่27กันยายนน่ะแต่ละบ้านนี่เมตรกว่ากันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เริ่มที่จะลดลงช่วงประมาณวันที่12ตุลาคมตั้งแต่6โมงเย็นระดับน้ำค่อยๆลดลงเรื่อยๆทีละ10เซน15เซนนะคะลดลงไปจนพื้นบ้านเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้ว นะตอนมานี่โหพรวดเดียวเป็นเมตรอะเนี่ยค่ะพอจะลงก็วูบลงไปเลยชาวบ้านบอกเมื่อวานยังแช่น้ำอยู่เลยวันนี้เห็นพื้นแล้วนะคะตอนนี้ยังมี21ตำบล98หมู่บ้าน54ชุมชน 11,701 ครัวเรือนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้อันนี้พระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุระทึกขวัญค่ะเครื่องบินเล็กตกที่บางละมุงชลบุรีขึ้นบินไปได้2นาทีประมาณ 11:30 น.เครื่องบินขนาดเล็กตกในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากขึ้นบินได้2นาทีมีนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายมีบาดแผลที่ใบหน้าและแขนถลอกสาเหตุก็น่าจะมาจากเครื่องยนต์ขัดข้องเจ้าหน้าที่ก็พยายามตรวจสอบหาสาเหตุนะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุเครื่องบินเล็กตกใกล้กับสนามบินเล็กบูรพาทิตย์ภายในซอยทุ่งกลมตาลหมันหมู่15หมู่8พัทยาบางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบมาที่เกิดเหตุเป็นทุ่งหญ้าติดกับโรงโม่ปูนค่ะอยู่ห่างจากท้ายรันเวย์สนามบินเล็กประมาณ100เมตรซากเครื่องบินเล็กขนาด1เครื่องยนต์2ที่นั่งพุ่งตกใส่กำแพงโรงรับซื้อของเก่าได้รับความเสียหายกลิ่นน้ำมันคลุ้งไปทั่วค่ะกำแพงและหลังคาร้านรับซื้อของเก่าก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนักบินได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายค่ะชื่อมิสเตอร์มาร์ตินฮูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บแขนซ้ายท่อนบนหักมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณใบหน้าขนาดใหญ่กู้ภัยต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ากำลังยืนล้างจานอยู่หลังบ้านเห็นเครื่องบินเสียการทรงตัวลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์ดับแล้วก็พยายามจะบินร่อนกลับไปลงจอดแต่สุดท้ายเสียหลักหน้าดิ่งกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวชาวบ้านรีบวิ่งไปช่วยเหลือนักบินนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มาไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลยขณะที่เจ้าของโรงรับซื้อถุงพลาสติกเก่าซึ่งมีพื้นที่บางส่วนได้รับความเสียหายจากเครื่องบินตกกระแทกเข้าตัวกำแพงแล้วก็โครงหลังคาได้รับความเสียหายโชคดีที่ไม่หลุดไปโดนหลังคาบ้านมีเพียงกิ่งไม้ที่หักไปโดนตัวบ้านเสียหายเล็กน้อยเนี่ยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการกันพื้นที่เพื่อทำการพิทักษ์อากาศยานส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่รวมถึงวิศวกรการบินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบถามข้อมูลจากนักบินเพื่อหาสาเหตุในการตกครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทลายแก๊งค้ามนุษย์รวบ2ผู้ต้องหาบังคับใช้แรงงานเด็กแม่แท้ๆขายลูกแลกเงิน 30,000 สังคมไทยนายวรสิทธิ์มท.4 รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะแถลงผลการปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมทลายขบวนการค้ามนุษย์บุกค้นบ้านย่านรามคำแหงได้2ผู้ต้องหาช่วยเหลือเด็กเมียนมาได้6รายพฤติกรรมสุดโหดเลยบังคับเด็กขายพวงมาลัยใช้ช้อนร้อนๆนาบแขนเพื่อเป็นการสั่งสอนเนี่ยค่ะแม่แท้ๆขายลูกให้กับแก๊งค้ามนุษย์แลกกับเงิน 30,000 แล้วก็มีการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนด้วยค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมว่าสืบเนื่องมาจากกรมการปกครองได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มไทยไม่ทนผ่านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษสืบสวนจนขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา2รายเริ่มมาจากมีหญิงชาวเมียนมาวัย28ปีพร้อมลูกสาว5ขวบ ข้าร้องเรียนบอกว่าถูกนางอรนุชผู้ต้องหาเนี่ยชักชวนหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติมาทางอำเภอแม่สอดโดยอ้างว่าจะให้ทำหน้าที่แม่บ้านแล้วก็ให้ลูกได้เรียนหนังสือแต่มาถึงกลับถูกยึดเอกสารถูกทำร้ายร่างกายถูกใช้ช้อนเผาไฟร้อนๆแล้วก็นาบที่แขนลูกสาว5ขวบถูกบังคับให้ออกไปขายขนมขายพวงมาลัยตามสถานบันเทิงแทนที่ลูกจะได้เรียนเห็นไหมเขาให้มาเป็นแม่บ้านลูกจะได้เรียนหนังสือแต่สุดท้ายไม่ใช่เลยก็เลยหาทางหลบหนีออกมาเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจคนเป้าหมาย2จุดในซอยรามคำแหง122จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายนายอุกฤษอายุ28กับนางสาวอรนุชอายุ24ช่วยเหลือชาวเมียนมาถูกบังคับใช้แรงงาน6รายเป็นเด็กนะคะตรวจค้นบ้านหลังที่2เป็นของญาตินายอุกฤษกับนางอรนุชนี่แหละค่ะเจอเด็กเมียนมาวัย12ไม่มีผู้ปกครองดูแลญาติสารภาพว่าแม่แท้ๆเอามาขายแลกกับเงิน 30,000ตรวจสอบสิทธิทางทะเบียนพบว่าผู้ต้องหาหญิงถือบัตรบุคคลต่างด้าวค่ะผู้ต้องหาชายถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนผู้ต้องหาหญิงนี่ขึ้นด้วยเลข7ผู้ต้องหาชายขึ้นด้วยเลข0ขณะที่ญาติก็มีบัตรประชาชนนะเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลค่ะว่าได้บัตรมายังไงทุจริตสวมสิทธิทางทะเบียนในพื้นที่ชายแดนหรือไม่นี่ค่ะเบื้องต้นก็รับข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานเด็กที่อาจจะเกิดอันตรายจากนี้ไปเด็กทั้ง6คนอยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนดำเนินการตามกฎหมายค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์ม.ท.4ก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมปราบปรามขบวนการต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบว่าได้มาซึ่งสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องก็จะถอนสถานะและดำเนินคดีถึงที่สุดด้วยค่ะไปที่เรื่องราวของการส่งศพผิดที่ปุ้มเล่าให้ฟังเมื่อช่วงกลางวันนะคะคือจากระยองอ่ะคุณผู้ฟังรับมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองกู้ภัยก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็พาไปส่งถึงจังหวัดสุรินทร์นู่นเนี่ยค่ะกู้ภัยเขาเติมน้ำมันนะเขาไม่ได้เติมน้ำนะพอไปถึงทางบ้านทางครอบครัวก็เตรียมวัดเตรียมสถานที่ที่วัดไว้เลยค่ะพอรถไปจอดปุ๊บยกร่างลงมาจะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดมาจากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายอ้าวแล้วญาติที่เป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตไปไหนล่ะอีตอนที่จะรับมาเนี่ยญาติก็เอ๊ะจะขอเปิดแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าเปิดทำไมศพติดเชื้อไม่ต้องเปิดรับรองไม่ผิดแล้วไงต้องเอากลับไปเปลี่ยนแต่ในระหว่างทางที่จะกลับเนี่ยเขาก็นัดเจอกันไม่ต้องไปถึงระยองค่ะทีนี้ที่น่าเศร้าเลยก็คือว่าไอ้ที่ส่งศพผิดเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยร่างตัวจริงก็ถึงวัดกันหมดแล้วแหละกู้ภัยบอกว่ารีบต้องไปเคสด่วนก็เลยเป็นประเด็นกลายเป็นดราม่าเลยค่ะส่งศพผิดคนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบนโลกออนไลน์อ่ะบ่าย 2:30 เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดบ้านตะเมาะตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะบรรยากาศก็โศกเศร้าเลยญาติพี่น้องครอบครัวมาร่วมงานศพผู้เสียชีวิตคือนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีค่ะมารดาบอกว่าอันนี้ถูกแล้วนะคะมาถึงจริงแล้วประมาณ 3:00 เมื่อวานเนี้ยค่ะครอบครัวก็รู้สึกสบายใจเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีกำหนดฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีคุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่นะเขาอุตส่าห์มาส่งให้อ่ะแต่ก็ได้แต่จุดธูปบอกว่าอโหสิกรรมไม่โกรธเคืองกันเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปก็ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าใช่หรือไม่ ญาติขอตรวจก็ต้องให้ดูเพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดซ้ำนะคะหลังจากที่ร่างมาถึงเขาก็ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมส่วนโรงพยาบาลต้นเรื่องสื่อบอกว่าผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงพิจารณาเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะอ้าวถ้างั้นถามนายชัยยงคูเพนวิจิตรการประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงก็บอกว่ากู้ภัยขอน้องรับผิดละกันในนามของประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของโรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลปลวกแดงเนี่ยดำเนินการจัดทำห้องเก็บศพและมอบหมายให้กับมูลนิธิกู้ภัยเป็นผู้ดูแลในวันที่ไปรับร่างผู้เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่เกิดเหตุมีอุบัติเหตุเข้ามากระทันหันเจ้าหน้าที่อีกคนก็เลยมาปฏิบัติหน้าที่แทนขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตกำลังจะรับร่างมันก็เลยผิดพลาดส่งผิดไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั่นแหละหลังจากมูลนิธิทราบเรื่องก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วเร่งดำเนินการแก้ไขทันทีนำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกต้องพร้อมลงศพอีกหนึ่งใบบรรทุกไปกับรถกู้ชีพไปส่งให้เจอกันครึ่งทางค่ะประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงก็ขอน้องรับผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะปรับปรุงการทำงานเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้โรงพยาบาลไม่เกี่ยวค่ะนะคะแต่ไอ้ที่เศร้าใจก็คือว่าจัดงานศพคืนแรกตรงกับวันเกิดของผู้วัยชนพอดีค่ะชาวบ้านเดินทางมาญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมแสดงความเสียใจครอบครัวก็จัดงานมีเค้กมาร้องเพลง Happy Birthday เป่าเค้กให้กับนางสาวอ้อยแทนที่จะได้เป็นวันชื่นคืนสุขกลายเป็นมาร้องเพลง Happy Birthday ด้วยหยาดน้ำตาแล้วก็ความรัก13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดพอดีค่ะบีบหัวใจของคนในครอบครัวมากเลยวันแห่งความสุขกลายเป็นวันที่ต้องมาจัดงานศพนะคะเนี่ยค่ะก็รับมาถูกต้องแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เปลี่ยนมาให้นำมาส่งถึงบ้านนะดูให้ดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าบังเอิญจัดการอะไรไปแล้วนี่มันจะยุ่งวุ่นวายกันมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ใช้ปราบหนูแล้วเป็นไงครับตอนที่ใช้ทีแรกเป็นไงคะ
4: โอ้ดีเลยละใช้ปราบหนูผีข้าวกระทั่งเวลารถเราจอดมันชอบมาตัดอะไรก็อะไรในรถ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ผีใช้ได้
3: แล้วมันมากวนไหมคะ
4: ไม่เลยเล ไอ้ที่นาน่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วที่ไม่ต้องทำอะไรเลยที่พอวายแล้วพอมีหมอก็ฉีดรอบนาเลยนั่นแหละ
3: มันไม่มากัดแน่นอน
4: ครับใช่ได
3: ้ค่ะแล้วก็ที่รถล่ะคะมันมากัดไหม
4: ฮะ
3: แล้วฉีดที่รถ
4: มันไม่แน่ๆฉีดที่รถดีจังเลย
3: เหรอคะฉีดยังไงคะฉีดรอบ
4: ๆฉีดรอบๆฉีดใต้ล่างเลยใต้พื้นนั่งใต้ล่างก็จะฉีดให้เขาไปอยู่ในกระโปรงรถนั่งอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ควรเลย
3: ได้ค่ะก็โทรมาแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรส์80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แต่ก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณพ่อมาขอความยุติธรรมจากคุณปวีณาลูก8 ขวบเจ้าหน้าที่นิติเวชบอกว่าถูกกระแทกรุนแรงคั่วลำไส้ขาดเลือดคั่งในท้องตำรวจต้องไปเค้นสอบแม่กับพ่อเลี้ยงเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพาในเออายุ47 ปีเดินทางมารับศพลูกชายวัย8 ขวบที่เป็นออทิสติกพูดไม่ได้หลังจากได้รับแจ้งร้องเรียนทาง Facebook เมื่อ11 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผู้เป็นพ่อระบุว่าลูกชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำหลังย้ายไปอยู่กับแม่แท้ๆและพ่อเลี้ยงที่จังหวัดอุดรธานีได้เพียงแค่1 เดือนก่อนที่ฝ่ายแม่จะอ้างว่าเด็กป่วยเป็นไข้แล้วก็ชักจนเสียชีวิตเร่งรีบจัดงานศพเพื่อเตรียมเผาในวันที่13 ตุลาคมปฏิเสธไม่ให้พ่อเข้ามายุ่งเกี่ยวพ่อก็ฐานะยากจนไม่มีเงินค่าเดินทางจะไปส่งศพลูกชายจะไปชันสูตรก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีณาค่ะหลังจากที่ได้รับเรื่องคุณปวีณาก็ประสานไปยังพันตำรวจเอกสรายุทธ์ฉ่ำผิวผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีให้คุณพ่อเนี่ยไปพบที่สถานีตำรวจภูธรน้ำโสมแล้วผู้กำกับก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปอายัดศพเด็กไว้ก่อนขณะที่กำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดแล้วก็มาชันสูตรปรากฏว่ามีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำบริเวณหน้าท้องแก้มซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนและขาค่ะมูลนิธิคุณปวีณาก็สนับสนุนค่าเดินทางแล้วก็ส่งรถอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างน้องเข้ากรุงเทพเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากชันสูตรแล้วนางปวีณาก็โทรศัพท์ไปสอบถามที่พันตำรวจเอกประกรณ์วสินรัตน์รองผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชันสูตร โดยพันตำรวจเอกปกรณ์ได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นมีบาดแผลรอยช้ำทั่วตัวผ่าไปพบลำไส้ในช่องท้องฉีกขาดอวัยวะภายในบอบช้ำมีเลือดออกในท้องจำนวนมากที่เป็นสาเหตุหลักทำให้น้องเสียชีวิตเด็ก8ขวบนะคะคุณผู้ฟังสภาพร่างน้องสะบักสะบอมขนาดนี้อ่ะคุณปวีณาก็โทรศัพท์แจ้งภูมิกับสถานีตำรวจภูธรน้ำโสมทันทีแจ้งผลการชันสูตรศพแล้วก็เร่งที่จะเรียกตัวแม่กับพ่อเลี้ยงมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคุณปวีณาก็บอกว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับเคสนี้เกือบไปแล้วค่ะช้ากว่านี้อีกนิดชาปนกิจไปแล้วทุกอย่างจบน้องไม่ได้รับความยุติธรรมน้องเป็นออทิสติกอายุ8ขวบแล้วแม่ก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเข้ามายุ่งเร่งรีบที่จะจัดงานศพให้ได้มีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำทั้งหน้าท้องแก้มซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนและขาน้องโดนอะไรผ่าพิสูจน์เข้าไปเจอขั้วลำไส้ในท้องฉีกขาดอวัยวะภายในบอบช้ำมีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิตทันทีนี่ค่ะน้องโดนอะไรนี่แหละเดี๋ยวรอความคืบหน้าค่ะเจอจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องเศร้า6ล้อถอยทับเด็ก3ขวบเสียชีวิตขณะที่น้องเล่นบอลพ่อแม่นี่แทบขาดใจโชเฟอร์บอกว่ามันเป็นจุดอับที่มองไม่เห็นค่ะที่พัทยาค่ะหนูน้อยโชคร้ายเสียชีวิตในแคมป์คนงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ประสานอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยามาตรวจสอบค่ะรถบรรทุก6ล้อทับร่างเด็กหญิงวัย3ขวบท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพ่อแม่คนขับรถบรรทุกบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถเข้ามาในแคมป์มองกระจกและสำรวจอย่างดีก่อนที่จะถอยเข้าจอดแต่เนื่องจากตัวรถสูงและเป็นจุดอับสายตาจึงมองไม่เห็นเด็กมารู้ตัวอีกทีก็เกิดเหตุไปแล้วค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุวินาทีสลดไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจภาพถ่ายแล้วก็จุดที่เกิดเหตุรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเศร้าไปเลยคุณผู้ฟังค่ะหนูๆน้องๆตัวเล็กๆนะคะอย่าว่าแต่รถบรรทุกเลยรถอะไรก็ต้องระมัดระวังทางนั้นแหละเนี่ยค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวข่าวนี้ไม่เล่าไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชอบทำพิธีเจ้าพิธีร่างทรงอะไรทั้งหลายเนี่ยฟังข่าวนี้กันปุ้มไม่ได้เหมารวมนะไม่ได้ลบหลู่แต่มันมีพวกแหกตาเนี่ยหญิงสาวคนนี้โดนร่างทรงทักค่ะว่ามีคนทำของใส่นางสาวไตรมาสอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะร่างทรงบอกโดนทำของใส่รีบเลยโดนทักแบบนี้รีบเลยจะไปถอนของไปถึงสำนักเลยค่ะจังหวะที่ร่างทรงกำลังจะตอกไข่หลังจากที่จ่ายค่าครูไป 9,000 เห็นแวบๆเหมือนเส้นผมเหมือนได้อยู่ที่นิ้วอยู่ที่มือของเจ้าพิธีอ่ะขากลับก็เลยขอเปิดดูคลิปหน่อยละกันปรากฏว่าเล็บที่เล็บของร่างทรงเนี่ยมีผมอยู่คือผมติดเล็บอยู่ก่อนที่จะเขี่ยลงไปในชามไข่อ่ะด้านเจ้าสำนักบอกผู้หญิงคนนี้มาทำเสน่ห์แต่นางสาวไตรมาสชาวจังหวัดปัตตานีไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงค่ะบอกว่าไปที่สำนักประกอบพิธีกรรมแห่งนี้แหละทำพิธีแก้ของตามความเชื่อจ่ายไป 9,000 กับผู้ทำพิธีแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะพอมาเปิดดูมันสงสัยว่าจะมีการจัดเตรียมเอาไว้นะดูจากข้อความข้อมูลแล้วเนี่ยรู้จักสำนักนี้ผ่าน TikTok มีนายทรงภูมิเป็นเจ้าสำนักแล้วนายทรงภูมิก็บอกว่า นางสาวไตรมาสเนี่ยถูกทำของจากบุคคลต่างถิ่นของรุนแรงมากต้องทำพิธีแก้ก็เลยเดินทางจากปัตตานีไปที่พัทลุงพร้อมกับเพื่อนๆค่ะดูการประกอบพิธีกรรมบริกรรมคาถาสู่ขั้นตอนของการตอกไข่พอตอกไข่โป๊ะมีเส้นผมและเส้นได้และสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ในถ้วยไข่โหผมมันออกมาได้ยังไงนี่ถูกทำของจริงๆนะเนี่ยนายทรงภูมิก็ทำพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะทำเครื่องรางของขลังบริกรรมคาถาเสร็จพิธีกรรมกลับหมดไป 9,000 แหมรู้สึกสบายแล้วชีวิตนี้ไม่โดนใครทำร้ายแล้วปรากฏว่าระหว่างทางเดินทางกลับเนี่ยเพื่อนก็เปิดคลิปดูเฮ้ยฉันถ่ายคลิปเอาไว้เว้ยแกเปิดเสร็จปุ๊บอันนี้มันอะไรอ่ะบริเวณเล็บของนายทรงภูมิที่เป็นร่างทรงเนี่ยมีเส้นผมเส้นได้ติดอยู่ที่เล็บอ่ะขณะที่กำลังตอกไข่แล้วก็มีจังหวะที่นำเปลือกไข่เนี่ยเข้าไปที่บริเวณเล็บก่อนที่เส้นผมและเส้นได้จะไปอยู่ในถ้วยไข่เนี่ยค่ะก็คือตอกไข่ปุ๊บเอาเปลือกไข่เคี่ยวฟึบของตกลงไปอยู่ในไข่เลยก็เลยสงสัยว่ามันเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านี่หลอกหรือเปล่าเนี่ยว่าแล้วก็ไปแจ้งความเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเลยที่ตำบลท่าแคมอำเภอเมืองพัทลุงค่ะไปดูร่างทรงนี่แหละแต่ว่าเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นำไข่มาเองนะให้ทำพิธีถอนของแล้วก็ทำเสน่ห์ให้แฟนใหม่ทำคุณใส่ให้แฟนเก่านี่ไม่ได้หลอกลวงใครนะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเรียกเก็บค่าครู 2,999 เลยนะจ่ายมาซะดีๆเพื่อเป็นต้นทุนในการทำพิธีแล้วก็ฝากให้ผู้มีจิตศรัทธาใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่าหลงเชื่อนะคะต้องไตร่ตรองไว้ก่อนขณะที่ผู้สื่อข่าวอยู่ที่สำนักพรานแก่เนี่ยมีคนมาทำคุณใส่แล้วก็ตอกไข่มีเส้นผมเส้นได้ออกมาเหมือนกันเลยติดเล็บติดนิ้วอยู่เปล่าแอบแอบไว้ใกล้ใกล้ไข่หรือยังไงอ่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะถ้าเข้าข่ายปิ้นปอกหลอกลวงก็ต้องดำเนินคดีกันบางครั้งบางหนความเชื่อจนมันกลายเป็นความงมงายมันก็จะเป็นช่องว่างที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงเราได้นะคะมายากลที่เห็นกันอยู่ยังมีลูกเล่นเทคนิคลีลาบดบังสายตาเราได้กับลูกไม้ตื้นๆแบบนี้มีเศษผมเศษได้หากินง่ายเลยติดอยู่กับนิ้วแล้วก็ตอกไข่ลงไปไม่มีตะปงตะปูมาด้วยเหรอวันดีคืนดีเนี่ยค่ะแล้วพอเจอปุ๊บก็ทักเลยหน้าตาหม่นมองโดนของมาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็ใจไม่ดีแล้วพอเจอแบบนี้เข้าไปทำอะไรก็ต้องทำแล้วแหละไม่งั้นชีวิตมันก็จะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้แล้วยิ่งตอนนี้หลายคนประสบปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจมันเป็นประโยคแรกที่สามารถที่จะเรียกคนได้เลยดูหน้าตาไม่สดชื่นเลยมีอะไรในใจหรือเปล่ามีปัญหากับแฟนปะเนี่ยพูดไปเรื่อยบังเอิญมันตรงอ่ะเนาะประมาณนี้ละค่ะเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณอย่าลืมโทรหาปุ้มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิรา ให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
9: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
11: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
10: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
11: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
12: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอย.ตรวจเข้มผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศช่วงเทศกาลกินเจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้ตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้านำเข้าพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามระดับความเสี่ยงเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบตรวจสอบเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้อย.ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เลือกสินค้าที่สดสะอาดไม่มีร่องรอยเน่าเสียและล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาปรุงอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจปนเปื้อนมาเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: รวมรำลึกวีรชนเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยติดตามกับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ค่ะ
6: ชนวนเหตุวิปโยค14ตุลาคม2516เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาชุมนุมแจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อนถูกตำรวจจับเมื่อวันที่8ตุลาคม2516เป็นที่มาของการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรและเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในครั้งนั้นทั้งหมดกระทั่ง14ตุลาคม2516เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธเข้าปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งมีผู้สูญหายจำนวนมากช่วงเย็นวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริและพระราชดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในประเทศขณะที่รัฐบาลโดยจอมพลถนอมกิติขจรประกาศลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศพร้อมจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกณรงค์กิติขจรและมีการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่าง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้เจอกันตลอดครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องเล่าดีๆสนุกสนานฟังแล้วก็เพลินไปได้ความรู้ได้สุขภาพด้วยท่านผู้ฟังครับมันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งพูดถึงนิทานจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป็นนิทานเรื่องจองวนสมัยก่อนคนจีนเขาจะมีสอบจองวนมีพี่และน้องอยู่ต่างจังหวัดเรียนหนังสือเก่งด้วยกันทั้งคู่เข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นจองวนนะครับเป็นราชบัณฑิตคนพี่กลัวจะสอบตกแล้วจะอายชาวบ้านและทนคิดถึงภรรยาที่บ้านไม่ไหวไม่สอบหนีกลับบ้านนะครับคนน้องสอบผ่านได้เป็นจองวนระหว่างเดินทางกลับบ้านพี่ชายมาดักรอพบเพื่อขอให้น้องช่วยแก้ปัญหาให้นะบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ยพี่ไปแต่งเรื่องหลอกชาวบ้านว่าใครมาสอบเป็นจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพี่เห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงสละสิทธิ์ไม่ข้อสอบขอให้น้องช่วยพูดกับชาวบ้านทำนองเดียวกันด้วยคือกลัวเสียหน้าตัวเองหนีกลับไปก่อนนะกลับไปบอกน้องช่วยเตรียมให้หน่อยอ่ะน้องก็รับปากว่าจะจัดการให้คืนนั้นชาวบ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งจองวนนะครับให้กับคนน้องอย่างมโหฬารทุกคนมีความสุขสนุกสนานเฮฮาก็ยกเว้นแต่ภรรยาของจองวนนะครับนั่งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทราบจากคนที่มางานพูดซ้ำๆพูดบอกกันทุกคนบอกว่าคนเข้าสอบจองวนทุกคนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพูดไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังหลังจากงานเลี้ยงเลิกลากลับบ้านนะครับเจ้าภรรยาก็เลยถามจองวนคนใหม่น้องชายของพี่เขานั่นแหละนะครับถามว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าคนเข้าสอบจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศจองวนคนใหม่นะครับเขาก็บอกว่าจริงแต่ข้าสอบได้คะแนนดีเยี่ยมฮ่องเต้จึงให้หมอหลวงยกถาดอวัยวะเพศทั้งหมดนะครับไอ้ที่ตัดแล้วมาให้เลือกแล้วจัดการต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาก็ดีใจนะครับคืนนั้นระหว่างที่การแสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันใกล้จะจบสิ้นนะครับฉลองเนี่ยภรรยาจองหวนก็ถีบจองหวนตกเตียงพร้อมกับตะโกนสับทับไปว่าหรือโง่อย่างเงี้ยมาสอบเป็นจองหวนได้ยังไงเขาเอามาให้เลือกทั้งถาดยังเลือกอันเก่ากลับมาอีกครับท่านผู้ฟังก็เป็นนิทานคำๆนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้ช่วงนี้มาฟังอาจารย์ยอดเล่าดีกว่านะครับเป็นเรื่องของประเพณีล่าปลาบึกเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนเพาะพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายส

ทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีตการล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองรวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนั้นจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้งร้านขายสินค้าจากฝั่งลาวแม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้นที่บ้านคนทรงชื่อหนังเกิ้งมีหลายคนได้ทักท้วงบรรดาสุภาพสตรีว่าไม่ควรไปดูเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีมีการกล่าวคำสรรพดลหยาบคายฟังไม่ไพเราะเพราะหูแต่ก็มีสาวๆที่อยากจะไปชมพิธีบอกไม่เป็นไรหรอกหยาบแค่ไหนก็ช่างมันเถอะที่บ้านคนทรงมีเรือหาปลาบึกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งเสียงทักทายกันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพันว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสะปะโดกสะปะดนคนทรงโอนเอ็นร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเคืองๆถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก 6-7 เมตรยาวไม่เกิน10เมตรด้ำยาวก็ผูกเชือกเส้นใหญ่ข้างล่างมีหินถ่วงปลายเอาไว้ทั้งสองข้างเขาจะปล่อยน้ำลงน้ำแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆพอปลามาชนมันก็จะดิ้นก้อนหินที่ถ่วงไว้จะสะบัดเอาน้ำมารัดตัวปลาไว้วิธีการและเครื่องมือจับปลายักษ์ก็มีแค่นี้แหละเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีชาวเรือส่งเสียงเออะบอกให้พรรคพวกรู้ว่ามีปลามาติดน้ำแล้วคนบนเรือก็ดึงเชือกแน่นแล้วเวลาเดียวกันเรือลำนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นจนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันจะใหญ่สักแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายควายของเจ้าแม่ภูพันธ์แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมย่อมทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างแน่นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิม
ซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็

0: ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตยังกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมาละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมแหลมเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ180-200กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคำใต้แม่น้ำโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทำอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ภูพานเจ้าของควายน้ำนี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออำนวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วยส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไปพ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องประเพณีล่าปลาบึกจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเองเลือกสิ่งดีๆไม่ให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหนึ่งในนั้นที่ท่านจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมังคุดผมบอกได้เลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาให้ท่านเอาไปฝากท่านใส่มือให้ท่านบอกท่านนี่เปิดขวดอย่างนี้เปิดเลยนะท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาเทใส่แก้วมันมีแก้วอยู่ในขวดขนาดนี้30มิลกินลงไปดื่มน้ำ3-1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นก่อนนอนทำแบบนี้อีก1ครั้งทำอย่างนี้สัก15วันท่านผู้ฟังลองดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นห่วงที่เรารักสุขภาพของท่านเนี่ยท่านจะเป็นยังไงท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเถอะเอาให้ท่านกินดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจนะครับว่าท่านต้องพอใจท่านต้องขอบคุณท่านต้องดีใจที่เราซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่าน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่มีศักยภาพในการนำแล้วคนอื่นอยากเดินตามผู้นำเช่นนี้เป็นหนึ่งในสี่ผู้นำซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือหนึ่งผู้นำคือผู้อาวุโสหมายถึงคนที่มีอายุมากจึงได้เป็นผู้นำสองผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งหมายถึงผู้ที่เขายกย่องให้เป็นผู้นำสามผู้นำคือร่างทรงหรือนอมินีที่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจแต่ถูกช่วงใช้โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและสี่ผู้นำคือผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเมื่อได้ศักยภาพในการนำโดยชอบธรรมแล้วลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาจนองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือผู้นำในดวงใจซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีศักยภาพในการนำและคนอื่นอยากเดินตาม
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: อันหนึ่งของสารแซนโทลิสเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
2: นะฮะ
3: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องผีพ่อสิงลูกโอ้เรื่องนี้น่าฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สมบูรณ์นี่แกเป็นข้าราชการเก่าครับมีความรู้ในเรื่องทางไสยศาสตร์เวทมนต์พอสมควรเพราะศึกษามาเมื่อปี2499แกอยู่ที่เชิงสะพานมขวานถนนราชดำเนินนอกบ้านแกอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบ่ายใกล้จะเลิกงานแล้วมีคนที่บ้านไปบอกแกที่กระทรวงว่าหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายที่หัวนอนในห้องนอนของแกแกก็ตกใจรีบมาบ้านเห็นนางสาวสมพรหลานสาวนี่นั่งพิงเสาเรือนชั้นล่างมีอาการตาขวางเหมือนกับคนบ้ายายแล้วก็คนอื่นๆนั่งคุมอยู่ที่คอก็มีรอยหนังถลอกเป็นรอยเชือกที่ผูกคอซึ่งได้แก้ออกแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็ถามคนทางบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไงได้ความว่าลูกสาวอาจารย์สมบูรณ์บังเอิญขึ้นไปบนเรือนชั้นบนแล้วก็ไปเจอเข้าก็เอะอะขึ้นแล้วก็ช่วยแก้เชือกพาเอาลงมาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรถึงได้มาเข้าคนนางสาวสมพรก็ทำตาดุเสร็จแล้วก็ตอบว่าเมื่อมึงไล่ไม่ให้กูอยู่กูก็จะพาลูกของกูไปจากคำตอบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าผีเข้าแน่เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่กับแกมาหลายปีตั้งแต่พ่อของแกตายแล้วก็แม่มีสามีใหม่ตามปกติแกกลัวอาจารย์ยังกับหนูกลัวแมวเมื่อแกมาใช้มึงกูอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ตัวแกพูดแล้วและพ่อของแกที่ตายไปสิบกว่าปีแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่แกก็กลัวอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันพ่อของนางสาวสมพรคนที่ว่าตายไปในชื่อนายพลอยเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนเขาเจ็บแล้วก็ตายที่บ้านเนี้ยตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์สมบูรณ์ก็ตอบผีนายพลอยบอกว่ามึงจะไปก็ไปแต่ตัวมึงสิจะเอาลูกของมึงไปด้วยไม่ได้ผีนายพลอยก็บอกว่าเมื่อไม่ให้เอาลูกไปกูก็ไม่ยอมออกเรื่องที่ผีนายพลอยหาว่าอาจารย์สมบูรณ์ไล่เขาเนี่ยความจริงนะอาจารย์สมบูรณ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในพลอยน่ะเขาตายที่บ้านนี้แล้วก็แม่ยายของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยได้เอารูปกุมารทองมาเลี้ยงไว้เขาว่าคืนไหนถ้าลืมปิดประตูบ้านมันก็จะมาปลุกจะจริงหรือเท็จเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเวลานั้นเพราะไม่ค่อยจะเชื่อถืออยู่แล้วต่อมาระหว่างที่อาจารย์สมบูรณ์ไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทิศศึกใหม่เคยเป็นหมอพระมาได้เอาดินในป่าช้ามาปั้นเป็นรูปฤาษีหลายองค์แต่ว่าชำรุดหักพังซะเป็นส่วนมากได้เอาใส่ถุงกระดาษมาไว้ในห้องพระตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์ลาออกจากอัยการกลับมาอยู่บ้านแกก็นอนในห้องพระที่มีรูปปั้นฤาษีหลายองค์นั้นอยู่ห้องมันแคบเวลาเดินเข้าออกก็เดินไปข้ามไกลรูปฤาษีเหล่านั้นบ้างต่อมาลูกคนสุดท้องของอาจารย์สมบูรณ์ยังเล็กมากยังพูดไม่ได้กับลูกของลูกจ้างซึ่งยังเล็กมากเหมือนกันมีอาการนอนผวาแล้วก็ร้องไห้อย่างตกอกตกใจหลายครั้งแล้วร้องทีก็ร้องไม่หยุดมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่ว่ามีผีในบ้านเนี่ยรบกวนอาจารย์สมบูรณ์ก็ชักไม่พอใจแล้วก็มีโทสะด้วยก็คิดว่าผีพวกนี้อาศัยบ้านเราอยู่ยังรบกวนเจ้าของบ้านให้เดือดร้อนรำคาญด้วยถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยแกก็ออกปากด่าว่าแล้วก็ขับไล่ผีทุกตัวในบ้านแล้วก็ให้เจ้าของรูปฤาษีกับรูปกุมารทองเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพในวัดจนหมดต่อจากนั้นมา2วันก็เกิดเรื่องหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายเมื่อผีนายพลอยไม่ยอมออกไปอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูต้องไล่มึงไปเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปหยิบมีดทองแดงที่อาจารย์พรดีสว่างทำไว้ให้เอามาแกว่งในน้ําในขันแล้วก็เอาน้ํานั้นพ่นใส่หน้าคนที่ถูกผีเข้านางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าทำตาลุกตาชันเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสู้แล้วก็ไม่ยอมออกอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปหยิบข้าวสารมาเสกด้วยคาถาของอาจารย์พรแล้วซัดใส่นางสาวสมพรก็ทำตาลุกชันสู้แล้วก็บอกมึงอวดดีว่ามีครูช่วยเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกอาจารย์ก็นึกสงสัยว่าผีในพลอยมันว่าใครมีครูก็ถามสวนออกไปว่ากูมีครูที่ไหนกัน กูนั่งอยู่คนเดียวแท้ๆมึงว่าครูที่ไหนมาช่วยกูผีในพลอยก็ตอบสวนออกมาทางปากลูกสาวว่าก็ไอ้แกนั่งอยู่ข้างหลังมึงอะไรไม่ใช่ครูมึงเหรออาจารย์ก็เหลียวหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะต้องเป็นอาจารย์ฟ้อนดีสว่างซึ่งตายไปนานแล้ววิญญาณในพลอยจึงแลเห็นแต่ว่าคนอื่นๆที่มองได้ตานี่มองไม่เห็นอาจารย์คิดหาทางไล่ผีในพลอยต่อไปทั้งที่ไม่เคยไล่ผีมาก่อนเลยคือมีแต่ความกล้าแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรแกก็เห็นรูปถ่ายในพลอยแขวนอยู่ข้างขวาก็ขู่ว่าถ้าไม่ออกไปจะเอามีดอาคมแทงอกให้ตายมันก็กลับถลึงตามองดูอาจารย์สมบูรณ์อย่างไม่เกรงกลัวอาจารย์ก็ปลดรูปในพลอยลงมาวางกับพื้นแล้วก็มีดของอาจารย์ฟ้อนเนี่ยที่ลงอาคมไว้แล้วแทงรูปตรงหน้าอกจนกระจกแตกนางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าก็แสดงอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็ด่าไม่มีดีแล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างลูกสาวตอนนี้อาจารย์สมบูรณ์หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้วิญญาณในพลอยออกจากร่างของนางสาวสมพรได้ระหว่างนั้นยายของนางสาวสมพรไปตามพระวัดจักรวรรดิมารูปหนึ่งอายุท่านก็ประมาณ40ปีพระรูปนี้มาทำน้ำมนต์พรมที่หัวนางสาวสมพรพูดกับผีในพลอยบอกว่าไปซะเถอะโยมเขาไล่ไม่ให้อยู่แล้วพระรูปนั้นพูดดีๆไม่มีการขู่เข็นเลยผีในพลอยก็ออกนางสาวสมพรล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วก็ลุกงวงเงียเหมือนกับคนตื่นนอนอาจารย์ก็ถามว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นอะไรไปนางสาวสมพรทำหน้าเลอะเลอะบอกไม่รู้ลูกสาวของอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตัวนั้นขึ้นไปผูกคอตัวเองแขวนกับเหล็กราวมุ้งในห้องพระคือเตียงนอนสมัยก่อนเป็นเตียงเหล็กมีเสาเหล็กตั้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีราวเหล็กตรึงทั้งสี่เสาเอาไว้แขวนมุ้งสมัยก่อนยังไม่มีมุ้งลวดใช้อย่างปัจจุบันสมพรก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่เชื่อก็คลำคอดูซิเชือกมันบาดคอจนหนังถลอกสมพรก็เอามือคลำคอแล้วก็แสดงอาการประหลาดใจอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าลองนึกดูดีๆซิว่าก่อนที่เราจะไม่รู้สึกตัวนั่นเรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างสมพรก็นิ่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็พูดว่าที่แรกหนูนั่งอยู่ตรงหน้าบันไดหมายถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วหนูก็เห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดชั้นบนเขาเรียกหนูให้ไปหาเขาหนูก็ขึ้นไปเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปอีกเลย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีพ่อสิงลูกด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริมน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับผม
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นกระดูกทับเส้นเรามีปัญหาที่ขาด้วยขาโกงคนโคราชดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาลินเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับขวดสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินขวดนี้ได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มนำมาลุยถึงบ้านเลยในตัวเมืองโคราชบ้านน่าอยู่มากอยู่กับคุณแม่ชื่อแม่ชื่ออะไรแม
3: ่ชื่อสงบค่ะ
2: สงบนามสกุล
3: จีนาคูลค่ะ
2: จีนาคูลแม่อายุเท่าไหร่นะครับ
3: 83 84
2: โอ้ดูสดใสมากเลย83 84
3: ค่ะ
2: โอ้แล้วคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับผม
4: เดียวกัน
2: นะ83 84ยังแข็งดูแข็งแรงทั้งคู่เลย
3: ป่วยตั้งหลายปี
2: นะ
3: คุณก็ฟื้นได
2: ้อ๋อครับก็ถือว่าเป็นการเล่ากันแชร์ประสบการณ์เนาะแม่เนาะ
3: ค
2: ือแม่สงบให้ผมถามนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนที่เขาอาจจะมีสุขภาพคล้ายๆเรานะครับเป็นทางเลือกก่อนที่แม่สงบจะมาดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตราพระนารินตรงนี้เนี่ยคุณแม่สุขภาพมันเป็นอะไรไม่ถึงก่อนดื่มนะครับ
3: มันก็เป็นมาหลายปีนะ
2: ครับผม
3: เป็นมาปวดขา
2: ครับ
3: เดินจนปวดจนขาโกง
2: โอ้
3: ก็ปวดมาหลายปี
2: ครับขาโกงเลย
3: ค่ะ
2: แล้ว
3: ขาโกง
4: ขาโกงอย่าง
2: นี้อ๋อแล้วไปหาหมอเขาบอกว่า
3: ไปหาหมอก็หมอว่ากระดูกทับเส้น
2: กระดูกทับเส้นเป็นมานานยัง
3: เป็นมาหลายปี
2: หลายปีปวดมันปวดไหม
3: ปวดค่ะก็ปวดมาก็เป็นมาหลายปีก
2: ็รักษาตัวมาเรื่อย
3: ก็รักษามาเรื่อยก็ไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามากิน
2: ครับ
3: ก็กินยาแก้ปวดกินพอมันเทาม
2: ันเทา
3: พอหายปวด
2: พอไม่แบบนี
3: ้กินก็หายปวดไม่กินก็บวมติดยาก็ปวด
2: มันฟังดูแล้วมันเหมือนเหนื่อยเหมือนกันเนาะ
3: ค่ะเหนื่อยก็เป็นภูมิแพ้ด้วย
2: เป็นภูมิแพ้เป็นแบบไหนครับภูมิแพ
3: ้หอบ
2: หอบหอบยังไงหอบ
3: มันก็หอบอืด
2: มันเป็นตอนไหนเป็นช่วงฝนตกหรือว่าเป็นช่วงทุกวันหรือว่ากี่วันหอบทีหรือยัง
3: ก็เป็นทุกวัน
2: เป็นทุกวันต้องพ่นยาไหม
3: ค่ะพ่นยา
2: เป็นหลอดแหละที่ต้อง
3: ค่ะ
2: พ่นคอ
3: ค่ะ
2: อ๋อ
3: เดี๋ยวนี้ก็ยังไปหาหมออยู่เมื่อวานนี่ก็ไปไปหมอบอกว่าอาการดีปกติทุกอย่าง
2: ค่ะอ๋อเอาดีก็ดีเลย
3: ก็แล้วนี่
2: หมอกันไหนที่ไป
3: หมอโรงพยาบาลค่าย
2: โรงพยาบาลค่ายสุรค่ายเล็กค่าย
3: สุรนารี
2: สุรนารีค่ายสุรนารีที่โคราชครับดีจังเลยทีนี้พอดื่มน้ำมังคุดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างสังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นยังไง
3: ดีขึ้นค่ะ
2: ดีแบบไหนดี
3: มันก็อาการก็ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อยใช่ไหม
3: มีกำลังเหนื่อยเดินไปเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเดินก็ดีขึ้น
2: หมายถึงเดินแข็งแรงขึ้น
3: ค่ะไม่ค่อยเหนื่อย
2: ไม่ค่อยเหนื่อย
3: ค่ะ
2: แล้วที่ว่าเจ็บขาที่ว่าขาโผล่นี่เจ็บเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
3: มันปวดมากเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ปวด
2: ไม่ปวดละ
3: ค่ะก็กินมาตั้งแต่กินมาก็ประมาณ
2: กี่ขวดนะครับ
3: 30กว่าขวด
2: 30กว่าขวดฟังว่าซื้อเป็นลังเลยตอนนี
3: ้ค่ะซื้อทีละ3ลัง
2: 3ลัง3ลังก็36ขวดขายด้วย
3: ขายด้วย
2: กินด้วยเพราะว่าเรากินแล้วเราพอใจแล้วก็แนะนำ
3: เห็นน้องสาวก็เห็นว่าถามว่าแกกินอะไรถึงหน้าตาสดใสคือยังมีกำลังเขาว่ากัน
2: ครับ
3: ทีนี้น้องสาวเขาก็อยากกินเขาก็กินด้วย
2: ถือไปกินด้วย
3: ค่ะ
2: น้องสาวอยู่กันไหนอยู่
3: ชนค่ะ
2: ชนบุรีอ๋อจ้ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้เขาไปเชียงใหม่ละ
2: ครับผม
3: ไปหาลูกชายเขา
2: แม่สงบกินแล้วพ่อกินไหมครับ
3: พ่อไม่กิน
4: กินยาตามหมออ
2: ๋อหมอจ
3: ้ะกินหมออ
2: ๋อ
3: แกผ่าตัด
2: แต่ถ้าผ่าตัดในลำไส้เนี่ยผมแนะนำนะตอนนี้ไวถ้าลำไส้เกี่ยวกับลำไส้ไวกว่าทุกอย่างยิ่งผ่าตัดข้างในยิ่งไวมาก15วันแค่นั้นแหละผมอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าผมเจอมาเยอะมากเพราะว่ามันช่วยสมานแผลอย่างหนึ่งช่วยระบบขับถ่ายจะช่วยลำไส้ข้างในได้ดีพอลองนะลองสัก3ขวดไม่เกินก็จะรู้เองอันนี้ให้ลองไม่เดี๋ยวจะได้
3: พูดจริงกินอันนี้ก็มีแรงนะมีกำลัง
2: ครับ
3: ไม่ค่อยเหนื่อย
2: ไม่ค่อยเหนื่อยมันจะเบาตัวนอนหลับดีไหม
3: หลับดี
2: หลับสบายถ่ายดีไหม
3: ถ่ายก็ธรรมดา
2: ก็โอเคแต่ว่าสุขภาพรวมๆนี่ก็ดี
3: ขึ้น
2: ดีขึ้นเยอะถ้าเปรียบเทียบว่าก่อนกินกับหลังกินเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ก
2: ็ร้อยนะสมมติเต็มร้อยเนี่ยมันจะดีขึ้นประมาณเท่าไหร
3: ่ก็คิดว่าในตัวสังเกตดูก็คิดว่า 100%
2: 100% ดีขึ้นเลยโอเค แข็งแรงขึ้นขาก็ไม่ปวดแล้ว
3: ขาก็ไม่ปวด
2: หอบหืดพ่นตรงพ่นยาไหม
3: เดี๋ยวนี้ไม่พ่นค่ะ
2: ไม่พ่นแล้วแต่ไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าดีขึ้น
3: หมอเขานัดไปเอายาก็ไปเอา
2: ไปตามที่เขานัด
3: ไปตามที่นัดปกติหมอจะต้องฉีดยาแล้วก็พ่นยาแม้ว่านี่หมอตรวจดูว่าโอ้ปกติทุกอย่าง
2: เพิ่งไปเมื่อวานเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ดีจังเลย
3: หมอนัด
2: ไปตามหมอนัดแล้วก็ต้องไปดีแล้วดีใจดีใจดีใจ
3: หมอว่าโอ้ดีทุกอย่างแล้วนี่ว่ะ
2: หมอก็คงจะถามเนาะว่าจะรักษาตัวดูแลตัวเองดี
3: เขาตรวจดูเขาวัดดู
2: ความดัน
3: ก็
2: ดูเลือดดูอะไร
3: ปกติครับ
2: เขาบอกปกติดีทุกอย่าง
3: ครับ
2: ดีใจไหมแม่สงบดี
3: ใจ ด
2: ีใจ ดีใจแต่ผมดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมากเลย ดีใจดีใจก็มันถือว่าคุ้มเพราะว่าที่เราซื้อมากับที่เราได้มาเนี่ยมันคือความสุขความสุขทางกาย
3: ดีใจ
2: ครับเพราะว่าหอบหืดนี่ก็ทรมาน
4: เจ็บไม่ป่วยมันก็ดีแล้ว
2: สุดยอดแล้วถ้าคนไม่เจ็บ
3: อยู่อะไรนี่บ้านอะไรน้อมอ่ะมันเขาเอาทีละลัง
2: บุใหญ่เขาเป็นอะไร
3: เหนื่อยแล้วก็มือจะเหนียวเป็นเหงื่อ
2: แล้วเขากินแล้วเขาดีขึ้นไหม
3: กินเขาก็ดีขึ้น
2: คร
3: ับเมียกินทั้งผัวทั้งเมียผัวกินอันสี
2: ครับ
3: สีม่วง
2: เมียกินสี
3: เมียกินสีน้ำเงิน
2: ก่อนแนะนำอันนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นตัวใหม่แล้วก
3: ็
2: มันจะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นช่วยได้เยอะครับผมก็ดีใจนะครับดีใจกับคุณแม่สงบครับนี่ก็คือเสียงคุณแม่สงบอายุ83ปีนะครับบ้านอยู่ที่อะไรนั่นตรงนี้ก็เรียก
3: ก็อยู่ในเมือง
2: ในเมืองซอยอะไร
3: ตำบลในเมืองบ้านเลขที่
4: 3451/1
3: ซอย22
2: ซอย22ตำบลในเมือง
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือคุณแม่ตามที่เล่ามาก็คือว่า1ปวดขาจนหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส
3: ้
2: นเดินขาโก่งแล้วก็หอบหืดต้องพ่นยาเป็นประจำแล้วก็สุขภาพก็คือไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยนะครับหลังจากที่ตอนนี้ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินมาประมาณ30กว่าขวดดื่มมาแล้วนี่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานไปหาหมอหมอบอกว่าหอบหืดดีขึ้นแล้วปกติแล้วดีหมอบอกดีทุกอย่างเนาะแล้วก็ขาก็คือไม่เจ็บ
3: ไม่เจ็บไม่ปวด
2: ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็แข็งแรงขึ้นอันนี้คือผมสรุปนะครับก็เราตามนี้เนาะถูกมั้ยผมพูดถูกมั้ย
3: ค
2: ่ะไม่ได้เวอร์เนา
3: ะ
2: ไม่เกินจริงเนาะเพราะสิ่ง
3: อันนี้จริงไม่เกินจริง
2: ไม่เกินจริงเนาะเราตามจริงเพราะว่าคือสำหรับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่ดูอยู่นี่ฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีอาการอย่างคุณแม่สงบนี่น่าลองมั้ยน่าลองดูมั้ยถ้าเราป่วยอย่างที่แม่เป็นนี่ผมว่าต้องลองนะน่าลอง
3: ยังไงนะ
2: ถ้าคนอื่นที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาเห็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับถ้าเขาป่วยอย่างแม่เนี่ยแม่คิดว่าเขาต้องกินไม่ควรกินไหม
3: มี
2: ต้องกิน
3: ก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันแต่เขาเอาบางคนก็สามขวด
2: ครับ
3: บางคนก็หกขวด
2: ครับผมแต่เขาก็เท่าที่ฟังด
3: ูเ
2: ขาโอเคไหม
3: ก็ยัง
2: ไม่ได้ถาม
3: ยังไม่ได้ถาม
2: ครับผมแต่คิดว่าดีขึ้นทุกคนครับดีมากดีน้อยนี่แล้วแต่คนมันอยู่ที่อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับอยู่ที่การดูแลตัวด้วยนะครับยังไงก็ผมก็ขอบคุณคุณแม่สงบแล้วก็คุณพ่อมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ความจริงให้ฟังครับผมให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแม่ครับสาธุ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้มาฟังเรื่องราวผีพ่อสิงลูกกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ตามที่นางสาวสมพรเล่าเนี่ยชายนุ่งกางเกงขาวนั้นก็คงจะเป็นนายพลอยพ่อของสมพรแต่ว่าสมพรไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อพ่อตายนะสมพรยังเล็กจำความไม่ได้แล้วก็ที่นุ่งกางเกงขาวนั้นคือผู้ชายสมัยก่อนมักจะนุ่งกางเกงจีนสีขาวอยู่บ้านและเข้าใจว่าเวลาตายก็คงจะนุ่งกางเกงขาวด้วยเพราะเท่าที่อาจารย์สมบูรณ์พบมาวิญญาณหรือผีมักจะแต่งตัวชุดที่ตายนั่นแหละทีเนี้ยแกก็จำได้แค่นั้นผีน่ะมีอำนาจดลใจคนหรือว่า สะกดจิตคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่เข้มแข็งก็จะตกอยู่ในอำนาจของผีง่ายผีจะสะกดจิตคนให้เห็นเป็นยังไงก็ได้เมื่อผีนายพลอยออกไปแล้วใครๆก็พากันโล่งอกก็นึกว่าหมดเรื่องยุ่งกันทีแต่ที่ไหนได้พอพระออกจากบ้านกลับไปวัดแล้วไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็มีอาการผีเข้าอีกแล้วก็พยายามจะขึ้นไปผูกคอตายหรือว่ากระโดดหน้าต่างอีกทำให้ต้องมีคนนั่งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นยายของสมพรไปส่งพระเสร็จแล้วก็ไปได้รูปปลาทองเหลืองมาจากไหนไม่ทราบบอกว่าป้องกันผีได้ก็เลยเอามาผูกข้อมือสมพรไว้สมพรซึ่งผีเข้าอยู่ก็พยายามจะเอาปลาทองเหลืองนั้นออกจากข้อมือบอกว่าไม่ชอบไอ้ตัวอะไรนี่แต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้เอาออกได้ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นคอยจะมองขึ้นไปบนเรือนตรงช่องบันไดอยู่เรื่อยพวกญาติก็ปรึกษากันว่าถ้าคืนให้อยู่ที่บ้านคงไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าแกคอยจะขึ้นแต่จะไปผูกคอตายควรจะพาแกไปอยู่กับแม่ที่สนามบินดอนเมืองซะเถอะคือแม่แกไปมีสามีใหม่เป็นนายทหารอากาศฝ่ายการเงินอยู่บ้านหลวงใกล้สะพานใหม่ตอนนั้นเราเข้าใจกันว่าผีนายพลอยเนี่ยคงจะตามไปไม่ถูกเมื่อยายของสมพรพาสมพรขึ้นรถไปแล้วก็ไปค้างอยู่ที่นั่นกลับมาก็ทราบว่าวิญญาณในพลอยไม่ได้ตามไปจริงๆหรือว่าอาจจะตามไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาอาจจะฝังของอาถรรพ์ไว้ก็ได้ส่วนอาจารย์สมบูรณ์มีนิสัยเสียอยู่อย่างแก้ไม่หายคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครเอ๊นี่ก็แปลว่าผมแพ้ผีในพลอยตอนนั้นแกก็เลยรางานเดินทางขึ้นไปโคราชไปหานายพนิษฐ์หัวหน้าแผนกที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องศาสนาและพิธีกรรมได้เคยติดต่อถูกคอกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมาไปเล่าเรื่องให้นายพนิษฐ์ฟังนายพนิษฐ์ก็บอกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันศาสนาใครศาสนามันนะถ้าเป็นผีนับถือพุทธมันถึงจะกลัวคาถาศาสนาพุทธถ้าเป็นผีชาวคริสต์หรือว่าอิสลามพวกนี้ไม่กลัวคาถาศาสนาพุทธต้องไปเอาคาถาของอิสลามหรือคริสต์มาแล้วเขาก็ไปทำสอนพนารายณ์อันเล็กๆมาให้อันหนึ่งซึ่งเป็นของไสยศาสตร์เพ ร้อมทั้งสอนวิธีใช้ให้กับวิธีจับผีใส่ขวดไปถ่วงน้ำหรือว่าเอาฝังดินแล้วเอาหินทับไม่ให้ผุดให้เกิดต่อไปอาจารย์สมบูรณ์ก็ร่ำเรียนแล้วก็ซ้อมจนกระทั่งคล่องแคล่วอาจารย์สมบูรณ์ยังไปหาแขกชื่อนายอับดุลฮุเซนซึ่งเป็นครูสอนการสะกดจิตเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วขอให้ช่วยนายอับดุลเป็นชาวปากีสถานนับถืออิสลามแต่ว่าเกิดเมืองไทยมีร้านขายของแบบถนนพาหุรัตอยู่ที่ถนนจอมพลนายอับดุลบอกว่าผีเนี่ยมันมีอำนาจเหมือนแม่เหล็กคนพบผีจึงได้ขนลุกสู้ผู้ใหญ่จึงได้ทำของเล็กๆด้วยเหล็กผูกเอวผูกเอวเด็กเพื่อกันผีเขาแนะนำให้เอามีดเหล็กมาทำเป็นมีดหมอโดยการทำมีดนั้นให้เกิดมีอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาโดยการใช้เหล็กล่อถูไปทางเดียวคือปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมีดให้ใบมีดเกิดพลังแม่เหล็กขึ้นเมื่อทำมีดหมอสำเร็จแล้วก็ไปหาคนถูกผีเข้ามาเอาแม่เหล็กมีดหมอขับไล่ผีตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าใช้อำนาจจิตบังคับเหมือนอย่างการสะกดจิตคนผีจะออกตรงปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วให้เอาขวดแก้วไปรอไว้บังคับให้ผีเข้าไปในขวดด้วยจิตแล้วก็เอาจุกปิดขวดเอาสายสินพันตรงปากขวดไว้วิญญาณมันจะไม่มีอำนาจผ่านแก้วได้ก็เอาขวดบรรจุวิญญาณนั้นไปถ่วงน้ำเสียทีนี้พออาจารย์สมบูรณ์ได้วิชาจับผีแล้วก็เดินทางกลับ
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยในริยาดซาอุดิอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังจากเหตุโจมตีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล